0: ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง
1: ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทขณะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่2รายออกจากราชการไว้ก่อนหลังพบหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ7หน่วยงานล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ชี้แจงกรณีตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.นำหมายสารเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่สังกัดของกรมจำนวน2รายซึ่งมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจึงมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมตรวจค้นห้องทำงานและรวบรวมพยานหลักฐานเข้าสู่การสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดโดยจะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาอย่างเด็ดขาดล่าสุดพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวขยายผลการจับกุมอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงและอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้นำพยานหลักฐานสำคัญมามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพบข้อมูลการส่งมอบเงินจำนวน55ล้านบาทให้เจ้าหน้าที่ DSI ทั้ง2รายเพื่อดำเนินการเรียกรับเงินและแสวงหาประโยชน์เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาทั้ง2รายให้การปฏิเสธทั้งนี้จะตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
4: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงซึ่งการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณงบกลางภาระการคลังและงบลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME การส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการปฏิรูประบบราชการแม้จะมีเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอบคุณวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโย บายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนตลอดจนให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ
3: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
4: อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570มาลิชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนส่วนวิธีการใช้คูปองอิเล็กทรอนิกส์รัฐบาลจะร่วมจ่าย 50-50
6: ซึ่งคูปองนี้ครับก็จะมีมูลค่า 1,500 บาทในเมืองหลักและ 2,000 บาทในเมืองรองหลักการของการใช้วอยเชอร์ก็คือคล้ายๆไทยช่วยไทยพลัสอันนี้เป็น 50-50 นะครับเป็นการโคเพเมนต์รัฐบาลจ่ายครึ่งนึงนักท่องเที่ยวจ่ายครึ่งนึงเดิมทีโครงการก่อนหน้านี้นะครับคูปองจะใช้ได้เฉพาะร้านอาหารแต่คราวนี้สามารถใช้ได้ทั้งร้านสปาเซอร์วิเนียนวดบริการเป็นแพ็คเกจท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังล่องเรือคูปองนี้ก็จะสามารถใช้ได้จะเข้าครม.สัปดาห์นี้น่าจะไม่ทันนะครับสัปดาห์ที่ถึงอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไป
5: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบ็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมากว่า 1,000 รายรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดา พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียถูกอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำที่ถูกส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันดังกล่าวเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียยืนยันว่าจะยังไม่ดำเนินการตอบโต้ในขณะนี้ตามคำร้องขอของนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักและสนับสนุนให้รัฐบาลอิรักดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้ดินแดนของอิรักเป็นฐานโจมตีซาอุดีอาระเบียและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมย้ำว่าซาอุดีอาระเบียยังคงสงวนสิทธิ์ใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์จีนออกแถลงการประนามสหรัฐที่กรณีที่นายไมเคิลเอริสรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐกำลังขยายขอบเขตการสอบแนมจีนให้ครอบคลุมมากขึ้นรวมถึงบริษัทจีนที่ดำเนินธุรกิจด้านปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีชีวภาพโดยอ้างว่าสหรัฐมีเหตุผลเพียงพอที่จะสอดแนมบริษัทเหล่านี้โฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐยุติปฏิบัติการสอดแนมต่อจีนและบริษัทของจีนโดยทันทีพร้อมระบุว่าจีนมีเครื่องมือทางกฎหมายเพียงพอในการดำเนินมาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและผลประโยชน์ของประเทศโดยมองว่าสหรัฐกำลังใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงในการกดดันการแข่งขันทางเศรษฐกิจและบั่นทอนการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดโลก
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก30รายภายในเรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์หลังสามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้มาตั้งแต่คืนวันพุธที่ผ่านมาและเข้าตรวจค้นภายในเรือลำดังกล่าวได้เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในเรือลำดังกล่าวได้เนื่องจากมีกลุ่มควันหนาแน่นและภายในเรือร้อนจัดส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสารบริเวณชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย35รายขณะที่ยอดผู้สูญหายที่แน่ชัดยังไม่สามารถยืนยันได้จากเดิมมีรายงานผู้สูญหาย84รายและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว43รายส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่ผู้รอดชีวิตบางคนเปิดเผยว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกมวยไทยชิงแชมป์โลก Senior World Championship 2026ที่ประเทศโคโซโวนักมวยไทยคว้ามาได้2แชมป์โลกจากรุ่น48กิโลกรัมหญิงจันทการมโนบาลหรือพยาหงบัญชาเมฆที่เอาชนะน็อกดายาน่าดิวเซนการีจากคาซัคสถานในยกที่2ส่วนอีก1แชมป์โลกได้มาจากรุ่น54กิโลกรัมชายปลายฟ้าธนชัยหรือยอดธนชัยต่อพิทักษ์ชัยที่เอาชนะอับดุลรักมานอาบีเชฟที่ทำฟาวด้วยการเตะซ้ำเข้าที่หน้าของปลายฟ้าขณะที่ล้มลงในยกที่2ทำให้กรรมการตัดสินให้ปลายฟ้าเป็นฝ่ายชนะได้ครองแชมป์โลกสมัยแรกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิล ATF Asian 14สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มืออันดับ3พลิกชนะเชียเฉินอินจากไต้หวัน 2-1 เซต 0-6 6-3 และ 7-5 พิชพงษ์ได้ครองแชมป์ชายเดี่ยวรับ200คะแนนด้านหญิงเดียวมีมุติยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงชินหนิงจากไต้หวัน 3-6 ทั้ง2เซตมีมุติยาได้รองแชมป์รับ133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โด ดยเป้าหมายเอเชียนเกมหวังป้าลุ้นเหรียญรางวัล 1-2 เหรียญหรือหวังลึกๆอยากคว้า2เหรียญทองโดยเมย์รัชนกอินทนนท์ยอมรับว่าศึกเอเชียนเกมครั้งที่4นี้อาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในการเล่นอาชีพและตั้งเป้าล่าชนะนัดที่700ต่อไปด้านวิวกุลวุฒิวิชิตสารยืนยันร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดันโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันในเอเชียนเกมประเภททีมวันที่ 20-24 กันยายนและประเภทบุคคลวันที่ 25-29 กันยายนซามี่ฮูเปียตำนานนักเตะกับทันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวี่อดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของทีมลิเวอร์พูลพร้อมด้วยสารวัตรดีคุปตาพงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนาประสาทเรดไดเรคเตอร์ของคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลีโอไทยแลนด์รอบแถลงข่าวความพร้อมของงานวิ่งคอร์ปอเรชั่นแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ You Will Never Walk Alone รองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรจน2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันลิเวอร์พูลและทาร์ตดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงจะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมโดยทีมฟุตบอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม E วันที่14กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นาทีวันที่17กันยายนพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นาทีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน AIS Play พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง

0: 70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 35 เซนติเมตรและเวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63 เซนติเมตรและเวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.
1: หนึ่งนาทีกับกปท.
2: กรมการขนส่งทางบกได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต่างๆหากดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนต่างๆถ้าพบการกระทำผิดของรถโดยสารสาธารณะจะนำระบบตัดคะแนนใบอนุญาตผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะมาบังคับใช้เพื่อหวังว่าจะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนและการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะโดยผู้ขับรถบรรทุกรถโดยสารรถแท็กซี่รถสามล้อสาธารณะรถจักรยานยนต์รับจ้างที่กระทำผิดตามข้อหาที่กำหนดและถูกตัดคะแนนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หากพบการกระทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตขับรถค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศทองใหญ่พระโกศทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใครจะทอดพระเนตรพระโกศทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกศทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การขาดการออกกำลังกายก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนส่วนใหญ่มักละเลยปัจจัยเสี่ยงนี้เพราะเข้าใจผิดคิดว่าการทำงานคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะต้องเป็นการออกกำลังกายที่สม่ำเสมออย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ครั้งละนานกว่า40นาทีต้องให้ได้เหงื่อและชีพจรเต้นเร็วกว่าปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเกี่ยวกับการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเรา

0: เหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กับกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้รับฟังความพร้อมในการจัดพิธีได้จากนายอรรถพลเรินชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสัมภาษณ์โดยมาลีชโยครับ
6: ขอบคุณค่ะขณะนี้อยู่ในสายกับท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะวันนี้พูดถึงความพร้อมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรในวันจันทร์นี้ค่ะมีความพร้อมอย่างไรบ้างอะคะ
7: ครับก็ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2559นะครับซึ่งได้มีการกำหนดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมในอุทยานชาติกุยบุรีไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับก็มีท่านกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์นะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเนี่ยท่านเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีการหลั่งน้ำเทพมนต์แล้วก็เจิมบริเวณต้นไม้จันหอมนะครับแล้วก็มีการตัดเป็นพิธีนะครับโดยใช้ขวานทองในการเจิมนะครับเพื่อเป็นปฐมฤกษ
6: ์
7: หลังจากนั้นเนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราก็ได้สำรวจคัดไม้เนื่องเป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายไว้แล้วนะครับก็มีการค่อยๆตัดนะครับเลือกต้นตัดที่เฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยขนออกมาแล้วก็มีการแปรรูปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรซึ่งขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบนะครับเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมนะครับให้กับทางกรมศิลปากรนะสำนักช่างสิบหมู่นะครับในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐมนะเพื่อที่จะนำไม้ดังกล่าวเนี่ยไปใช้ในราชพิธีแล้วก็ศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาต่อไปนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นหีบพระศพทำเป็นพระหีบแล้วก็เป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องใช้ที่จะใช้ในประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับ
6: ค่ะจะต้องมีการจัดขบวนรถในการเชิญไปไหมครับ
7: เราก็จะมีการจัดขบวนรถในการเชิญนำไม้เป็นไม้ทันหอมที่เราแปรรูปเรียบร้อยนะฮะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับแล้วก็เดินทางแต่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรที่มีบริเวณพุทธมณฑลนครปฐมก็ระยะทางประมาณ270กิโลนะครับซึ่งในวันที่14เนี่ยจะโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรชาติสิ่งแวดล้อมและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับร่วมวางพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำรับมอบแล้วก็ประกอบพิธีการรับมอบไม้จันทร์ครับ
6: ตรงนี้ความพิเศษของไม้จันทร์เนี่ยครับมีการคัดเลือกอะไรอย่างที่ท่านบอกเอาไว้อยากทราบรายละเอียดตรงนี้นิดนึงอะค่ะ
7: จริงๆแล้วไม้จันหอมเนี่ยมันเป็นไม้ป่านะครับเป็นไม้ป่าที่ปกติเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่บริเวณในพื้นที่ที่เป็นป่าดิบชื้นและป่าดิบแล้งนะแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับจะมีเฉพาะพื้นถิ่นนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณอุทยานชาติกุยบุรีแล้วก็แนวเขตเทือกเขาตะนาวสีนะครับลักษณะพิเศษของไม้เขาเนี่ยเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีลักษณะที่เมื่อมันตายแล้วหรือว่าผุแล้วเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมใช้กลิ่นจันทร์ แล้วก็ไม้ดังกล่าวเนี่ยได้ถูกนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงนะครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณราชประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลนะฮะในสำหรับไม้จันทร์นะครับ
6: ในส่วนของไม้จันทร์หลักๆมีที่กรมอุทยานดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในผืนป่าไหนยังไงบ้างอะคะ
7: ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่เป็นที่ที่เรากำหนดเป็นป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่เช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็มีนะครับส่วนใหญ่ก็คืออยู่ทางเทือกเขาในโซนของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบครับ
6: ก็คือว่าไม้จันหอมเนี่ยมีความสำคัญก็คือนำไปใช้ในพระราชพิธีต่างๆตรงนี้ทางอุทยานเองก็ต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาแล้วก็แผนในการดูแลปลูกไม้จันเพิ่มทดแทนยังไงบ้างอะคะ
7: โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการลาดตระเวนป้องกันในเรื่องของการลักลอบตัดไม้อยู่แล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยในพื้นที่บริเวณนี้ก็ไม่มีการลักลอบเข้ามาตัดไม้แล้วล่ะนี่แต่ว่าเมื่อไม้ได้ถูกนำไปใช้เนี่ยเราก็จะต้องมีการปลูกทดแทนนะครับเมื่อตัดไป1ต้นก็จะต้องปลูกทดแทน10ต้นครับซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มในการปลูกเรียบร้อยแล้วครับ
6: ปลูกทดแทนไปเรื่อยๆถ้านำมาใช้เท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นเป็น10อย่างนี้ใช่ไหมคะท่าน
7: ปลูกต้นนะตัด1ต้นปลูก10ต้นครับ
6: ค่ะแล้วก็ยังมีแผนในการที่เพิ่มพันธุ์ตรงนี้ยังไงบ้างอะคะ
7: คือโดยธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็มีแปลงเพาะชำของเราที่จะทำผลิตก้าไม้ที่เป็นก้าไม้ที่มีคุณภาพโดยการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เป็นแม่พันธุ์ที่สวยเช่นมีลักษณะต้นที่เป็นเราลักษณะเปาตรงแล้วก็มีลักษณะต้นที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์เมล็ดไม้ไว้แล้วก็มาเพาะเป็นก้าไม้เพื่อที่จะไปปลูกทดแทนครับ
6: การนำไปปลูกนี่คือไปปลูกตามพื้นที่ที่ท่านบอกใช่ไหมคะที่จะเข้าไป
7: นะถูกต้องครับแล้วก็จะไปปลูกในพื้นที่ป่าที่เป็นถิ่นเดิมสำหรับไม้จันหอมครับนี่แหละ
6: แหล่งที่ปลูกนี้น่าจะแบบว่าอยู่ในเทือกเขาตรงนี้มีความสมบูรณ์หรือว่าเขาต้องอยู่ในที่แบบอะไรยังไงอะคะ
7: ปกติเนี่ยจะเป็นไม้ที่อยู่ที่ระดับความสูงที่ค่อนข้างจะปานกลางก็คือไม่ได้อยู่ในที่ราบนะครับก็จะเป็นป่าดิบเขาและป่าดิบชื้นและรวมถึงป่าดิบแล้งนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นพื้นที่ป่าที่มีสภาพอากาศที่มีความชุ่มชื้น
6: ตรงนี้ต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างอะคะเพื่อให้ยังคงอยู่อะค่ะ
7: แต่แค่ป้องกันเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าป้องกันไม่ให้มีใครลักลอบเข้าไปตัดไม้ก็มันก็สามารถที่จะเติบโตอยู่ในระบบนิเวศของเขาได้อย่างอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว
6: ต้นนึงนี่ใช้ระยะเวลาในการที่กว่าจะเติบโตเป็นไม้จันทร์ที่แบบว่านำมาใช้นี่นานไหมคะ
7: ก็มีตั้งแต่50ถึง100ปีครับ
6: ค่ะจากความสำคัญตรงนี้อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงประชาชนนะคะเนื่องจากว่าต้นไม้จันทร์หอมเนี่ยมีความสำคัญสำหรับใช้ในพระราชพิธีของประเทศของเราอะค่ะอยากให้มีการร่วมการดูแลแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศยังไงบ้างอะค่ะ
7: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมแล้วก็ถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันนะครับเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณีดังนั้นเนี่ยเยาวชนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาป่านะครับในการที่เราก็จะได้มีไม้ต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้สอยหรือมีไม้ต่างๆเอาไว้ประกอบราชพิธีได้ครับ
6: ค่ะท้ายสุดค่ะสำหรับประชาชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่อยากเข้าร่วมพิธีในวันจันทร์ที่14กันยายนนี้ค่ะเขาจะมีส่วนร่วมในพิธียังไงได้บ้างอะคะ
7: ก็สามารถเดินทางนะครับไปที่อาคารกลุ่มประณีตศิลป์อาคาร1นะครับสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมนะครับก็คงจะเริ่มไปได้ตั้งแต่ประมาณสักช่วงเวลาสักตอนเที่ยงก็ได้ครับเพราะว่าพิธีจริงๆเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ในกำหนดการพิธีจริงๆที่จะมีการรับมอบอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 14:00 นถึง 15:00 นครับ
6: ก็คือจะออกจากกรมอุทยานที่กุยบุรีก่อนใช่ไหมคะตั้งแต่กี่โมงอะคะท่าน
7: ข้างบนรถเนี่ยจะเริ่มออกตั้งแต่ประมาณ8:00 น จากอุทยานชาติกุยบุรีครับ
6: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในการที่มาให้ความพร้อมการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันจันทร์นี้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่าน
7: ครับขอบพระคุณมากครับ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
8: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
9: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
8: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
3: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
10: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดสุรินทร์วางมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองด้านการเกษตรและเร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดทำนาปรังพร้อมปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ารับฟังรายละเอียดจากรายงานค่ะ
11: สถานการณ์เอลนีโญโกำลังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบต่อปริมาณฝนและทรัพยากรน้ำในจังหวัดสุรินทร์กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงกลางปีหน้าและจะเริ่มส่งผลกระทบตั้งแต่ช่วงต้นปีทั้งอุณหภูมิที่สูงขึ้นและปริมาณฝนที่ลดลงขณะที่จังหวัดสุรินทร์เริ่มเห็นสัญญาณผลกระทบแล้วเพื่อปริมาณฝนสะสมในพื้นที่อยู่ที่ประมาณ714มิลลิเมตรจากค่าปกติที่ประมาณ 1,430 มิลลิเมตรหรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งของค่าปกติส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหลายแห่งอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนางรัตดาวันชัยพินิจผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์เปิดเผยว่าสภาพอากาศจากอิทธิพลของเอลนีโญจะเห็นชัดเจนมากขึ้นในช่วงกลางปีหน้าและจะทำให้ฝนลดลงขณะที่อุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติ
12: สภาวะอากาศแบบเอลนีโญที่จะปรากฏให้เห็นชัดก็คือในกลางปีหน้าเลยค่ะส่งผลกระทบตั้งแต่ต้นปีไปโดยที่ทำให้ฝนตกน้อยลงค่ะอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติค่ะซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบแล้วในเรื่องฝนลดลงของจังหวัดสุรินทร์เราด้วยค่ะ
11: ฝนที่ลดลงไม่ได้หมายถึงเพียงอากาศที่แห้งแล้งมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงปริมาณน้ำต้นทุนที่ลดลงและอาจกระทบโดยตรงต่อการเกษตรและการดำรงชีวิตของประชาชนสถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์จึงขอให้ประชาชนใช้โอกาสในช่วงที่มีฝนกักเก็บน้ำสำรองไว้สำหรับการเกษตรรวมถึงการอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในระยะต่อไปขณะที่ด้านการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานสุรินทร์ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ไว้แล้วโดยปัจจุบันรับผิดชอบอ่างเก็บน้ำ16แห่งมีความจุรวมกว่า145ล้านลูกบาศก์เมตรและมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ50ของความจุทั้งหมดนายภูมิสิทธิ์สุทธิทัศนาวิทย์หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ระบุว่าหากไม่มีปัจจัยเปลี่ยนแปลงรุนแรงปริมาณน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้คาดว่าจะเพียงพอไปจนถึงฤดูฝนปีหน้าหรือประมาณเดือนพฤษภาคม2570แต่จากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำในอ่างยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการใช้งานในระยะยาวโครงการชลประทานสุรินทร์จึงได้หารือร่วมกับผู้ใช้น้ำและเตรียมมาตรการลดการใช้น้ำโดยเฉพาะการงดปลูกพืชฤดูแล้งเช่นนาปรังรวมถึงการทำประมงในพื้นที่ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการผลิตน้ำประปาเป็นลำดับแรก
13: ตอนนี้ครับเราได้มีการวางแผนกับกลุ่มผู้ใช้น้ำก็คือ เราจะงดปลูกพืชฤดูแล้งก็คือเช่นการทำนาปังหรือทำการเลี้ยงปลาต่างๆเราจะแจ้งไว้ก่อนว่าเราจะเตรียมน้ำไว้สำหรับอุปโภคก่อนก็คือทำประปาเป็นหลักก่อนนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือการรณรงค์การใช้น้ำครับช่วงนี้หากเกิดเอลนีโญจริงเราก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ให้ทั่วถึงนะครับ
11: ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนท้องฟ้าเพราะกำลังเชื่อมโยงไปถึงน้ำในอ่างเก็บน้ำการทำเกษตรรายได้และชีวิตประจำวันของประชาชนสำหรับจังหวัดสุรินทร์ขณะนี้ทั้งหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาชลประทานและประชาชนต่างต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไปพร้อมกันหัวใจสำคัญคือรู้ล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับทุกคนผ่านช่วงแล้งที่กำลังจะมาถึงไปได้อย่างยั่งยืนกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
10: จังหวัดหนองคายขับเคลื่อนการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากต้นทางส่งเสริมหลัก 3R สร้างกองทุนขยะในชุมชนควบคู่พัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบคลัสเตอร์ลดปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
14: การจัดการขยะจากต้นทางยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการลดปริมาณขยะในชุมชนคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลนำโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายจึงต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3R ได้แก่ลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่เพราะขยะรีไซเคิลที่ผ่านการคัดแยกไม่เพียงช่วยลดภาระการกำจัดแต่ยังสามารถสร้างมูลค่ากลับคืนสู่ชุมชนผ่านการจัดตั้งกองทุนขยะกว่า300กองทุนโดยบางพื้นที่นำรายได้ไปจัดเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในยามจำเป็นได้อีกทางหนึ่งนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดเผยว่าจังหวัดหนองคายริเริ่มโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากเห็นว่าการคัดแยกขยะจะสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังนำขยะไปเปลี่ยนเป็นเงินทุนเพื่อนำกลับมาพัฒนาชุมชนได้ด้วยซึ่งปัจจุบันจังหวัดหนองคายจัดตั้งกองทุนแล้วกว่า300กองทุนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีสามารถนำเงินไปสมทบกองทุนชาปนกิจได้ปีละมากกว่า5ล้านบาท
15: คัดแยกต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะและยังสามารถนำขยะที่คัดแยกนั้นไปต่อยอดทำให้เกิดกองทุนขยะในชุมชนมากมาย300กว่ากองทุนนะครับสามารถนำมาเป็นกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลเนี่ยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสงเคราะห์เวลาตายเจ็บอย่างเงี้ยได้อีกมากมายนะครับปีหนึ่งมากกว่า5ล้านบาท
14: อีกภารกิจสำคัญคือการจัดการสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเนื่องจากที่ผ่านมายังพบปัญหาการนำสิ่งปฏิกูลไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะพื้นที่เกษตรกรรมหรือแหล่งน้ำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนจังหวัดหนองคายจึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลและใช้ระบบบริหารจัดการร่วมกันในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อให้ท้องถิ่นใกล้เคียงสามารถใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและคุ้มค่ากับงบประมาณ
15: เราก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยคณะทำงานนี้ฮะไปส่งเสริมให้ท่านนายกอบต.นายกเทศบาลต่างๆเนี่ยทำบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องเมื่อมีบ่อปฏิกูลแล้วก็ไปพักไว้นะครับไปตากให้จนเชื้อไข่พยาธิตายนะครับแล้วยังสามารถนำสิ่งเหลือจากสิ่งปฏิกูลนั้นที่แห้งแล้วที่สนิทแล้วเนี่ยนำไปต่อยอดผลิตเป็นดินปลูกพืชชั้นดีจำหน่ายได้อีก
14: นอกจากการพัฒนาระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วท้องถิ่นยังลงพื้นที่เก็บขยะตามชุมชนถนนสายหลักและสายรองอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและกระตุ้นให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะเจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าการเก็บขยะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาขณะที่ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภทและถูกสุขลักษณะหากยังพบการทิ้งขยะซ้ำซากในพื้นที่สาธารณะอาจมีการบังคับใช้กฎหมายตามความเหมาะสมพุทธรักษาพิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
10: ปิดท้ายที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20แม้ต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นรับฟังได้จากรายงานค่ะ
16: หากกล่าวถึงกีฬาความหวังของประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์แฟนกีฬาชาวไทยส่วนใหญ่อาจนึกถึงกีฬาเทควันโดแบดมินตันหรือวอลเลย์บอลแต่ยังมีกีฬาอีกหนึ่งชนิดที่ถือเป็นกีฬามหาชนและได้รับความสนใจจากคนไทยมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือกีฬาฟุตบอลแม้ในอดีตทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะยังไม่เคยคว้าเหรียญรางวัลมาได้ แต่สามารถสร้างผลงานด้วยการจบอันดับที่4ได้ถึง4ครั้งได้แก่ปี1966 1970 1998และ2014ขณะที่การแข่งขันเอเชียนเกมปี2026ทีมชาติไทยเตรียมลงสนามภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยผู้สร้างประวัติศาสตร์จากการยิงประตูโกลเด้นโกพาทีมชาติไทยเฉือนเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก่อนที่จะสามารถจบอันดับที่4ในการแข่งขันครั้งนั้นโดยโค้ชวังกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างยากโดยต้องพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพฮ่องกงและคีร์กีซสถานซึ่งเป้าหมายสำคัญคือการเก็บคะแนนให้ได้อย่างน้อย6คะแนนจากรอบแบ่งกลุ่มเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้อย่างไรก็ตามการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักหลายรายเนื่องจากถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติชุดใหญ่อาทิคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนรวมถึงยศกรบุรพาที่ต้องเดินทางไปกลับระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มซึ่งทีมงานได้เตรียมผู้เล่นมาทดแทนในตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้ว
17: ถ้าเราสามารถที่จะทำแต้มใน2แมตช์เนี่ยได้6แต้มเต็มรอบ2เราจะเข้ารอบต่อไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็คาดการณ์ 100% อยู่แล้วฉะนั้นในการออกแกไนซ์ที่การที่จะไปเล่นในรอบ2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะปรับอะไรที่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่าน2แมตช์นี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นจากนั้นเนี่ยการที่เป็นมี FIFA Day เนี่ยทำให้เราผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยในสควอดที่เราเลือก23คนเนี่ยจะพร้อมในตอนนั้นนะครับ
16: ด้านธนกิจโชติเมืองปากตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าทุกทีมที่ไทยจะพบต่างเป็นทีมที่มีศักยภาพมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถดังนั้นทีมชาติไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพและทำให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับทุกทีมในรอบแบ่งกลุ่ม
18: เราก็ต้องเรียนรู้แทคติกกับทีมแล้วก็ปรับความเข้าใจหรือว่าได้คุยกันในทีมมากขึ้นผมคิดว่าทุกทีมที่เราเจอในเกมผมว่าเป็นทีมที่ดีอยู่นะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งหรือว่ามีความสามารถทุกทีมอยู่แล้วแต่ผมว่าเราก็ต้องพยายามทำให้ทีมเราแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเพื่อที่จะไปสู้เขาได
16: ้แม้การแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายทั้งจากคู่แข่งที่มีศักยภาพสูงและข้อจำกัดด้านตัวผู้เล่นแต่ทัพช้างศึกยังคงมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
19: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination.
20: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์ชิวเวลลี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry DestinationBangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination. กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพลครับ
21: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่ง ที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษก
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันเสาร์ที่12กันยายน2569หลังเคารพธงชาติท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะนำประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผลการดำเนินงานของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีมาพูดคุยและเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเช่นเคยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีครับผมท่านเอกครับ
1: ครับขออนุญาตเรียกท่านโฆษกหมอพี่หมอเอกนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: ทันทีที่รับหน้าที่โฆษกเนี่ยท่านก็ทำงานทันทีนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็บอกว่าจะทำงานแบบไม่มีวันหยุดด้วยแนวทางการทำงานแล้วก็การสื่อสารของรัฐบาลต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับ
2: แนวทางของกองโฆษกเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่ผมตั้งใจไว้เนี่ยเราจะเริ่มต้นจากไม่ใช่พูดแต่เริ่มต้นจากการฟังก่อนเราก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนรับฟังเสียงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียรับฟังเสียงที่อยู่ในสื่อสารมวลชนต่างๆแล้วมาประมวลวิเคราะห
1: ์ครับ
2: แล้วนำเรื่องที่มีความสนใจนั้นน่ะมาถ่ายทอดรวมถึงผลงานของรัฐบาลก็จะนำมาประมวลและถ่ายทอดให้เป็นสิ่งที่ประชาชนฟังและเข้าใจได้ง่าย
1: ๆครับ
2: รวมถึงพอมีการรับฟังแล้วถ่ายทอดแล้วเราก็จะดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างไ
1: ร
2: มีการเข้าถึงข้อมูลที่เราส่งไปอย่างไรและสุดท้ายคือข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกจะต้องเป็นข้อมูลที่รับการยืนยันว่าถูกต้องจริงตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่เราตั้งใจจะทำครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยข้อมูลข่าวสารค่อนข้างเยอะนะครับบางทีพี่น้องประชาชนไม่ทราบว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนเท็จอันนี้เป็นเป้าหมายต่อจากนี้นะครับ
2: ถูกต้องครับผมก็ถ้าย้ำอีกครั้งว่าถ้าข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่ออกจากกองโฆษกโดยโลโก้ของไทยคู่ฟ้าเป็นข้อมูลที่นำไปอ้างอิงและเชื่อถือได
1: ้ครับท่านโฆษกครับในช่วงที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนบางกลุ่มบางฝ่ายอยากจะให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับชาวต่างชาติที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาทำงานมาประกอบธุรกิจนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่ไม่ค่อยทำตามกฎหมายทำตามกฎระเบียบรวมไปถึงบรรดาพวกทุนเทาทั้งหลายเรื่องนอมินีแล้วก็มักจะโยงไปถึงปัญหาอื่นๆเช่นอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งหลายครั้งหลายหนเนี่ยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังนะครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนเทาหรือเรื่องของการมีปัญหาของผู้ที่เข้ามาแล้วสร้างปัญหาให้ในประเทศไทยเนี่ยเราก็เอาจริงเอาจังนะครับแต่อยากจะขอเน้นย้ำเรื่องของหลักการก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราเนี่ยมีความขัดแย้งมากมาย
1: ม
2: ีปัญหาในโลกที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายแห่งมากมายทีเดียวประเทศไทยเนี่ยเราใช้โอกาสนี้วิกฤตโลกตรงนี้เป็นโอกาสที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยตรงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พร้อมสำหรับทุกคนไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งในโลกนี
1: ้ครับ
2: แล้วเราก็ชวนประเทศในอาเซียนจากการทำงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีที่ไปรวบรวมแล้วก็ไปพูดคุยกับประเทศต่างๆรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เดินทางออกไปเนี่ยติดต่อค้าขายให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อใจได้ของโลกเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คัดกรอง
1: ครับผม
2: คนที่เข้ามาธุรกิจที่เข้ามาก็จะต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพศักยภาพธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่บริสุทธิ์แล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้ประชาชนและคนที่เข้ามาถ้าสร้างความเดือดร้อนเราก็จะมีกระบวนการ
1: ครับทีนี้อยากจะให้ท่านโฆษกเจาะลงไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าประชาชนก็อยากจะทราบเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเนี่ยผลการดำเนินการต่างๆตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายตั้งคณะทำงานต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วผลการดำเนินงานในเรื่องนี้มันเป็นยังไงครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราอยากจะให้ผลงานแรกที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปแล้วต่อเนื่องจากรัฐบาลเฉพาะการช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับก็คือในการจัดการกับ ทุนเทาหรือนอมินีหรือการฟอกเงินเนี่ยก็ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง
1: ๆ
2: ให้สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินติดตามการเคลื่อนไหวของการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยให้หน่วยงานต่างๆสามารถติดตามได้ตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดสำคัญและนำมาสู่การยึดทรัพย
1: ์
2: ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่น่าจะเป็นจำนวนวงเงินรวมประมาณ 20,000 กว่าล้าน ซึ่งนำมาเป็นของแผ่นดินแล้วกระจายไปให้ผู้ที่โดนหลอกผู้ที่โดนเสียเงินจากเข้ามาสู่ขบวนการนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีเครือข่ายใหญ่แค่ไหนท่านนายกรัฐมนตรีและทุกคนเนี่ยก็ดำเนินการทีนี้ต่อไปในเรื่องของนอมินี
1: ครับผม
2: ในเรื่องของนอมินีคนไทยเนี่ยไปร่วมเป็นผู้ถือหุ้นเป็นนอมินีแล้วก็จดทะเบียนบริษัทกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นที่มาว่าจำนวนของบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดประมาณ 70% ทีเดียว
1: ครับ
2: ทีนี้เท่านั้นไม่พอครับข้อมูลของบริษัทนอมินีเมื่อกระทรวงพาณิชย์ตรวจเจอบริษัทที่มีความเสี่ยงนั้นก็จะโดนชื่อเนี่ยจะถูกส่งไปหน่วยงานต่าง
1: ๆครับ
2: ชื่อผู้ถือหุ้นจะถูกส่งไปเราก็ทำงานประสานกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยรัฐมนตรีพลพีมท.2เนี่ยก็ได้ดำเนินการครับนอมินีบริษัทนี้ถือครองที่ดินเราท่านรัฐมนตรีก็ไปบอกว่าต้องบังคับขาย
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองก็เป็นการจัดการนอมินีครั้งใหญ่ของประเทศรวมถึงไปทำการกวาดล้างทุนเทาที่ในกรุงเทพนะครับมีการเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดนะ
1: ครับ
2: อันนี้ก็เห็นผลงานได้ชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นี่เองเป็นสิ่งที่รัฐบาลทำไปรวมถึงข้ออีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการผู้ที่มาทำความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายในประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมท.1เนี่ยในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นมท.1ด้วยก็ได้ออกประกาศนะครับเรื่องของการเนรเทศว่าจะสามารถเนรเทศบุคคลที่มีสร้างปัญหาอย่างไรบ้างเนี่ยให้ออกนอกประเทศได้และทำทันที
1: เนรเทศไปแล้ว2รายด้วย
2: 2รายด้วย
1: ครับ
2: ซึ่งก็มีพฤติการที่ชัดเจนว่ามีสร้างปัญหาจริงๆคร
1: ับในเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่เพียงการจับกุมให้ได้มากเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้ระบบราชการเนี่ยเป็นช่องทางของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราต้องบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระชับกฎระเบียบต่างๆให้มีการบังคับใช้อย่างเต็มที่อย่างนั้นด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับก็คือเราเห็นช่องว่างในเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐนะครับเราเห็นช่องว่างในการติดตามงานที่กระจายสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไปก็คือว่ามีการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ
1: บ
2: ังคับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลของที่เข้ามาติดต่อภาครัฐทั้งหมดอันนี้ทำให้การติดตามกรณีต่างๆเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกขึ้นข้อต่อไปคือแล้วบุคลากรของภาครัฐถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องก็มีการตั้งคณะทำงานที่เป็นคณะทำงานพูดง่ายๆคือต่อต้านทุจริตนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นประธานเองและมีคณะอนุกรรมการที่ทำการติดตามเรื่องสินบนแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงมีการดำเนินการเพื่อให้การอนุมัติอนุญาตการติดต่อราชการต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้ดุลพินิจ
1: ครับ
2: ตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการต่อเนื่องมา
1: ครับก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่ารัฐบาลมีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นคนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินได้อย่างเป็นธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกเช้าวันนี้ท่านโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับมาอยู่กับคุณผู้ฟังครับในเรื่องที่เราพูดกันในเช้าวันนี้นะครับก็มีมิติของเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยหลายๆคนบอกว่ามีบางกลุ่มบางฝ่ายออกมาเรียกร้องให้ดำเนินการกับชาวต่างประเทศที่ทำไม่เหมาะไม่สมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะกระทบต่อจุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกไหมครับ
2: ก็แน่นอนว่าในเวทีโลกเนี่ยเราเน้นย้ำเสมอครับว่าประเทศไทยเป็นมิต
1: ร
2: และยินดีต้อนรับแล้วก็เป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่เข้ามาแน่นอนว่ามีทั้งดีและมีทั้งไม่ดี
1: ครับ
2: แต่เราก็มีระบบที่จะคัดกรองคนไม่ดีที่เราไม่ต้อนรับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์ร่วมกันก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ประเทศไทยจะพัฒนาต่อไปได้ดังนั้นในสิ่งที่เราจะพูดให้ชัดคือว่าเรายินดีต้อนรับนักลงทุนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วมาช่วยกันสร้างสรรค์เรายินดีต้อนรับทุกคนแต่ว่าเราไม่ยินดีต้อนรับคนที่เข้ามาเป็นอาชญากรรม
1: ครับท่านโฆษกพูดถึงเรื่องของการทูตเชิงรุกนิดหนึ่งนะครับได้ยินจากท่านรองนายกศรีหศักดิ์ได้พูดเรื่องนี้นะครับรัฐบาลมีแนวทางยังไงครับ
2: ผมคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเราจะเห็นว่าท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านได้เดินทางไปในพื้นที่ต่างๆและประเทศต่างๆเพื่อไปพูดคุยแล้วก็ไปทำความร่วมมือรวมถึงทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีตัวตนในระบบของสายตาชาวโลกและทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับความร่วมมืออันนี้ท่านไปเปิดเสร็จปุ๊บท่านรองนายกสุภจีไปคุยเรื่องการค้าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปกำชับกับผู้นำให้มีความร่วมมือตรงนี้เราถือว่าทำงานเป็นทีมครับ
1: ครับฟังรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกแล้วนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ท่านโฆษกรัฐบาลนำเรื่องไหนมาพูดคุยให้เคลียร์หรือว่าอยากทราบหรือสนใจการดำเนินการของรัฐบาลเรื่องไหนเป็นพิเศษนะครับหรือมีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็ส่งข้อความมาบอกทางเราได้นะครับทางเพจไทยคู่ฟ้ารวมถึงช่องทางต่างๆเรามีทั้ง Facebook นะครับมีทั้ง X YouTube Instagram นะครับก็ส่งข้อความเสนอแนะกันเข้ามาอย่างที่ท่านโฆษกบอกนะครับว่าเราไม่ได้เป็นคนพูดฝ่ายเดียวนะครับเราจะรับฟังด้วยนะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: แล้วผลการรับฟังก็จะ
2: นำมาถ่ายทอดนอกจากการนำมาถ่ายทอดแล้วครับเราก็จะนำไปเสนอต่อรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถ้าอันไหนที่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราก็จะมาถ่ายทอดว่าเราปฏิบัติแบบนี้ถ้าอันไหนปฏิบัติยังไม่ได้ถูกใจหรือว่ายังไม่ได้ครบถ้วนนักก็จะไปทำเพิ่ม
1: เราเน้นการสื่อสาร2ทางนะครับเช้าวันนี้หมดเวลาแล้วครับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือโฆษกหมอเอกกับผมสุรพงษ์มาลีต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สรุปตรงประเด็นชัดเจนทุกเนื้อหาสื่อสารสาระสำคัญในคุยให้เคลียร์กับโฆษกเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อมงคลชีวิต38ประการตอนที่12การสงเคราะห์บุตรหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ไม่มีใบทะเบียนสมรสมีชื่อข้ออ้างแค่ไม่จดทะเบียนคือจบจริงไหมพบทางออกทางกฎหมายที่คนเป็นพ่อต้องฟังใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ปัญหาโลกแตกนะคะของคู่รักที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะเพื่อเลิกรากันไปแล้วเนี่ยค่ะฝ่ายชายก็มาจะอ้างว่าก็เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่แบบนี้อ่ะเขาก็ลูกที่เกิดมาก็ไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของเขาเขาก็เลยไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้หรือเปล่านะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็ได้บัญญัติไว้นะคะว่าบิดามารดาเนี่ยจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่บุตรยังเป็นผู้เยาว์นะคะแต่ความหมายของคำว่าบิดาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดหน้าที่มีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูลูกนั้นนะคะความหมายก็คือต้องเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะดังนั้นหากกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะคะลูกที่เกิดมาก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายมารดาฝ่ายเดียวนะคะส่วนพ่อก็จะไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะก็เลยจะไม่มีหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูลูกแล้วในกรณีอย่างนี้เนี่ยบุตรจะมีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูได้หรือเปล่านะคะกฎหมายก็บัญญัติไว้นะคะในกรณีที่ว่าหากว่าลูกนะคะอายุยังไม่ถึง15ปีบริบูรณ์คุณแม่เองก็สามารถจะฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากบิดาได้นะคะแต่ในการตั้งเรื่องในการฟ้องคดีเนี่ยค่ะในตอนต้นหากเราจะฟ้องให้ทางบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายชดใช้ค่าเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะในกรณีนี้ศาลก็ยังไม่สามารถที่จะมีคำพิพากษาให้ได้นะคะเพราะว่าในขณะที่เรามีการฟ้องคดีเนี่ยค่ะทางบิดาเนี่ยค่ะก็ยังมีสถานะเป็นบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ยังไม่เกิดหน้าที่ในการให้การอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะคะแต่ก็มีทางแก้นะคะในกรณีนี้ก็คือในการที่เราจะทางมารดาจะฟ้องร้องคดีเนี่ยค่ะก็สามารถจะฟ้องให้ศาลพิพากษาให้เป็นบุตรก่อนและก็ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเข้าไปได้ด้วยในคราวเดียวกันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาว่าเป็นบุตรแล้วก็จะทำให้เกิดหน้าที่ของบิดาซึ่งเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะในการให้การอุปการะเลี้ยงดูซึ่งในกรณีนี้ศาลก็สามารถจะกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูให้กับบุตรได้ด้วยค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะประสบปัญหานะคะในกรณีที่ไม่สามารถจะเรียกร้องเงินจากบิดาของลูกได้นะคะในกรณีนี้เนี่ยหากไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นที่ไหนนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานในการได้นะคะที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในการบังคับคดีนะคะในท้องที่ที่คุณแม่มีท้องที่อยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถจะเดินทางเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะโดยในการปรึกษาดังกล่าวก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะ

0: เตือนภัยห่วงใยสังคมตอนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนมาเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งคลชีวิต38ประการตอนที่13การสงเคราะห์ภัญญาหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
2: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
0: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
0: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
0: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ผมจะมาพูดเกี่ยวกับการเอารถไปซ่อมแต่ถูกย้อมแมวเรื่องอะไรหรือว่าการผิดนัดผิดสัญญากับลูกค้าในเรื่องการซ่อมรถนะครับประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมรถเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา341เขาก็บอกว่าใครผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแล้วการกระทำความผิดฐานช่อโกงอ่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับซึ่งในการที่เราจะถูกหลอกเรื่องรถมันก็เป็นไปได้ดังกรณีดังต่อไปนี้เช่นกรณีที่1รถเราอาจจะถูกถอดอะไหล่ออกมาโดยที่ยังไม่ตกลงราคาค่าซ่อมกันกรณีนี้เราเอารถเข้าอู่เพื่อให้ตรวจเช็คปรากฏว่ายังไม่ทันตกลงราคาค่าซ่อมเจ้าของรถอู่เนี่ยก็รีบถอดอะไหล่เรามากองไว้ข้างรถเพื่อทำให้เป็นการมัดมือชกเราให้เราต้องซ่อมเขาโดยปริยายเพราะเราไม่สามารถขับรถออกไปได้อย่างง่ายดายซึ่งกรณีนี้ในที่สุดแล้วถ้าตกลงราคาค่าซ่อมกันไม่ได้เราก็ต้องยืนยันให้เจ้าของอู่ประกอบรถเราให้เป็นเหมือนเดิมเพื่อจะได้ขับออกไปได้ซึ่งกรณีนี้เจ้าของอู่ก็อาจจะเรียกร้องค่าเสียเวลาค่าใช้จ่ายในการประกอบรถยนต์ให้ขับออกไปได้อย่างเดิมส่วนกรณีที่2ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีการซ่อมรถเกินกว่าอาการที่มันเสียก็คือว่าเราเอารถเข้าอู่แล้วเจ้าของอู่ก็ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเสียเล็กน้อยแต่ว่ามาหลอกเราเพราะเราเป็นเจ้าของรถว่าเราไม่มีความรู้ไงบอกว่าเสียเยอะต้องใช้อะไรเยอะต้องเสียค่าแรงค่าซ่อมเยอะถ้าเราหลงเชื่อตามที่เจ้าของอู่ว่าเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินความจำเป็นในส่วนของอันที่3ก็เป็นกรณีของเรื่องอะไหล่เจ้าของอู่สัญญาว่าจะใช้อะไหล่มือหนึ่งมาตรฐาน0มาใช้ในการซ่อมรถของเราปรากฏว่าถึงเวลาซ่อมจริงใช้อะไหล่มือหนึ่งเหมือนกันครับจะเป็นอะไหล่เทียมหรืออะไหล่ที่คุณภาพตามกว่าที่ตกลงกันไว้หรือไม่งั้นก็ไปถอดอะไหล่มือ2จากซากรถคันอื่นๆมาซ่อมให้เราซึ่งทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายแพงเกินความเป็นจริงเช่นกันส่วนประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องของระยะเวลาเจ้าของอู่บอกว่าจะซ่อมรถให้เราภายในเวลาที่มีกำหนดเช่น1เดือนแต่เวลาเราเอารถเข้าซ่อมจริงปรากฏว่า6เดือนก็แล้ว1ปีก็แล้วรถเรายังซ่อมไม่เสร็จซึ่งเป็นการทำให้เจ้าของรถเนี่ยต้องเสียเวลาแล้วก็เสียประโยชน์ในการใช้รถมากเกินความจำเป็นซึ่งถ้าหากเจ้าของอู่คนไหนเนี่ยทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยการกระทำของเจ้าของอู่คนนั้นน่ะอาจจะเป็นความผิดฐานช่อโกงและมีโทษตามกฎหมายได้นะครับ

0: ไทยห่วงใยสังคมตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่14การทำงานไม่ให้ข้างค้างหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

งคลชีวิต38ประการตอนที่15การให้ทานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

วันนี้นะครับเรามาพูดถึงประกันภัยนะครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับบ้านเรือนจมน้ำเสียหายนะครับหรือสถานประกอบการรวมถึงอาคารคลังสินค้าสินค้าทรัพย์สินต่างๆรวมถึงรถยนต์นะครับได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมประกันภัยเนี่ยครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เข้ามาเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยแต่ถ้าว่าจะได้รับความคุ้มครองมากน้อยเพียงใดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยนั้นด้วยนะครับแต่ทีนี้นะครับกรมธรรม์ประกันภัยแม้ว่าจะใช้ชื่ออย่างอื่นไม่ใช่ชื่อที่ตรงกับเหตุอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมก็ตามก็อาจจะได้รับนะครับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกันนะประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยให้ความคุ้มครองทั้งหมด4ภัยนะครับมีภัยน้ำท่วมมีภัยลูกเห็บพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมกัน 20,000 บาทนะครับต่อปีนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยอาจจะซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมก็ได้นะครับสำหรับแบบประหยัดก็คือรายย่อยนะครับคุ้มครองรวมแล้วไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแต่อาจจะมีข้อยกเว้นนะครับสำหรับประกันอัคคีภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนะครับโดยพื้นฐานเลยเนี่ยไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกันประกันความเสี่ยงภัยในทรัพย์สินให้ความคุ้มครองทุกภัยรวมถึงภัยน้ำท่วมนะครับให้ความคุ้มครองตามมูลค่าความเสียหายที่แท้จริงแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุเอาไว้ในประกันภัยนะครับทีนี้ความเสียหายเนี่ยนะครับตามความเสียหายที่แท้จริงรวมถึงการที่จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับประเภทหนึ่งให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมตามความเสียหายที่แท้จริงส่วนประกันภัยประเภท2นะครับหรือประเภท3บวกพวกนี้เนี่ยโดยหลักแล้วจะไม่คุ้มครองภัยน้ำท่วมแต่ถ้าว่าถ้าหากมีการซื้อประกันภัยเพิ่มเติมก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยกรณีแกล้งเอาทรัพย์สินจมน้ำเช่นรถติดไฟแนนซ์ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วเอาทรัพย์สินจมน้ำเพื่อหวังที่จะเคลมประกันภัยหรือในกรณีที่นะครับน้ำไม่ท่วมรถนะครับสามารถที่จะเลี่ยงเส้นทางอื่นได้แต่จงใจที่จะขับรถลุยน้ำไปทำให้เกิดความเสียหายอันนี้นะครับเขาเรียกว่าไม่นำพาต่อความเสียหายนะครับอาจจะเข้าข่ายในลักษณะที่ผู้เอาการภัยทุจริตนะครับอาจจะเป็นเงื่อนไขที่จะให้บริษัทประกันภัยใช้ปฏิเสธความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยได้นะครับหากเป็นการแกล้งทำให้เกิดความเสียหายเพื่อที่จะรับประโยชน์ตามประกันภัยนะครับก็อาจจะมีความผิดฐานฉ้อโกงประกันวินาศภัยได้อีกด้วยตามมาตรา347แห่งประมวลกฎหมายอาญานะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเมื่อเกิดอุทกภัยนะครับข้อควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือว่าเราต้องตรวจสอบว่าประกันภัยที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นประกันภัยประเภทใดและถ้าหากถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับสามารถที่จะโทรไปสอบถามสำนักงานคปภ.สายด่วนนะครับ1186นะครับ2นะครับไม่ควรที่จะรีบซ่อมหรือย้ายทรัพย์สินจนกว่าจะเก็บหลักฐานหรือตรวจสอบความเสียหายเรียบร้อยแล้วนะครับ3บันทึกภาพถ่ายหลักฐานรวบรวมความเสียหายให้แล้วเสร็จนะครับ4จดรายละเอียดเหตุการณ์วันเวลาสถานที่และสถานที่เกิดเหตุต่างๆนะครับ5ป้องกันความเสียหายเพิ่มเติม6ติดต่อแจ้งเหตุกับบริษัทประกันภัยโดยเร็วที่สุดนะครับต้องการปรึกษากับพนักงานอัยการสามารถโทรติดต่อสายด่วน1157

0: ือนภัยห่วงใยสังคม
1: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของปรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
0: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นหลายจังหวัดทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องจนมีพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
1: จังหวัดนราธิวาสเตือนในพื้นที่2อำเภอระวังฝนตกหนักและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจนถึงวันพรุ่งนี
6: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและฝ่ายปกครองทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมกำลังพลเครื่องมือและเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดเหตุรวมทั้งเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอสุขิรินทร์อำเภอแว้งพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้จนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจนเสี่ยงเกิดน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มใน9จังหวัดภาคใต้ได้แก่ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาและนราธิวาสโดยจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เสี่ยงใน2อำเภอคืออำเภอสุขิรินทร์และอำเภอแว้งเช่นเดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดตรังกำชับให้ทุกท้องถิ่นเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพจากเหตุอุทกภัยให้เพียงพอหลังมีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่
7: นายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเตรียมความพร้อมป้องกันรับมือและลดผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตามปริมาณฝนที่ตกแต่ละจุดในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและบริเวณฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ามีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับฝนตกหนักและสำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่อำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัย
8: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
10: ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวชลบุรีและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงทุกท่านร่วมกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชลบุรีกิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมทำบุญและร่วมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมจะมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติหรือ Mobile Stroke Unit เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีลดความพิการและลดการสูญเสียขอเชิญร่วมกิจกรรมเดินวิ่งระยะทาง6กิโลเมตรสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569บุคคลทั่วไปค่าสมัคร360บาทเยาวชนอายุ 7-18 ปีค่าสมัคร240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกประจำโครงการเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษพร้อมเมล็ดพันธุ์ไม้ยืนต้นแถมได้ลดหย่อนภาษี2เท่าการจัดส่งเสื้อและบิดทางไปรษณีย์ฟรี
11: แล้วพบกันใน

0: ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิร่างกายและสภาพอากาศที่ชื้นเพื่อให้ไวรัสหวัดที่มีอยู่ในตัวคุณหรือรอบตัวแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตี

0: สหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีFM 99.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบรั้วชลบุรี

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบรั้วชลบุรีค่ะวันนี้เจอกันเสาร์ที่12กันยายน2569นะคะอยู่ด้วยกันกับรอบรั้วชลบุรีค่ะในช่วงเวลา9นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้แหละนะคะชลบุรีของเรายังคงเข้มข้นในเรื่องของการตรวจแรงงานต่างด้าวนะคะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงไปที่บางละมุงนะคะแล้วก็นำทีมไปโดยนายภูวกรโตสิงขอนจัดหางานจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะคะที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบนะคะการทำงานของแรงงานต่างด้าวตามข้อร้องเรียนร้องทุกข์อยู่ในพื้นที่บางละมุงนะคะการลงพื้นที่ก็มีทั้งจัดหางานนะคะมีทั้งแรงงานจังหวัดแล้วก็กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีหรือว่ากอรมน.ป้องกันจังหวัดแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงตรวจคนเข้าเมืองนะคะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสาธารณสุขอำเภอบางละมุงแล้วก็เมืองพัทยานะคะไปตรวจสถานประกอบการ2แห่งแห่งแรกเนี่ยเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทกัวหัวเฉียวพัทยานะคะอยู่ที่ตำบลนาเกลือไปเจอพนักงานคนไทย3คนแล้วก็คนต่างด้าวสัญชาติจีนเนี่ย2คนนะคะมีการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยฮะก็คือส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับคนต่างด้าว1คนนะคะก็คือข้อหาเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานนะคะตามมาตรา8บทลงโทษมาตามมาตรา101แห่งพ.ร.บ.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมส่วนอีก1รายเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้างก็คือไม่ได้ขึ้นทะเบียนนายจ้างนั่นเองนะคะสถานที่ทำงานของนายจ้างด้วยนะคะไม่ได้แจ้งนะคะแล้วก็ลักษณะของงานที่ทำก็ไม่ได้แจ้งนะก็มีบทลงโทษเช่นเดียวกันนะคะแห่งที่2ค่ะนะคะเป็นร้านเอลกาโซเอเจนจิเนียนสเต็กเฮาส์อยู่ที่นาเกลือเหมือนกันนะคะไปเจอคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา6คนนะคะผิดมีความผิดข้อหาทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ทำได้นะคะก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนอกจากนี้นะคะเมืองพัทยาก็แจ้งข้อกล่าวหานะคะดำเนินคดีเกี่ยวกับสถานประกอบการดังกล่าวด้วยในข้อหาจัดตั้งสถานประกอบการกิจการจำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมควบคุมตัวผู้จัดการร้านนะคะสัญชาติสโลวาเกีย1คนส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายการตรวจสอบนี้นะคะก็เป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดชลบุรีนะคะในการกำกับดูแลการจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการตรวจสอบสถานประกอบการนะคะเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจในจังหวัดชลบุรีเนี่ยแหละค่ะทำอะไรก็ต้องถูกกฎหมายไว้ก่อนนะคะการจ้างแรงงานต่างด้าวนะคะแล้วก็รวมถึงสถานประกอบการเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเกิดเหตุใดๆขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของสุขภาพแรงงานต่างด้าวก็ดีหรือว่าปัญหาเรื่องของการทะเลาะวิวาทก็ดีนะคะก็เพื่อมีเหตุการณ์ขึ้นนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือได้นะคะถ้าหากว่าบุคคลเหล่านั้นโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวก็ทำความผิดนะคะถ้าหากว่ามีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายแบบนี้นะคะการตรวจสอบก็จะทำงานลำบากแล้วก็พวกเรากันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในพื้นที่จะอยู่ในจังหวัดชลบุรีอย่างยากลำบากนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาพบเห็นสถานประกอบการไหนนะคะเข้าข่ายว่าอาจจะจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยโดยผิดกฎหมายอาจจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวหรือว่าทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ขอมานะคะนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ขอมาก็สามารถแจ้งนะคะแจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ทราบได้นะคะให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะต้องช่วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการย้ายสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นหน่วยงานนะคะ เป็นหน่วยงานก็คือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีนะคะตอนนี้ย้ายไปที่ใหม่แล้วนะคะย้ายไปที่ใหม่อยู่ที่หนองไม้แดงนะคะเลขที่111/2222ก็สำหรับผู้ที่จะติดต่อราชการงานสารบัญงานอนุมัติอนุญาตประสานงานต่างๆนะคะก็ไปที่สำนักงานแห่งใหม่นะคะติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์8:30-16:30นะคะก็สามารถเข้าไปดูแมปได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครจะไปก็พิมพ์เข้าไปใน Google Map นะคะว่าสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีแห่งใหม่นะคะจะอยู่ที่ตำบลหนองไม้แดงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อกับรอบเรือชลบุรีในช่วงที่2ค่ะ
1: ติดตามรับฟังรอบรั้วชลบุรี

ช่วงสุดท้ายของรอบรั้วชลบุรีนะคะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะคะได้มีการนำกำลัง150นายบุกจู่โจมทัณฑสถานหญิงนะคะไปตรวจในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็สิ่งของต้องห้ามนำโดยนายอิสราเจริญชาสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นประธานอำนวยการจู่โจมตรวจค้นเป็นกรณีพิเศษนะคะที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรีก็มีกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่14นะคะตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะร่วมกันเปิดปฏิบัติการนะคะโดยกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยมีนโยบายในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมถึงสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำนะคะทั่วประเทศเลยสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะคะการจู่โจมตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดหรือว่าสารเสพติดในร่างกายผู้ต้องขังทุกรายนะคะทางด้านของนางสุกิตตาเพชรหนองชุมผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรีก็บอกว่าทัณฑสถานหญิงชลบุรีเนี่ยจู่โจมตรวจค้นตามนโยบายกรมราชทัณฑ์กรมราชทัณฑ์นะคะป้องกันปราบปรามยาเสพติดแล้วก็ลักลอบนำสิ่งของต้องห้ามเนี่ยเข้ามาภายในเรือนจำโดยนะคะจู่โจมร่วมกับหน่วยงานภายนอกครอบคลุมทุกพื้นที่ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ต้องขังทุกรายนะคะก็ทำเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งนะคะร่วมกับเรือนจำประจำเขตนะคะอีกปีละ2ครั้งแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอีกปีละ2ครั้งนะคะป้องกันในเรื่องของยาเสพติดเอ่ยโทรศัพท์มือถือนะคะทางด้านนายอิสราเจริญชาสีนะคะท่านผู้ว่าก็บอกว่าการทำงานในครั้งนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยทหารตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็สาธารณสุข150คนนะคะตรวจค้นเรือนนอนโรงฝึกอาชีพตู้ล็อกเกอร์เก็บสัมภาระนะคะแล้วก็ค้นตัวด้วยตรวจปัสสาวะ 2,401 คนนะคะก็ไม่พบสารเสพติดไม่พบมือถือไม่พบสิ่งของต้องห้ามนะคะการตรวจปัสสาวะทุกราย 2,401 รายก็ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางทัณฑสถานนั้นฮะให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจค้นครั้งนี้ถือว่าตรวจบ่อยนะคะก็คือเดือนละครั้งแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอีก2ครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็สิ่งของต้องห้ามนะคะที่จะเข้าไปสู่เรือนจำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่งานนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวงานกันนะคะสำหรับงานที่จัดขึ้นที่เกาะสีชังนะคะเกาะสีชังงานเนี่ยจะมี18 19 20นะคะนุ่งโจงห่มสบายย้อนวันวานเกาะสีชังรำลึก173ปีนะคะไปชมบรรยากาศนะคะวังแล้วก็ที่ติดริมทะเลเนาะสามารถไปย้อนชมเรื่องราวตามรอยพระปิยมหาราชนะคะซึ่งก็เป็นความงดงามนะคะที่เกิดขึ้นที่เกาะสีชังแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะแต่งกายด้วยชุดย้อนยุคนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันมีการแสดงแสงสีเสียงแล้วก็ประกวดธิดาย้อนยุคกันด้วยนะคะแล้วมีศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมีตลาดย้อนยุคอีกมากมายเลยนะคะชวนกันไปนุ่งโจงห่มสบายนะคะใครที่ไม่อยากจะพกไปนะคะอาจจะกระเป๋าเต็มแล้วก็ไปเช่าหน้างานได้นะคะเขามีชุดไทยให้เช่าที่บริเวณหน้างานนะคะข้ามทะเลไปไม่นานค่ะใช้เวลาเพียงแค่20กว่านาทีเท่านั้นเองนะคะที่บริเวณพระจุฑาทุตราชฐานเกาะสีชังนะคะ 18-20 กันยายนค่ะไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าชาวเกาะสีชังนะคะไปย้อนวานไปย้อนอดีตไปเก็บภาพความประทับใจ1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 18-20 กันยายนค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรอบรั้วชลบุรี
พบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเช้าวันเสาร์9นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันสุนินทราสระบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
2: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
1: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
2: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
1: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีได้จัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ 2,569 ทั่วประเทศจำนวน23ครั้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวม 8,000 ล้านบาทโดยมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 60,000 รายมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% สามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุอีกว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่นแล้วเจ้าหนี้ไม่จ่ายตามกำหนดทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีซึ่งหลังจากการเจรจาขอไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นได้นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาทั้งหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถตลอดจนหนี้กยศ.ด้วยในปีงบประมาณ 2,570 จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนยุติธรรม1111กด77โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70
6: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทางการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70ผ่านิตคาดนารายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
7: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ทันทีหากสถานการณ์น้ำสูงขึ้นและมีความจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังนั้นสำนักงานชลประทานที่7ร่วมกับโครงการชลประทานอุบลราชธานีและเจ้าที่ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทดสอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลว์ขนาด24นิ้วจำนวน1เครื่องณบริเวณประตูระบายน้ำวัดเสนาวงศ์ชุมชนท่าหมงมั่งเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานในสังกัดติดตามเฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตรวจจนพร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าที่ประจำจุดเสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ำมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 MHz นี
10: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
11: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเองหรือไม่เครื่องดื่มบางอย่างไม่ควรดื่มเป็นอย่างแรกทันทีที่ตื่นนอน3เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงตอนท้องว่าง 1. น้ำเย็นจัดหรือน้ำร้อนจัดการดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิสุดขั้วทันทีอาจทำให้เกิดอาการปวดเกร็งท้องได้ร่างกายกำลังปรับตัวควรเริ่มด้วยน้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุ่นเล็กน้อย 2. น้ำอัดลมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มลมในกระเพาะทำให้ท้องอืดและกรดฟอสฟอริกอาจกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้น 3. กาแฟคาเฟอีนจะกระตุ้นให้กระเพาะอาหารหลั่งกรดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำร้ายเยื่อบุกระเพาะสำหรับคนที่ท้องว่างเริ่มต้นวันใหม่ด้วยน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องเพื่อกระตุ้นการทำงานของลำไส้และเติมความชุ่มชื้นให้ร่างกายอย่างอ่อนโยน
1: จักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่าย

นบนท้องถนนท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอปมช.คุยข่าวค่ะเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเศษๆแบบนี้ไปจนถึง11นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะเจอกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ค่ะรับหน้าที่ตรงนี้โดยแอมสิรัชชาเช่นเดิมค่ะอยู่เป็นเพื่อนคุณกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์พยากรณ์อากาศนะคะเรื่องเล่านะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพที่จะนำฝากคุณผู้ฟังค่ะเจอกันนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าจะมีฝนตกบ้างเป็นบางวันแต่ว่ารังสี UV ค่อนข้างจะแรงมากนะฮะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะฮะสำหรับท่านใดที่ต้องทำงานกลางแจ้งเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพนะจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกนะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็อาจจะมีเข้าร่มบ้างมีร่มกลางบ้างอะไรประมาณนั้นนะคะก็ดูแลแล้วกันนะคะเรื่องของสุขภาพฝากกันเป็นประจำแบบนี้นะคะเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟังค่ะพยากรณ์อากาศเนี่ยเขาเรียกว่าอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดนะไม่ว่าบางวันก็จะฝนตกบางวันก็จะแดดร้อนนะคะเป็นคาดหมายกันว่าพยากรณ์อากาศค่อนข้างจะคาดหมายกันเป็นแบบวันๆนะนะฮะประมาณนั้นนะมาที่คาดหมายอากาศทั่วไปนะในช่วงของวันที่12-13กันยายน2569นี้นะภาคใต้เนี่ยในช่วงของวันที่12-13นะภาคใต้ยังมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีปริมาณฝนนะตกหนักบางแห่งเช่นกันนะคะภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะในขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็จะส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนมังมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะเข้าสู่หย่อมของความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็จะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังปานกลางนะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้นในช่วงของวันที่14-16กันยายน2569เนี่ยภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคตะวันออกของภาคนะทั้งนี้เนี่ยเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นนั้นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะส่งผลให้มรสุมนั้นพาดผ่านภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเริ่มจะมีกำลังแรงขึ้นนะโดย คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังค่อนข้างแรงนะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะในช่วงของวันที่12ถึง13กันยายนเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามเนี่ยตอนบนในช่วงของ13ถึง14กันยา2569นี้นะนอกจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็เคลื่อนเข้าแนวร่องมรสุมต่อไปนะคะก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องนะในระยะนี้ด้วยนะคะสำหรับข้อควรระวังก็ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณประเทศไทยนะระวังจะฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นนะสำหรับชาวเรือเนี่ยควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเลยเรือเล็กนั้นควรจะงดออกจากฝั่งนะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยนะในช่วงของ14ถึง16กันยายนนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกน้อยปล่อยๆบ้านเราชลบุรีนะแต่ว่าพื้นที่อื่นเนี่ยเขามีฝนตกเยอะนะนะชลบุรีบ้านเราเนี่ยฝนไม่ค่อยมาหรอกค่ะนะฮะก็แต่ว่ายังไงก็ต้องดูแลสุขภาพแล้วกันนะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันในช่วงของพยากรณ์อากาศในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงของอปมช.คุยข่าวค่ะช่วงนี้แน่นอนเป็นเรื่องของข่าวที่จะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังทั้งข่าวภาครัฐข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวในพื้นที่ชลบุรีของเรานะคะก็จะมีมานำเสนอกันแบบนี้เป็นประจำในช่วงของอปมช.คุยข่าวแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยใน1 สัปดาห์เนี่ยเราเจอกันแค่2วันคือเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นก็จะมีข่าวต่างๆที่จะนำเสนอเป็นประจำเลยนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวของภาครัฐกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาการันตีนะคะวันที่27กันยานี้เนี่ยเดินหน้าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขยายคูหา 5,000 หน่วยลงลึกถึงระดับอำเภอนะคะรองรับผู้ลงคะแนนกว่า5ล้านคนค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่11กันยายน2569ร้อยเอกหญิงพัสดารัตน์นะคะทองสลวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนนะคะต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดสปส.ว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยได้ยืนยันชัดเจนเลยนะคะว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนั้นจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมก็คือในวันที่27กันยายน2569อย่างแน่นอนค่ะโดยไม่มีกระบวนการชะลอหรือว่าเรื่องหรือว่าเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดนะส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็สั่งให้เดินหน้าเลือกตั้งตามกำหนดเดิมเนี่ย แต่มีการยื่นนะคะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วนะเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายตามปกติเลยนะคะที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเกิดให้เกิดความรอบคอบแล้วก็รัดกุมในแง่ของข้อกฎหมายเท่านั้นนะคะไม่ใช่การล้มเลิกนะคะไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งนะคะร้อยเอกหญิงพัสดารัตน์เนี่ยก็ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่ามีนายจ้างและก็ผู้ประกันตนเนี่ยลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ใช้สิทธิ์ราว 50% นะหรือประมาณ5ล้านคนดังนั้นเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกไปถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยนะคะแล้วก็เร่งจัดทำคู่มือแนวทางวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียนะตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและก็รวดเร็วนะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งทำงานเชิงรุกเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนเลยและก็ขอเชิญชวนนะนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นะคะเพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางในการบริหารกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตนั่นเองนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มาบอกเชิญชวนนะคะเชิญชวนนายจ้างผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์ในการใช้ประกันสังคมนะคะไปเลือกตั้งนะคะบอร์ดประกันสังคมนั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะมาที่จังหวัดชลบุรีของเราค่ะคุณผู้ฟังขาชลบุรีเขาพร้อมรับนะ Tomorrowland Thailand 2026เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนรอ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ทีมงานจัดงานTomorrow Land นะคะเข้าร่วมประชุมนะคะการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นเพื่อจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือแล้วก็ติดตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการจัดงาน Tomorrow Land นะ Thailand 2026นะโดยทีมงานเนี่ยผู้จัดงานได้ชี้แจงข้อมูลแล้วก็ความคืบหน้าการทำงานการดำเนินงานขณะที่คณะทำงานด้านต่างๆก็ได้รายงานสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคพร้อมเสนอแนวทางการดำเนินงานในด้านการประสานงานการจัดการทางสถานที่การรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการจราจรเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็มีประสิทธิภาพนะคะสำหรับงาน Tomorrow Land Thailand เนี่ย2026ก็จะมีการจัดขึ้นณวินดอมวิดวอลเล่หมู่ที่1ตำบลเขาไม้แก้วนะคะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีบนพื้นที่ประมาณ500ไร่ระหว่างวันที่10ถึงวันที่13ธันวาคม2569โดยในวันที่10ธันวาคมก็จะเป็นงานก่อนวันจริงวันที่11ถึง13ธันวาคมก็เป็นวันจัดงานหลักนะคะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะคะประมาณ 50,000 คนต่อวันนะคะแล้วก็มีกิจกรรมตั้งแต่เที่ยงวันนะไปจนถึงตี2นะคะซึ่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเลยโดยเฉพาะเรื่องของการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยการจัดการจราจรตลอดจนการบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เข้าร่วมงานแล้วก็ประชาชนนะคะประชาชนในงานด้วยนะคะซึ่งการจัดการในครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพร้อมที่จะผลักดันให้การจัดงานระดับนานาชาติครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีเรานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่จะมีกิจกรรมดนตรีที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรีของเรานะนู่นเลยในช่วงเดือนธันวาคมนะถึงแม้จะเป็นเดือนธันวานะคะแต่ว่าเวลานั้นมันรวดเร็วนะคุณผู้ฟังคะเวลาไม่เท่าไหร่ก็ผ่านไปนี่ก็ 8-9 เดือนแล้วนะคะ1ปีผ่านไปแบบรวดเร็วเหลือเกินนะคะในระยะเวลา1ปีเนี่ยแป๊บเดียวไงเพิ่งจะเขาเรียกอะไรล่ะเพิ่งจะได้ดูเขาจุดพลุฉลองวันปีใหม่ไปเมื่อไม่นานนี้เองนี่เดือนที่9แล้วนะคะอีกไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันเวลามันผ่านไปแบบรวดเร็วค่ะใครที่ยังไม่ได้กิจกรรมใดๆหรือว่าความตั้งใจมุ่งหวังว่าจะทำอะไรก็ทำได้เริ่มทำนะเริ่มทำหรือว่าทำแล้วเริ่มทำสิ่งนี้มันเดือนที่9แล้วต้องทำแล้วนะคะไปต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของทางกอรมน.จังหวัดชลบุรีก็คือเขาประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนตำบลมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนประจำปี2569นะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลา 13:30 นาทีที่ห้องประชุมศูนย์จิตอาสาพระราชทานสารกลางจังหวัดชลบุรีนะคะนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานในการประชุมติดตาม
ามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานเรื่องของการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ2569นะคะโดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

0: และข้อมูลบูรณาการดำเนินการร่วมกันนะคะซึ่งในการประชุมเนี่ยกอรมน.นะคะหรือว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยจังหวัดชลบุรีได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะในพื้นที่เป้าหมาย2อำเภอ5ตำบลก็ประกอบด้วยตำบลหนองปลือตำบลเขาไม้แก้วตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงนะคะรวมถึงตำบลห้างสูงแล้วก็ตำบลคลองโพอำเภอหนองใหญ่นะคะพร้อมกันนี้ก็ได้นำเสนอผลการดำเนินงานแล้วก็สถานการณ์ภัยคุกคามในพื้นที่นะคะตลอดจนปัญหาและก็อุปสรรคในการดำเนินงานเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและก็พัฒนาพื้นที่ให้ความเข้มแข็งในทุกมิติเลยซึ่งทั้งนี้ในจังหวัดชลบุรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมุ่งเน้นบูรณาการความมั่นคงและก็ร่วมมือกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเข้มแข็งของประชาชนในระดับพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะยกระดับตำบลเป้าหมายแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่การเป็นตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามรูปธรรมแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะก็เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของทางกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในซึ่งเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ขับเคลื่อนแผนงานเรื่องของตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะซึ่งก็ทำไปหลายพื้นที่เลยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเสนอนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะจริงๆในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยที่เราเจอกัน2วันนะคะก็จะมีงานนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะแบบนี้เป็นประจำนะคะก็เป็นข่าวทั้งข่าวในพื้นที่จังหวัดชาวชลบุรีข่าวฝากข่าวประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆมากมายนะก็นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันละกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันในช่วงของเรื่องราวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ในช่วงของเรื่องเล่าค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เรื่องเล่าเนี่ยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสุขภาพอายุยืนนะคะคือการมีสุขภาพอายุยืนเนี่ยมันเป็นยังไงมีคุณภาพอย่างไรก็คือการที่มีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมกับร่างกายที่แข็งแรงสดชื่นแจ่มใสนะคะแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่แค่การมีอายุขัยที่ยาวนานขนาดนั้นนะคะที่เขาเรียกว่าสุขภาพอายุยืนมันมีวิธีการค่ะคุณผู้ฟังค่ะวิธีการแล้วก็มีวิธีหลักมันมีอยู่4วิธีนะในการดูแลสุขภาพให้อายุยืนเนี่ยคุณผู้ฟังใครๆก็อยากจะอายุยืนนะใครๆก็ไม่อยากจะเจ็บป่วยแต่ว่าหลักวิธีการดำเนินชีวิตมันเป็นอย่างไรดูแลสุขภาพดีหรือเปล่าหรือว่ายังไงเนี่ยเรามาพูดคุยเรามาเล่าให้กันฟังดีฝากค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องของการกินอาหารที่มีประโยชน์ค่ะต้องเน้นทานผักผลไม้ต้องเป็นผลไม้สดนะธัญพืชไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลาเนื้อสัตว์ไขมันต่ำหลีกเลี่ยงอาหารหวานจัดเค็มจัดแล้วก็ไขมันสูงหลายๆคนบอกว่าชีวิตนี้1ชีวิตเนี่ยขอใช้ชีวิตให้คุ้มแล้วกันมันต้องมองไปถึงเวลาที่เจ็บป่วยอะค่ะคุณผู้ฟังค่ะไม่น่าเลยฉันไม่น่าทำแบบนี้ฉันไม่น่าเป็นแบบนี้เลยนะคะขยับร่างกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาที5วันถึง7วันต่อสัปดาห์เพื่อที่จะลดความเสี่ยงโรค เรื้อรังไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือโรคหัวใจเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายหลายๆคนเนี่ยออกกำลังกายอยู่แล้วนะคะบางคนก็ไปแอโรบิกไปเดินไปวิ่งนะแอมเองก็ใช้เวลากับการเดินอยู่ช่วงระยะหนึ่งนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่นะเดี๋ยวอีกระยะหนึ่งก็น่าจะหันกลับไปออกกำลังกายแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยจะต้องออกกำลังกายทุกๆวันอยู่แล้วนะเขาบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปวิ่งไปอะไรที่มันไกลๆอยู่บ้านทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านถางหญ้าถางหญ้าตัดต้นไม้ก็ถือเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะเนาะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเขาบอกว่าควรนอนวันละ7ชั่วโมงเพื่อให้สมองและร่างกายได้พักผ่อนได้พักฟื้นแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแอมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนแอมอย่างเงี้ยคือในช่วงกลางวันเนี่ยก็ทำงานนู่นนี่นั่นไปพอถึงช่วงหัวค่ำจะมีความรู้สึกเหมือนว่าตัวเองง่วงแต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยมันก็ยังมีภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยยืดออกไปถึง3ทุ่ม4ทุ่มอะไรต่างๆนะพอถึงเวลาเข้านอนสักประมาณ4ทุ่มกว่านอนไม่หลับดิ้นไปดิ้นมากระวนกระวายตี3ถึงหลับประมาณนี้นะแอมเชื่อว่าหลายๆคนเป็นบางคนก็เป็นเหมือนแอมนะเหมือนแอมเนี่ยแอมเนี่ยเป็นคนว่าบางคนบอกว่าถ้าฉันได้ดูโทรศัพท์ได้ฟังเพลงแล้วฉันจะหลับถ้าไม่ได้ฟังเอามาเปิดให้มันได้ยินเสียงไว้แล้วมันก็หลับไปเองประมาณนั้นแต่แอมเนี่ยถ้าถึงเวลาจะนอนแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยรับรองได้ค่ะอยู่ได้ทั้งคืนมันมีเรื่องอยู่ในหัวตลอดเวลาว่ามันมีเรื่องสงสัยเอ๊ะไอ้นี่มันคืออะไรเดี๋ยวลองมองเปิดดูหน่อยสิเอ๊ะไอ้นั่นมันคืออะไรเดี๋ยวลองเปิดดูหน่อยสิทั้งคืนไม่ได้นอนค่ะนะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการพักผ่อนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะต้องพักผ่อนให้เต็มที่คุณผู้ฟังค่ะเก็บความสงสัยเอาไว้กลางวันแล้วกันนะนะแต่แอมเนี่ยถ้านอนปุ๊บแล้วสงสัยมันเป็นโรคแบบต้องเอาขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรมันยังไงนะฮะประมาณนั้นดูแลสุขภาพนะจัดการความเครียดแล้วก็เข้าสังคมหาเวลาผ่อนคลายลดความเครียดแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเพื่อสุขภาพจิตที่ดีนะบางทีเนี่ยอยากจะไปสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆมีปฏิสินสัมพันธ์อยากจะไปเจออยากไปนู่นแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่มันบีบบังคับอยู่ที่ต้องอย่างนี้นะต้องให้จบนะต้องให้เสร็จนะมันก็เลยไม่ได้ไปไหนแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้ออกไปเจอผู้คนโลกส่วนตัวสูงแต่จริงไม่ใช่ค่ะ นะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังลองนึกดูว่าจริงๆเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นชาติที่มีอายุยืนยาวที่สุดนะซึ่งคำถามเหล่านี้หลายคนคงอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมอายุเขาถึงยืนยาวที่สุดนะเราอยากจะมีอายุที่ยืนยาวแบบคนญี่ปุ่นกับเขาบ้างนะเดี๋ยวเรามาฟังดูนะมันมี11วิธีนะมีอายุยืนยาวอย่างคนญี่ปุ่นเลยนะ1คือเติมพลังด้วยอาหารคุณภาพดีค่ะควรดูแลตัวเองในการรับประทานอาหารรับประทานให้หลากหลายธัญพืชนะต้องธัญพืชไม่ขัดสีผักผลไม้สดเนื้อไม่ติดมันปลาสัตว์ปีกไข่ถั่วแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอตลอดวัน คุณผู้ฟังเคยได้ยินคนที่บอกว่าดื่มน้ำอัดลมสีดำแทนน้ำตลอดเวลาดื่มเบียร์แทนน้ำตลอดเวลาคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมคะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะสองขยับร่างกายค่ะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมีประโยชน์ต่อหนทางสู่อายุที่ยืนยาวนะเช่นช่วยให้สุขภาพหัวใจและก็ปอดแข็งแรงนะลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังแล้วก็ช่วยจัดการกับความเครียดนะเขาบอกว่ามีคนกล่าวไว้ว่าผู้ที่มีอายุยืนมากกว่า100ปีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเดินอย่างน้อย30นาทีทุกวันเลยมันเป็นงานวิจัยสนับสนุนว่าการเดินเนี่ยสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองค่ะนะ3บอกว่าลดความเครียดความเครียดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากคุณสามารถดูแลตัวเองในการลดความเครียดได้เนี่ยคุณก็จะสามารถเพิ่มพลังให้กับชีวิตทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังด้วยนะซีบอกว่าป้องกันการป้องกันนะป้องกันจากอนุมูลอิสระเนี่ยสารตะต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะปกป้องร่างกายจากการทำลายของอนุมูลอิสระโดยมีการศึกษาในประเทศอิตาลีพบว่าผู้ที่มีอายุยืนมากกว่า100ปีเนี่ยเขาจะมีระดับของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน E สูงซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของการอายุยืนนะข้อที่5บอกว่าเพิ่มพลังสมองค่ะเพิ่มพลังสมองการเสื่อมถอยของการเรียนรู้แล้วก็คงไว้ซึ่งความเฉียบคมของสมองสามารถทำให้ทำได้ด้วยการบริหารสมองไม่ว่าจะการเล่นเกมที่เกี่ยวกับการวางแผนแล้วก็ความจำเป็นนะเช่นเล่นมาร์กรุกเล่นซูโดโกหรือว่าอาจจะต้องทำกิจกรรมที่ทดสอบความรู้ด้านคำศัพท์เช่นอักษรไกว้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นภาษาต่างประเทศหรือว่าหัดเล่นเครื่องดนตรีนะ7ค่ะดูแลหัวใจโรคหัวใจเนี่ยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในระดับต้นๆของคนไทยเลยนะรองจากมะเร็งและก็อุบัติเหตุแต่ว่าโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยเป็นโรคที่ส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะป้องกันได้นะการดูแลสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงด้วยอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ขจัดปัญหาเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดก็คืองดสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวนะคะไขมันอิ่มตัวสูงแล้วก็อาหารแปรรูปต่างๆเคยได้ยินไหมบางคนเนี่ยกินแต่บะหมี่สำเร็จรูปเจ็ดรับแสงอาทิตย์ค่ะผลจากการศึกษาล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาพบว่าการรับแสงแดดวันละประมาณ15นาทีเนี่ยช่วยให้อายุยืนเนื่องจากป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดวิตามินดีนะแล้วก็เพิ่มระดับวิตามินดีในร่างกายก็จะช่วยให้หัวใจนั้นแข็งแรงอีกทั้งยังรับประทานอาหารรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินดีก็เป็นส่วนหนึ่งช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนแล้วก็โรคบางโรคด้วยนะฮะข้อที่8บอกว่าเพิ่มภูมิต้านทานค่ะเมื่ออายุมากเนี่ยภูมิต้านทานก็จะเริ่มลดลงมันทำให้โอกาสที่จะติดเชื้อต่างๆน่ะง่ายขึ้นนะการเลือกรับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผักกีวีผักที่มีสีแดงสีเหลืองบล็อกโคลี่อะไรต่างๆรวมทั้งธาตุสังกะสีที่พบมากในหอยนางรมถั่ววอลนัทแล้วก็ธัญพืชไม่ขาดสีเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ ข้อที่9บอกว่าทำงานอาสาเนี้ยหลายๆคนทำแล้วบอกว่าจากงานวิจัยล่าสุดเลยพบว่าการมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครสามารถที่จะเสริมสร้างสุขภาพที่ดีได้นะแล้วก็ผลการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมโยงกันระหว่างการทำงานอาสาแล้วก็สุขภาพโดยทำงานอาสาสมัครก็จะมีอัตราการเสียชีวิตที่ต่ำกว่าแล้วก็มีความสามารถในการทำงานสูงนะแล้วก็มีอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าในวัยชราต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำงานอาสาใดๆเลยอยู่บ้านเฉยๆนี่ก็อยู่ในวิจารณญาณนะคะลองคิดดูแล้วกันนะไม่ได้บังคับว่าคุณต้องไปทำงานอาสาบางคนบอกว่าฉันไม่ได้มีธุระหรือว่ามีได้มีเวลาพอที่จะไปทำตรงนั้นนะข้อที่10บอกว่าเล่นกับสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีเลยส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างการมีสัตว์เลี้ยงอาจจะช่วยลดจำนวนครั้งที่ไปพบแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปนะคะแล้วก็อาจจะลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยข้อ11ข้อสุดท้ายคือหัวเราะดังๆหลายๆคนบอกว่าฉันไม่ได้บ้าการหัวเราะเนี่ยช่วยให้สุขภาพร่างกายเนี่ยลดอารมณ์เครียดค่ะจิตวิญญาณแล้วก็จิตใจดีนะลองพูดคุยเรื่องสนุกสนานกับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัวถึงเรื่องที่ทำให้คุณได้หัวเราะดังๆนะเพื่อมุ่งไปสู่หนทางอายุยืนถึง100ปีเพราะว่าการหัวเราะดังๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในธรรมชาติอย่างดีอย่างหนึ่งนะ11วิธีที่บอกไปเนี่ยทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะการรับประทานอาหารที่ดีการพบปะการทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าง่ายๆนะเป็นการก็ทำอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็นำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องนี้หรือเปล่าเดี๋ยวแอมเล่าให้ฟังนะคุณยายคนหนึ่งเนี่ยเขาเกิดมาในสมัยรัชกาลที่5ตอนนี้เนี่ยอายุ130ปีแล้วนะคะคุณยายแข็งแรงดีนะคะคุณยายเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอายุ130ปีเกิดในรัชกาลที่5ผ่านชีวิตยาวนานมาถึง6แผ่นดินจากอดีตจนถึงยุคดิจิทัลนี้นะซึ่งมีเรื่องราวที่น่าประทับใจมากเลยหญิงคนหนึ่งนะคะเกิดในปีพ.ศ. 2439แล้วก็มีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน2569เนี่ยรวมระยะเวลาถึง130ปีนะทำให้ได้สัมผัสการเปลี่ยนแปลงผ่านเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยมาจนถึง6แผ่นดินตั้งแต่ช่วงปลายรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่10นี้นะตลอดระยะเวลา1ศตวรรษเนี่ยเธอได้เห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเลยนะคะจากวันที่ผู้คนเดินทางด้วยเรือด้วยเกวียนการสื่อสารก็ต้องใช้จดหมายแล้วก็มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบคนในอดีตจนถึงยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนทั่วโลกนั้นสามารถติดต่อกันได้เพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นนะการที่มีชีวิตยืนยาวข้ามผ่านมาถึง6รัชกาลจึงเปรียบเสมือนการที่ได้เป็นพยานของการเวลาที่ได้เห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองผู้คนแล้วก็วิถีชีวิตรุ่นต่อรุ่นนั่นเองบางสิ่งที่เคยเป็นเรื่องธรรมดาในวันวานวันนี้อาจจะกลายเป็นเพียงความทรงจำแล้วก็เป็นบางสิ่งที่คนรุ่นก่อนไม่เคยจินตนาการว่าจะเกิดขึ้นวันนี้กลับกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวนะชีวิต130ปีจึงไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขของอายุแต่ว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวความทรงจำความสูญเสียความสุขแล้วก็บทเรียนมากมายนะที่สะสมมาตลอดหลายชั่วอายุคนจากรัชกาลที่5มาสู่รัชกาลที่10เนี่ย จากโลกที่เปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่งแต่ว่าใจของคนคนหนึ่งเนี่ยยังเก็บเรื่องราวของวันวานเอาไว้ซึ่งนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนเวลานะเดินไปข้างหน้าเสมอแต่ว่าความทรงจำแล้วก็เรื่องราวของชีวิตเนี่ยยังคงมีคุณค่าให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นะคะนำมาเล่าให้ฟังค่ะก็ขอให้คุณยายเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆนะคะ6แผ่นดิน130ปีแห่งชีวิตเรื่องราวแห่งการเวลานะคะคุณยายก็อาจจะเก็บสะสมเรื่องต่างๆเอาไว้มากมายในชีวิตของท่านนะคะได้เห็นอะไรต่างๆมากมายการของการเปลี่ยนผ่านไปนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังเคยได้ยินไหมเมื่อก่อนนี้สักประมาณ10ปีที่ผ่านมาเอาเรา10ปี15ปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้คุยกันว่าต่อไปนะโทรศัพท์ของเรานะคุยกันจะได้เห็นหน้าละเมื่อสมัยก่อนอาจจะไม่มีแบบนี้จะได้เห็นหน้ากันแล้วนะคุยกันเนี่ยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ในที่สุดมันก็เป็นความจริงเราสามารถที่จะวิดีโอคอลคุยกันได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในวันนี้เอาละค่ะพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเจอกันในช่วงท้ายของรายการอปปชคุยข้าวค่ะ
1: ท่านกำลังรับฟังรายการอปปชคุยข่าว
0: กลับเข้าสู่ช่วงท้ายค่ะช่วงท้ายของรายการอปปชคุยข่าวแน่นอนค่ะช่วงท้ายแบบนี้เป็นเรื่องของสุขภาพที่จะมีมาให้คุณผู้ฟังนะคะบางวันก็เป็นเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวฝากต่างๆวันนี้เรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องเฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะระวังในช่วงหน้าฝนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของเด็กๆนะช่วงนี้เนี่ยมันจะมีไวรัสตัวหนึ่งเป็นไวรัส RSV นะคะมันจะเกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนในเด็กนะคะมันจะคล้ายๆกับหวัดแต่อาจจะรุนแรงกว่านะการเฝ้าระวังไวรัส RSV ในเด็กในช่วงของหน้าฝนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะคล้ายๆกับหวัดแต่อาจจะรุนแรงกว่านะซึ่งการติดต่อของโรคในชุดในไวรัส RSV เนี่ยเขาติดต่อผ่านละอองฝอยจากการไอการจามหรือว่าสัมผัสน้ำมูกน้ำลายเสมหะนะหรือพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสเช่นของเล่นลูกบิดก็มักจะพบระบาดในช่วงของหน้าฝนนะคะแล้วก็สถานที่แออัดเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าฝนเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะแปลกไปโรงเรียนแล้วก็จะเป็นหวัดนะเป็นหวัดคนนู้นเป็นคนนี้เป็นมีน้ำมูกไหลมีนู่นนี่นั่นนะมันเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นที่จะต้องระมัดระวังนะคะเด็กๆ เขาก็จะไม่ได้ระวังเห็นเพื่อนเป็นหวัดก็เล่นกันตามปกติอะไรประมาณนี้อาการทั่วไปนะคะก็คือมีไข้ต่ำๆหรือว่ามีไข้สูงแล้วแต่นะมีไอมีน้ำมูกมีเจ็บคอมีเบื่ออาหารมีหายใจมีเสียงบีดเล็กน้อยคือหายใจวิดๆนะคะคุณพ่อแม่ก็อาจจะคิดว่าลูกเป็นหวัดเนี่ยติดหวัดจากเพื่อนๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเจ้าไวรัสตัวนี้นะต้องคอยระวังต้องดูอาการให้ดีด้วยนะคะซึ่งอาการรุนแรงของมันเนี่ยหายใจลำบากค่ะหอบเหนื่อยนะแน่นหน้าอกหายใจเร็วหายใจแรงเขียวคล้ำที่ริมฝีปากเล็บหรือว่าตามตัวนะอาจจะเกิดภาวะปอดบวมปอดอักเสบได้เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องดูอาการของลูกๆอย่างที่แอมบอกนะต้องเฝ้าระวังต้องดูว่าลูกเป็นหวัดคุณคิดว่าลูกเป็นหวัดเนี่ยแต่ว่าอาการที่แทรกซ้อนหรือว่าอาการจริงๆของมันคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้ามันต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะมันมีการป้องกันนะอย่างเช่นล้างมือบ่อย ด้วยสบู่แล้วก็น้ำหรือว่าแอลกอฮอล์คุณพ่อแม่เนี่ยอยู่บ้านลูกไปโรงเรียนนะคะวิธีการป้องกันตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณครูที่ต้องคอยดูแลนะคะว่าน้องๆเป็นหวัดแบบนี้มันคืออะไรนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อพบว่าลูกของคุณเนี่ยเป็นหวัดหรือว่าเป็นไข้ก็ต้องให้อยู่โรงเรียนนะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่ระบาดกับเพื่อนๆนั่นเองนะคุณครูก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยหลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในที่แออัดนะคะไม่ไปเที่ยวในห้างหรืออะไรที่อากาศมันถ่ายเทยากอะไรประมาณนั้นนะคะใช้ของใช้ส่วนตัวค่ะนะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นคุณครูต้องดูว่านักเรียนเวลาไปโรงเรียนมีผ้าเช็ดตัวมีอะไรของตัวเองมาหรือเปล่าคุณพ่อแม่ต้องดูแลด้วยนะทำความสะอาดของเล่นแล้วก็พื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆอันนี้เป็นหน้าที่ของคุณครูโรงเรียนหรือว่าถ้าหากว่าเป็นที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องดูแลของน้องโรงเรียนคุณครูก็ต้องดูแลของเล่นที่น้องๆใช้เล่นร่วมกันนะคะประมาณนั้นแล้วก็ดูแลสุขภาพอันใหม่ของเด็กลดการสัมผัสผู้ป่วยอย่างที่บอกคือถ้ารู้ว่าลูกของคุณป่วยให้หยุดอยู่ที่บ้านไม่ต้องกลัวลูกจะเรียนไม่ทันนะต้องอุ้ยเดี๋ยวไม่ไปเรียนไม่ทันเพื่อนรักษาสุขภาพของลูกคุณไว้ก่อนแล้วก็รวมไปถึงรักษาสุขภาพของเด็กๆเพื่อนๆด้วยนะคะอย่าให้เอาเชื้อไปปล่อยนะอย่างเชื้อของ RSV ที่จะมีขึ้นในเด็กในช่วงหน้าฝนนั่นเองนะก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวังทั้งคุณครูคุณพ่อคุณแม่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้มีวัคซีนป้องกันแล้วก็ไม่มียารักษานะคะตามคือเขาจะรักษาตามอาการแล้วนั้นถ้าหากว่ามีอาการสงสัยก็ให้รีบไปปรึกษาหมอไปปรึกษาแพทย์ทันทีตามอาการที่แอมเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นมีไข้นะไม่ว่าจะต่ำหรือสูงมีไอน้ำมูกเจ็บคอเบื่ออาหารแล้วก็มีหายใจวิบวิบนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้นะเช่นลองสังเกตว่าลูกหอบเหนื่อยหรือเปล่าแน่นหน้าอกหรือเปล่าเด็กอาจจะบอกไม่ได้ว่าแน่นหน้าอกแต่อาจจะบอกว่าเจ็บจังเลยอะไรเงี้ยหายใจเร็วหายใจแรงเคี้ยวคั้มที่ริมฝีปากที่เล็บหรือว่าตามตัวนะแล้วก็อาจจะเกิดภาวะปอดอักเสบได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังให้ดูแลลูกของคุณนะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการอปมช.คุยข่าวนะก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์ขอบคุณท่านผอ.สถานีขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคขอบคุณไปยังหัวหน้าประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีขอบคุณเจ้าหน้าที่เทคนิคและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวตลอดมานะคะพรุ่งนี้เจอกับคุณสิริพิมพ์นะคะวันนี้แอมสิรัชชาเลิศโสดาลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
7: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
8: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กระทรวงยุติธรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายโนมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรีรวมถึงเกาะสมุยเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปผ่านิตคาดหน้ารายงาน
2: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนด่าน17โครงการเข้ากลไก Thailand Fast Pass เงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาทเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย
10: นายนาริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติอนุมัติโครงการเข้าสู่กลไก Thailand Fast Pass เพิ่มเติมจำนวน17โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 121,000 ล้านบาทครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อาหารแปรรูปอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนไฟฟ้าและยานยนต์และชิ้นส่วนซึ่งคาดว่าจะสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยกว่า 14,000 คนการอนุมัติครั้งนี้ส่งผลให้มียอดรวมโครงการในกลไกฟาสต์พาสทั้งสิ้น42โครงการมูลค่าลงทุนสะสมกว่า 344,000 ล้านบาทและเกิดการจ้างงานรวมกว่า 27,000 คนโดยกลไกดังกล่าวจะช่วยเร่งรัดกระบวนการอนุมัติและออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขจัดอุปสรรคและผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงโดยเร็วอันนำไปสู่การใช้วัตถุดิบภายในประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยปฏิพลสัทพมมารายงาน
2: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพบผู้ติดเชื้ออีโบลามากกว่า 7,000 รายหลังเชื้อแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกที่ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้ออีโบลาที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 7,022 รายและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,398 รายโดยการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดเซาอูบังกีทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดกว่า 1,600 กิโลเมตร การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูเกียวระลอกนี้ถือเป็นการระบาดของโรคอีโบลาที่ใหญ่ที่สุดและรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกหลังยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตสูงกว่าการระบาดระหว่างปี2561ถึง2563ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการขาดแคลนบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานภาคสนามและงบประมาณกำลังเป็นอุปสรรคต่อการขยายมาตรการรับมือการระบาดครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
11: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบุรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: Messenger ไม่ใช่แค่ Messenger ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่แค่ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์
1: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกล
0: นี่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นโลกความจริงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปลี่ยนชีวิต Messenger เป็นทนายความผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นผู้พิพากษาอันทรงเกียรติมสท.ร่วมพลิกชีวิตนักสู้ให้ก้าวไกลมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนรวมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างพระมหาเจดีย์และพิพิธภัณฑ์โดยมีพลอากาศเอกชลิตผู้ผาสุกองคมนตรีประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมและประธานอุปถัมภ์การจัดทอดกฐินให้เกียรติเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 12:30 นณวัดเทพประธานอธิพรตำบลสายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีร่วมสร้างบุญร่วมสร้างศรัทธาสืบทอดพระพุทธศาสนา

ขอเชิญชวนประชาชนชาวจันทบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารัฐกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา 7:30 นณอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุก

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้อยู่กับพี่เฟรมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟรมก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าอีกแล้วนะครับมาฝากให้กับน้องๆซึ่งเป็นความรู้จากหมอประกิตนะครับออกมาเคลียร์นะครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าใกล้ลูกนั้นอันตรายของจริงนะครับแล้วก็ทำให้เด็กนั้นปอดพังนั่นเองนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตนะครับไวศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกกิจนะครับประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่าขณะนี้นะครับก็มีคนสอบถามไปยังมูลนิธิอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับกรณีเห็นคุณพ่อหลายคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าขณะที่อุ้มลูกหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่อยู่ในรถแล้วก็ลูกๆนั่งอยู่ด้วยนะครับเขาก็สอบถามไปนะครับบอกว่าเด็กจะได้รับอันตรายจากไอของบุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่นะครับซึ่งหมอประกิตนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆเองยืนยันเลยนะครับหนักแน่นเลยบอกว่าการรับไอบุหรี่ไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กเนี่ยเป็นอันตรายแน่นอนเพราะอย่างที่เรารู้ก็คือมีนิโคตินที่เป็นสารเสพติดดังนั้นเด็กเล็กลูกๆของเราได้กินเข้าไปเนี่ยอันตรายแน่นอนมีฝุ่นอนุภาคขนาดเล็กมากจำนวนมากแล้วก็มีสารเคมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ไปส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนอื่นในร่างกายเนี่ยในระยะยาวแล้วก็ยังมีสารให้ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเช่นเบนซินนะครับหรือว่าโลหะหนักอย่างที่บอกไปตะกั่วนะครับนิกเกิลสังกะสีนะครับก็จะทำให้ปอดนั้นอักเสบถูกทำลายถูกเปลี่ยนแปลงจนมีลักษณะเหมือนข้าวโพดอบนั่นเองนะครับทีนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์ปกิจเขาก็มีการเปิดเผยนะครับสำหรับจากงานวิจัยที่มีการติดตามวัยรุ่นที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองแล้วก็เกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจนะครับตอนนี้ก็มีอยู่ 2,097 คนอายุเฉลี่ย 17.3 ปีนะครับระหว่างปี2014ถึง2019ก็พบว่ากลุ่มวัยรุ่นได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเพิ่มขึ้น 11.7% นะครับเป็น 15.6% ระหว่างการสำรวจทั้ง2ครั้งนะครับกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยมีอัตราการหายใจแล้วก็มีเสียงหวิดในปอดด้วยบ่งบอกไปถึงรูหลอดลมเล็กนะครับจากการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลมอันจะเกิดการระคายเคืองนะครับจากสารเคมีในไอบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจาก 12.3% นะครับเป็น 14.9%มีอาการหลอดลมอักเสบด้วยนะครับเพิ่มจาก 19.5% เป็น 26% มีอาการหายใจไม่สะดวกอีกนะครับจาก 16.5% เนี่ยตอนนี้เป็น 18.1 แล้วนะครับหากผู้ปกครองเองหรือน้องๆเองได้ฟังจะสังเกตว่าสถิตินะครับเพิ่มขึ้นทุกอย่างผลเสียทุกอย่างสถิติเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องที่น่าสนับสนุนอยู่ในขณะนี้นะครับความสัมพันธ์ของการเกิดอาการผิดปกติของทางเดินหายใจจากการได้รับไอบุหรี่ไฟฟ้ามือสองเนี่ยจะยิ่งชัดเจนในคนที่ไม่สูบบุหรี่ธรรมดาหรือบุหรี่ไฟฟ้าเลยแสดงว่าไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนซึ่งหลายประเทศนะครับก็รณรงค์ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับที่ปอดอยู่ระหว่างการเจริญเติบโตหากได้รับอันตรายที่รุนแรงเข้าไปเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าพังเลยนะครับระบบภายในของร่างกายของเด็กๆเนี่ยพังเลยนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตก็กล่าวว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาเนี่ยจะรณรงค์ไม่ให้สูบใกล้เด็กการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องรณรงค์แบบเดียวกันนะครับผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ควรสูบในบ้านหรือที่อื่นที่มีเด็กอยู่ด้วยเพราะไอบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็กแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วยทำให้เด็กนั้นเกิด ทัศนคติของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงอยากรู้อยากลองนะครับดังนั้นเราเองนะครับผู้ปกครองเองหรือว่าน้องๆเองเนี่ยก็ไม่ควรนะครับที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าความผิดนะครับก็มีโทษเหมือนกันนะครับร้านต่างๆร้านจำหน่ายนะครับก็ถูกดำเนินคดีนะครับหลายร้านแล้วนะครับก็พยายามที่จะกวาดล้างให้หมดเลยสำหรับร้านหรือใครที่ขายบุหรี่ไฟฟ้านะครับให้กับเด็กๆเยาวชนนะครับหรือใครมีเบาะแสนะครับแจ้งไปได้เลยนะครับหลากหลายหน่วยงานเลยนะครับจากทางภาครัฐก็ดีนะครับหรือแจ้งนะครับไปที่คนที่เป็นผู้นำนะในหมู่บ้านของเราก็ได้นะครับให้เขาได้เป็นตัวกลางในการช่วยติดต่อในการช่วยประสานงานด้วยนะครับสำหรับแหล่งใหญ่ๆนะครับแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะครับแจ้งได้หมดเลยนะครับหลากหลายช่องทางเพื่อร่วมกันปราบปรามเอาจริงเอาจังนะครับกับผู้ที่จำหน่ายแล้วก็ผู้ที่ลักลอบนำเข้ามาแล้วก็ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากสสส.และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาน้องๆเนี่ยมาฟังนิทานกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีด้วยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูดรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกครับ
1: รางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูม.1เนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่ม.ต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรหน่อยก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงหรือใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาตัดเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายถ้ามันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้า

0: แล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
0: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองคุยกับเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมุติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งกวนร้าย
2: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนอยู่กันเกือบทุกคนในครอบตัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
4: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
5: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับผมว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านเนาะร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
6: กลับมารับฟังรายการบ้านในมิสุกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานนะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานเจ้าฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ด้วยนะครับไปติดตามและฟังกันได้เลยครับ
7: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนา

เหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36มิจฉาทิฏฐิตอนที่6
1: ช้อน
2: การมาที่นี้สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริงๆ

ตตากรุณาต่อกันไม่ลักทรัพย์พอใจในสิ่งที่มีไม่ละเมิดสิทธิ์ใครทางตาหูจมูกลิ้นกายพูดแต่ความจริงพูดให้คนสามัคคีพูดเพราะสุภาพน่าฟังพูดมีสาระและสร้างสรรค์ไม่อยากได้ของของใครไม่ปองร้ายรู้จักให้อภัย

ชีวิตของเขาไม่ใช่ของเราก็ยังไปเอามาละเมิดสิทธิ์ไม่เกรงใครหลงไหลในกามคุณ5โกหกเป็นไฟไม่เคยพูดคำจริงพูดส่อเสียดทำร้ายใจยุใครๆให้แตกแยกพูดแต่คำหยาบระคายหูเพ้อเจ้อเหลวไหลพูดไร้สาระโลภมากอยากได้ของคนอื่นคิดปองร้ายหมายทำลายเขา

0: บายบายนะ
1: ไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันใหม่
0: ไว้เจอกันใหม่
2: สวัสดี
3: สวัสดีนะสวัสดีนะ
4: จุ๊บปันไปแล้วข้าจะอยู่ยังไงข้าก็พูดคนเดียวอีกแล้วงั้นหรอก็ได้ใครสนกันล่ะชะ
5: แต่ไม่เป็นไรข้ามีรองเท้าจุ๊บปันไว้ดูต่างหน้าแล้วเจ้าปันสุดหล่อของข้า
6: บอกนะว่าท่านอาจารย์มา
7: ท่านอาจารย์นโมหะ
8: เก่งมากทั้งสองคนที่เอาชนะความเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดหรือมิจฉาทิฐิมาได
7: ้กว่าจะชนะได้ก็เกือบแย่เลยขอรับเพราะถ้าปันทำวุ่นแท้ๆ
6: อ
7: ้
6: าวไงโทษข้าคนเดียวล่ะ
8: พวกเจ้าคงได้เรียนรู้แล้วว่ามิจฉาทิฐิทำให้เกิดความเห็นผิดได้อย่างร้ายแรงแค่ไหน
7: ร้ายแรงมากขอรับเกือบทำให้ข้าเชื่อผิดๆว่าชีวิตนี้ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้น่ากลัวจริงๆขอรับ
8: ใช่แล้วศิลาความเห็นผิดยังแบ่งออกไปได้อีก3แบบคืออกิริยทิฏฐิความเห็นว่าไม่เป็นอันธรรมคือเชื่อว่าการกระทำใดๆก็ตามไม่มีบุญไม่มีบาปดีชั่วเกิดจากคนอื่นตัดสินถ้าไม่มีใครรู้เห็นก็ไม่มีบุญบาปเกิดขึ้น
6: หอไม่จริงซะหน่อยบุญบาปอยู่ที่เจตนาต่างหากถ้าเจตนาทำดีก็เป็นบุญเจตนาทำชั่วก็เป็นบาป
8: ถูกต้องแล้วเจ้าปันต่อไปก็คืออเหตุกทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเหตุคือไม่เชื่อว่าผลดีร้ายที่ได้รับมาจากเหตุที่ได้สร้างเอาไว้แต่ไปเชื่อว่าผลที่ได้รับมาจากโชคดีหรือโชคร้ายแทน
7: อ๋อเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยทีนี
8: ้และยังมีนัตถิกะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีเช่นไม่มีพ่อแม่ไม่มีครูอาจารย์ไม่ต้องตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณหรือหมู่บ้านที่เราได้อาศัยเหมือนที่เจ้ากับตาหน่อยถูกหว่านล้อมให้หลงผิดตามยังไงล่ะ
7: น่ากลัวจริงๆขอรับดีนะที่ข้าไม่หลงเชื่อ
8: เอาล่ะพวกเจ้าถอดรหัสปริศนามาทั้ง10สำเร็จแล้วรีบเดินทางกลับหอธรรมแท้เถอะยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้ข้าไปก่อนล่ะ
6: อ้าวท่านอาจารย์โถไปซะแล้ว
7: เอ๋อ้าวท่านยายกันมาส่งพวกข้าด้วยเหรอ
9: ใช่แล้วข้าน่ะมาส่งแต่กันน่ะจะไปกับพวกเจ้าด้วย
6: ฮะ
5: แค่เจ้าสองคนไม่มีข้าก็ทำภารกิจไม่สำเร็จหรอกเพราะงั้นให้ข้าไปด้วยนั่นแหละดีแล้วไปเร็วเข้าอย่าช้าข้าไปก่อนนะท่านยาย
7: เอ้ยกันรอด้วย
9: บายบายถึงไปก็คิดถึงซะแล้ว
5: บายบายนะท่านยาย
1: โอ้ยช้าช้าหน่อยเจ
5: ้บายบาย
7: ไปกันเถอะ

0: ไกลมิเนี่ยกว่าจะออกจากเขตหมู่บ้านมายา
1: ไม่ไกลเท่าไหร่เย็นๆคงถึงพอดี
0: ฮะนั่นมันเรียกไกลมากต่างหากโอ้ยแขกคิดกระท้อแล้วข้าหิว
2: ท้องร้องดังขนาดนี้ท่าทางจะหิวมากจริงๆแฮะ
1: งั้นเราก็พักกินข้าวกันก่อนก็แล้วกันท่านยายฝากมาให้ด้วย
0: เย้รอดตายแล้วท่านยายใจดีที่สุด
1: เอ๊ะห่อข้าวล่ะห
2: ่
1: อข้าวหายไปไหน
2: อย่าบอกนะว่าไม่ได้เอามา
1: ข้าลืมหยิบมา
0: ว่าไงนะ
1: ข้าขอโทษข้ามัวแต่ดีใจจะได้ไปกับพวกเจ้าเลยลืมห่อข้าวไว้ที่บ้านนะสิ
0: ตายแน่ๆข้าต้องตายแน่ๆ
2: เฮ้ยช่างมันเถอะงั้นเราก็หาอาหารในป่าที่แทนก็แล้วกันต้องมีอะไรกินได้บ้างละ
1: ไม่ต้องห่วงข้าเก็บของป่าบ่อยๆรับรองได้อาหารมาแน่ๆ
0: คอยอย่างนี้ว่า

0: อบใจมากนะเจ้าหมอนทอง
1: ไหนไหนเอแถวนี้น่าจะมีเห็ดกินได้อยู่นะ
2: คำที่เห็นแสงสว่างจะช่วยหาพิกัดของกินให้ได้ไหมเนาะกลิ่นหอมนี่มันนั่นอะไรนะเอ๊นั่นมัน
1: เฮ้ย
2: สลับเปาข้าเจอของกินแล้วข้าเจอของกินแล้ว
3: จำหม่ำแล้วนะครับ
2: เฮ้ยอะไรเนี่ย
0: เป็นอะไรไปกับมัน
4: เจ้าปั่นเจอปูยักษ์แทนซาลาเปาซะแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในตอนต่อไป
5: คำทำคำไทย
0: เจ้าปั่นข้าอ่านเจอคำยากๆอีกแล้วเจ้าช่วยแปลให้หน่อยสิ
3: คำว่าอะไรถามมาได้เลย
0: คำว่าสันตติแปลว่าอะไรหรอ
3: สันตติแปลว่าความสืบต่อความเกิดดับต่อเนื่องกันไปเหมือนลมหายใจที่ต้องมีเข้าและออกติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุดยังไงล่ะ
0: แปลว่าถ้าไม่มีสันตติความสืบต่อลมหายใจของข้าก็จะไม่มีเข้าไม่มีออกอีกต่อไปตายไปตรงนั้นเลยล่ะสิ
3: ถูกต้องแล้ว
0: บรีโชคดีนะที่ตอนนี้ลมหายใจข้ายังมีสันตติอยู่
3: ใช่แต่ก็อย่าประมาทตอนนี้หายใจได้แต่นาทีต่อไปอาจหยุดหายใจแล้วก็ได้ใครจะรู้
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพูดแล้วค่ะครู
5: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันเจอแม่ปูยักษ์ระหว่างทางกลับหอทำแท้เว้ยนึกว่าจะได้กินอาหารกลายเป็นต้องหนีปูยักษ์ซะนี่เรื่องราวจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับ

0: บไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่36น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาน้องๆไปรู้จักเกี่ยวกับห้องเรียนขนมอบนะครับที่มีน้องๆวัยประถมศึกษาใช้เวลาว่างนะครับมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์กันนะครับช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีนะครับบุหรี่ไฟฟ้าจากสวทจันทบุรีสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหอยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลาส์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดเท่าพดขั้วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาวในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสถานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจอะไรอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เต็มรีควาแล้วมีปัญหาสุขภาพนอนอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับจากนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบแนวร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: ช่วงนี้นะครับกลับมาติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับเดี๋ยวพาไปรู้จักห้องเรียนขนมอบกันนะครับที่มีนักเรียนวัยประถมศึกษาสนใจนะครับใช้เวลาว่างมาเรียนรู้มาสร้างประสบการณ์แล้วก็หารายได้เสริมติดตามกันในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคัพเค้กมัสเมลโล่กันนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตอกไข่คนละ1ฟองนะคะตอกลงไปในชามของตัวเองเลยค่ะ
1: ห้องเรียนทำขนมอบเป็นกิจกรรมเสริมที่เด็กๆวัยประถมสนใจเข้ามาเรียนรู้เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกทดลองใช้อุปกรณ์ที่ไม่คุ้นเคยเปิดประสบการณ์ที่สนุกสนานตื่นเต้นรวมทั้งได้อิ่มอร่อยกับเบเกอรี่หลากหลายชนิด
0: อ่ะโอเคแองเอาแล้วไม่แข็งดิ
1: ด้านครูผู้ฝึกสอนไม่ได้คาดหวังกับพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อยให้ก้าวไปเป็นระดับเชฟมืออาชีพหรือทำขายสร้างเป็นรายได้เสริมแต่หวังให้น้องๆได้รู้จักกับอุปกรณ์และเรียนรู้วิธีการชั่งตวงวัดที่เป็นหลักการสำคัญของการทำขนมอบรวมทั้งการฝึกสมาธิและความใจเย็นการรอคอยซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของวิชาทำขนมในกลุ่มเด็กวัยประถม
2: ก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นแบบแซนด์วิชครับมันมีทั้งแซนด์วิชครีมชีสอารมณ์ประมาณนี้บางครั้งก็ทำสเต็กไก่ครับมีชีสเค้กหน้าไหม้ช็อกหน้านิ่มมีบราวนี่คุกกี้อย่างเยอะเลยครับชอบขั้นตอนตีแป้งลงมาเนี้ยครับมันก็ได้ฝึกแบบจะได้ไม่เมื่อยมือครับเพราะเวลาต้องตีนาน
0: ๆพี่วานเอาไปเลยไปเลยพอค่ะ
3: คัพเค้กมาเมลโล่หนูทำครั้งแรกค่ะหนูชอบตกแต่งค่ะมีชีสเค้กค่ะมีช็อกบอลค่ะ

0: พราะมันสนุกได้กินแล้วก็มีครูช่วยมีเพื่อนเพื่อนเล่นด้วยหลายคนค่ะหนูชอบขั้นตอนตกแต่งเค้กค่ะแล้วก็ตีเค้กแล้วก็มีตกแต่งได้อีกเยอะเลยแล้วก็กินของที่เอาไว้ตกแต่งได้ค่ะ
1: ฉันอ่ะ250
2: สำหรับเมนูคัพเค้กมาร์ชเมลโล่เป็นขนมอบที่ใช้ความรู้พื้นฐานการทำขนมหลากหลายประเภทประกอบกันแต่นำมาย่อส่วนและสัดส่วนลดลงเพิ่มเติมในเรื่องของศิลปะการตกแต่งหน้าเค้กสร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดขึ้นในวิชาเบเกอรี่
3: เมนูที่เลือกมาวันนี้นะคะจะเป็นเมนูคัพเค้กมาร์ชเมลโล่ค่ะก็คือมันเป็นเมนูยอดฮิตเลยนะคะตั้งแต่สอนมาอะไรเงี้ยมันมีสีสันที่น่ารักสวยงามเด็กๆได้แบบได้ตกแต่งได้อะไรเงี้ยคือเขาจะมีความสุขมากเลยค่ะถ้าแบบผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถหากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นวาดรูปทำขนมหรือว่าจะเป็นวิชาอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะหาเวลาว่างให้น้องๆได้ทำใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อะค่ะ
2: กิจกรรมเสริมที่ช่วยผ่อนคลายจะเกิดประโยชน์อย่างเต็มที่คือเมื่อทำแล้วเกิดความสนุกสนานเป็นช่วงเวลาคุณภาพช่วยให้ระหว่างช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ได้เติบโตรับประสบการณ์ที่หลากหลาย
3: ก็เหมาะสมกับเด็กๆนะคะเหมือนแบบว่าให้เขาได้มีการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำอาหารแล้วก็การฝึกแบบสมาธิจินตนาการนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เล็กๆน้อยๆอาจจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ปกครองอาจจะคาดหวังเกี่ยวกับให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างจากจอมือถือให้มาฝึกความคิดจินตนาการเพราะว่าการทำขนมมันก็เป็นเหมือนศิลปะอย่างนึงเหมือนกันค่ะ
2: ที่สำคัญคือกิจกรรมช่วยเพิ่มคุณค่าในแง่สังคมและการเรียนรู้ในเพื่อนกลุ่มใหม่ๆช่วยให้เด็กๆปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวออกสู่สังคมทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
4: ลองชิมไหมคะคัพเค้กมาร์ชเมลโล่ของหนู

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขในวันนี้อย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปนะครับติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้นะครับพี่เฟรมปานแทนสารการผู้ดำเนินรายการลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลาย10ปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่าเนื่องจากยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมากเท่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาข้อที่4ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงไม่เหม็นการที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะบริษัทบุหรี่ใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสมากกว่า 16,000 ชนิดเพื่อทำให้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอม

0: นีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียหลังโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องฟุตบอล BYD Sea Lion 6ลีก1ฤดูกาล2026ถึง2027การท่าเรือ FC ฟอร์มแรงเปิดบ้านเฉือนลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1คว้าชัย2นัดรวดขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริในการจัดทำแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของคนไทยให้ประชาชนได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติรวมทั้งเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้เมื่อพุทธศักราช2546จึงกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์โดยรวบรวมจัดเก็บและรักษาผ้าไทยโบราณรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆโดยเฉพาะผ้าไหมไทยผ้าในราชสำนักและผ้าพื้นเมืองต่างๆตลอดจนจัดแสดงงานหัตถศิลป์จากผ้าอันทรงคุณค่าเพื่อสืบสารพระราชปณิธานในการอนุรักษ์การทอผ้าของไทยให้คงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม2555โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในปีเดียวกันพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งอยู่ณหอรัษฎากรพิพัฒน์ในเขตพระราชฐานชั้นนอกริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูวิมานเทเวศเป็นหน่วยงานภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงนำความเป็นไทยออกไปสู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนประกอบด้วยห้องที่1นิทรรศการราชภัสตราจากผ้าไทยห้องที่2นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมส่วนห้องที่3และ4จัดแสดงนิทรรศการพระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดินเปิดให้คนไทยเข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นโดยแสดงบัตรประชาชนได้ที่ทางเข้าเพื่อเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพ็ญศิลป์สงเนียมรายงาน
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรวันที่14กันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรว่ากรมอุทยานได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนหน้านี้ได้มีพิธีบวงสรวงตัดไม้จันหอมรวมทั้งประกอบพิธีหลังน้ำเทพมนต์และเติมฝาดทองสำหรับใช้ตัดต้นจันหอมพร้อมสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาศก์เมตรโดยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะจัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมในวันที่14กันยายนนี้ที่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมพร้อมจัดขบวนรถนำไม้แปรรูปไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปยังสำนักช่าง10หมู่รวมระยะทางประมาณ270กิโลเมตรประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาย้ำว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมไม่ยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันขอให้ประชาชนและเยาวชนร่วมกันดูแลรักษาเพื่อให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ประโยชน์ต่อไป
4: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันทร์ที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันทร์หอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิทธิ์หมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
3: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังกล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ไม้จันหอมซึ่งเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีว่ากรมอุทยานได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าที่เดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมผลิตจากขวัญแสนสุขรายงาน
0: พระสงฆ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
5: ตลอดช่วงเช้าวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนืองแน่นไปด้วยประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกอาหารเครื่องดื่มให้ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางพรทิพย์ชาวภาษีประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผ้าไทยและกระเป๋าจากย่านิเภาซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคใต้ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกฎหมายรวมถึงการดูแลผู้ต้องขังซึ่งสะท้อนถึงความทุ่มเทเพื่อประชาชนโดยไม่มีการแบ่งแยกทั้งนี้ในฐานะที่เป็นพยาบาลได้นำแบบอย่างการทำงานเพื่อประชาชนของทั้งสองพระองค์เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน
6: ที่ประทับใจทุกบูราท่าไทยที่ว่าส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเหมือนกับฝั่งนครฝั่งบ้านพี่ก็จะเป็นกระเป๋าจากย่านลิเพามันสื่อสารถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็เผยแพร่ไปได้ไกลทั่วโลกพระองค์พานี่พี่จะชื่นชอบที่ว่าพระองค์ทรงเป็นนักกฎหมายค่ะและก็มีความเก่งรอบด้านทุ่มเทเรื่องที่ว่าทรงไปดูแลผู้ต้องค่ะเป็นต้นแบบเรื่องความทุ่มเทการทำงานเพื่อประชาชนอะไรแบบนี้ค่ะ
5: เช่นเดียวกับดาบตำรวจสุริยาจันสองน้อยเจ้าหน้าที่จิตอาสาสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกล่าวว่าในฐานะข้าราชการคนหนึ่งได้นำแบบอย่างการทุ่มเทในการทำงานของทั้งสองพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและเพื่อประโยชน์ของประชาชนดังเช่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงทุ่มเทเพื่อราษฎรตลอดมา
7: วันนี้มาจิตอาสาอยู่จุดอุโมงค์จะประทับใจที่ท่านเสียสละให้กับประชาชนท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการเพื่อข้าราชการทุกคนนำไปปฏิบัติส่วนเราเนี่ยไปทำก็เป็นเล็กๆส่วนหนึ่งแต่ก็เป็นกำลังคนหนึ่งที่คอยทำหน้าที่ให้กับประชาชนน่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำทำเพื่อพระองค์ท่าน
5: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ณพระบรมมหาราชวังโดยปิดจุดคัดกรองเวลา 19:00 น.ซึ่งขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเข้าถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐบาลคุมเข้มตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนลดจำนวนบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินีกว่าร้อยละ70นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ดำเนินการเชิงรุกทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการเงินเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินและการถ่ายโอนสินทรัพย์ต่างๆนำไปสู่การยึดทรัพย์ขบวนการสแกมเมอร์รายใหญ่เป็นจำนวนเงินกว่า 20,000 ล้านบาทแล้วกระจายไปเยียวยาผู้เสียหายขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ยังได้ออกประกาศเรื่องการตรวจสอบผู้ถือหุ้นจดทะเบียนบริษัทว่าอยู่ในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่และมีข้อมูลเดินบัญชีอย่างไรและหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะต้องมีการตรวจสอบใหม่ทุกครั้งซึ่งทำให้จำนวนบริษัทที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีลดลงกว่าร้อยละ70
8: กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคมว่าถ้ามีการจดทะเบียนบริษัทจะต้องมีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นตรวจสอบอย่างไรบ้างก็คือตรวจสอบว่าเคยอยู่ในฐานข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่เคยมีประวัติการเดินบัญชีสเตทเมนต์ธนาคารย้อนหลังเป็นอย่างไรเพื่อดูว่าเขามีศักยภาพในการมาจดทะเบียนบริษัทที่ทุนจดทะเบียนประมาณนี้หรือไม่และไม่ใช่แค่วันจดทะเบียนประกาศฉบับต่อไปคือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบในทุกครั้ง
0: นอกจากนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์ยังได้บูรณาการส่งต่อข้อมูลบริษัทนอมินีไปยังหน่วยงานต่างๆรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งหากพบการถือครองที่ดินก็จะมีการบังคับขายทั้งยังมีการกวาดล้างทุนเทาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงชาวต่างชาติผู้ที่สร้างความเดือดร้อนและวุ่นวายให้กับประเทศไทยผ่านประกาศเรื่องการเนรเทศที่ได้ดำเนินการเนรเทศไปแล้วรายขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและข้อมูลบุคคลที่เข้ามาติดต่อกับภาครัฐทั้งหมดซึ่งทำให้การติดตามผู้กระทำความผิดและคดีทุจริตต่างๆเป็นไปได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นขณะที่กระทรวงยุติธรรมรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทย
9: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานและจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี รวมถึงเกาะสมุยเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไป
10: ส่วนของดีไซน์เนี่ยแต่ส่วนนี้พอได้มาบูรณาการกับทางตำรวจนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับทางที่ดินนะครับทางสรรพากรเมื่อวานได้พูดคุยนะครับได้มาวิเคราะห์เรื่องปัญหาข้อขัดข้องกันก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับลงไปทั้งเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะภูเก็ตนะครับชลบุรีเนี่ยในส่วนนี้เราก็ไปแล้วทุกครั้งที่เข้าไปเนี่ยเราก็เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลได้ยกให้เป็นวาระแห่งชาติว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยทางการไทยได้ร่วมมือกับสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนเข้าประเทศไทยเพื่อป้องกันตั้งแต่ต้นทางซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบว่าสถิติการปราบปรามยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากการลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากภาณิชย์คาดนาครายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคืนสิทธิ์ส่งเสริมการลงทุนให้กับบริษัทซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดเนื่องจากปรับปรุงแก้ไขกิจการตามกำหนดพร้อมเฝ้าติดตามการดำเนินงานต่ออย่างใกล้ชิดนายนฤทธิ์เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีมติยกเลิกคำสั่งเพิกถอนสิทธิประโยชน์ชั่วคราวของบริษัทซินเคอร์ยวนสตีลจำกัดซึ่งเป็นกิจการผลิตเหล็กแท่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่11เมษายน2568บอร์ด BOI ได้มีมติเพิกถอนสิทธิประโยชน์เป็นการชั่วคราวตามข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนื่องจากบริษัทกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยโรงงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบพบว่าบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างครบถ้วนแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้บริษัทกลับมาประกอบกิจการได้ตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569ที่ประชุมบอร์ด BOI จึงมีมติคืนสิทธิประโยชน์ตามเดิมโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่5มิถุนายน2569เป็นต้นไปพร้อมทั้งจะติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดต่อไปคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนแม้ต้องเผชิญวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่พุ่งสูงอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการโจมตีเรือขนส่งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์พุ่งทะยานแตะ 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลและเบนซิน 148 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลทั้งนี้กบน.ยืนยันจะบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาในประเทศให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างเต็มกำลังพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่มวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้น
11: กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันที่ล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางจึงมีมติให้ปรับขึ้นค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดและหมวด ด3เส้นทางระหว่างจังหวัดเพิ่มขึ้นในอัตรา3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งหรือหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรจะปรับขึ้น3บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไปสำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการเดินรถได้ตามต้นทุนที่แท้จริงและคงจำนวนเที่ยววิ่งให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชนโดยกรมการขนส่งทางบกยืนยันจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลอัตราค่าโดยสารให้มีความเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยื่นข้อเสนอแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าต่อกระทรวงพลังงานมุ่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสมดุลแข่งขันได้สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาด
12: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าสอทได้ยื่นข้อเสนอแนะต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใน5ประเด็นสำคัญต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือ PDP 2026โดยมุ่งเป้าสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และความยั่งยืนซึ่งประกอบด้วยการเร่งเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งในประเทศโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและยกระดับศักยภาพพลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าการบริหารต้นทุนระบบไฟฟ้าในภาพรวมให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการพิจารณาเพียงแค่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วยเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าไฟของประชาชนการเปิดทางให้ภาคอุตสาหกรรมเข้าถึงพลังงานสะอาดผ่านระบบการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA ภายใต้หลักเกณฑ์การเปิดให้บุคคลที่3ใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและอัตราค่าบริการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าที่เป็นธรรมการจัดสรรต้นทุนจากการขยายการลงทุนเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าใหม่เช่นกลุ่ม Data Center โดยใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดภาระเป็นผู้จ่ายเพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟเดิมและการกำหนดแผน PDP ให้มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะหรือสมาร์ทกริดและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: กรมการค้าภายในร่วมกับโมเดิร์นเทรดชั้นนำกระจายผลไม้จากสวนของเกษตรกรสร้างความต้องการซื้อกว่า 50,000 ตันเจาะตลาดลูกค้าทุกกลุ่ม
13: นายฉันทภัทรปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการตลาดผลไม้ไทยเชิงรุกว่ากรมการค้าภายในได้ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายโมเดิร์นเทรด6รายใหญ่ได้แก่โกโฮเซลบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์โลตัสเดอะมอลล์กรุ๊ปท็อปและแมคโครเพื่อเร่งสร้างความต้องการซื้อและขยายฐานผู้บริโภคกลุ่มใหม่แทนการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดแบบเดิมโดยตั้งเป้าเชื่อมโยงการรับซื้อและกระจายผลไม้ไทยจากสวนเกษตรกรเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายรวมกว่า 50,000 ตันมูลค่ากว่า 2,690 ล้านบาททั้งนี้กลยุทธ์หลักคือการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละห้างค้าปลีกและค้าส่งมารองรับตลาดทุกระดับอย่างครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือ B2B ลูกค้าทั่วไปหรือ B2C สังคมคนเมืองนักท่องเที่ยวและตลาดพรีเมียมควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากฐานแฟนคลับและกลุ่มคนรุ่นใหม่นอกจากนี้ทั้ง6 Modern Trade จะร่วมจัดโปรโมชั่นและเพิ่มพื้นที่จำหน่ายตลอดฤดูกาลซึ่งการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำในครั้งนี้จะช่วยลดแรงกดดันด้านการระบายผลผลิตในช่วงที่ผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมกันยกระดับระบบตลาดให้มีเสถียรภาพและสร้างรายได้กลับคืนสู่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
15: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ยังคงเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้จากฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัย กำแพงเพชรเพชรบูรณ์ตากอุทัยธานีเลยขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้คาดการณ์ตั้งแต่วันที่14ถึง16กันยายนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักสำรวจจุดเสี่ยงอำเภอชานุมานพร้อมทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงนี้
16: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลากบริเวณบ้านบุงเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ85เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ขณะเดียวกันได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ลงพื้นที่ทดสอบเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานี
17: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่7จึงเร่งเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือโดยทดสอบระบบและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมสามารถใช้

0: ข้อมูลอย่างทันท่วงทีหากหน่วยงานหรือประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน1460ได้ตลอดเวลากรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: อำเภอพบพระจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก
2: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้ปลัดอำเภอพร้อมด้วยกิ่งกาชาดอำเภอพบพระองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราชทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุฝนตกหนักเมื่อคืนวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นพบประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน5หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่ได้มอบถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการของแต่ละครอบครัวโดยนายอำเภอพบพระได้กำชับให้ผู้นำท้องที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือเกิดเหตุฉุกเฉินจะเร่งประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครกระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง3แนวคลองสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5กรมควบคุมมลพิษร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ากระจายกำลังตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญได้แก่คลองภาษีเจริญคลองศรีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยเพื่อให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนเนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและมีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการกำลังจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการทั่วจังหวัดครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียการจัดการกากของเสียและการดูแลภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อกำกับให้ทุกแห่งดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5จะลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังเรียกร้องให้รัสเซียทำข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนโดยครอบคลุมการหยุดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างไรก็ตามผู้นำยูเครนเตือนว่าจะดำเนินการตอบโต้รัสเซียหากเปิดฉากโจมตีโครงข่ายพลังงานของยูเครนในช่วงฤดูหนาวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ที่ระบุว่ากองทัพเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแบบทิ้งตัวพิสัยใกล้หลายลูกตกลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลา 5:20 นาทีของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวJCS ยังกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพเกาหลีใต้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดรวมทั้งรักษาขีดความ

0: สามารถและความพร้อมในการตอบโต้การกระทำที่ยั่วยุของเกาหลีเหนือเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aceเมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีรำลึกครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายนปี2544ซึ่งจัดขึ้นที่อาคารเพนทากอนที่ทำการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าเหตุวินาศกรรม11กันยายนที่เกิดขึ้นกับประเทศสหรัฐซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2,977 รายถือเป็นเหตุการณ์โหดร้ายและจะไม่มีใครลืมเหตุการณ์นี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะเดินหน้าปราบปรามการก่อการร้ายต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวยกย่องถึงทหารสหรัฐทุกนายที่มีส่วนร่วมในสงครามต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งเริ่มขึ้นหลังจากเหตุวินาศกรรม11กันยายนพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐเป็นประเทศที่แข็งแกร่งกว่าเดิมและไม่เคยมีช่วงเวลาใดที่สหรัฐจะแข็งแกร่งเท่ากับในช่วงเวลานี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายแพทริกคังควาเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของแซมเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่คาดการว่าประชาชนราว 1,200,000 คนใน93เขตของแซมเบียอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีนี้ไปจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามในคังควาเน้นย้ำว่าการคาดการณ์ดังกล่าวถือเป็นการเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมกำชับให้ทางการท้องถิ่นทุกจังหวัดของแซมเบียเตรียมแผนรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากภัยแล้งโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าและโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์ดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: การแข่งขันฟุตบอล BYDC Lion Six League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของมาริโอซิวากุนซือคนใหม่ชาวโปรตุเกสเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกวางโซ่งมหาภัยเชียงรายยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมมี4แต้มเท่ากันแต่ผลต่างประตูได้เสียของบุรีรัมย์ดีกว่าทำให้รั้งรองจ่าฝูงส่วนเชียงรายรั้งอันดับ3ด้านสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องเปิดบ้านเฉือนเอาชนะลำพูนวอริเออร์2ประตูต่อ1แข่ง2นัดชนะรวดมี6คะแนนขยับขึ้นไปรั้งตำแหน่งจ่าฝูงส่วนลำพูน2นัดยังไร้ชัยอยู่อันดับสุดท้ายส่วนอีกคู่ราชบุรี FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ด1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงอุ่นเครื่องทดสอบทีมกับสโมสรทรูแบงคอกยูไนเต็ด U21 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยการอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการทดสอบทีมต่างๆโดยไม่ได้โฟกัสที่ผลการแข่งขันหลังจากนี้ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมจะรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 21:00 นเพื่อออกเดินทางไปเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 น20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยจะเอาแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟัชชิงเมโดรนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีหวดเอาชนะคาเรนคาซานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซีย3เซตรวด6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก9ต่อ7และ7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งที่3ติดต่อกันโดยจะเข้าไปพบผู้ชนะระหว่างเบนเชลตันหรือฟันเชสติอาโฟ2นักหัวจากสหรัฐ น่านหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุสเอาชนะเจสสิก้าเปกูล่ามือ3ของโลกชาวอเมริกัน2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับเอเลน่าริบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานที่คว้าชัยเหนือคูโคกอล์ฟมือ3ของโลกชาวอเมริกันมาได้2ต่อ1เซต3ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ4เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ3พลิกชนะเซียเฉินอินจากไต้หวัน2ต่อ1เซต0ต่อ6 6ต่อ3และ7ต่อ5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอีก200คะแนนด้านหญิงเดี่ยววิมุตยาพงหนูแพ้ให้กับฮวงซินหนิงจากไต้หวัน3ต่อ6ทั้ง2เซตคว้ารองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสม133คะแนนสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความพร้อมทัพนักกีฬาไทยลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศอียิปต์โดยพลอากาศเอกมนทนสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเป้าหมายของทีมแบดมินตันไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้คือการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้อย่างน้อย1เหรียญโดยตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้ที่ไม่น้อยกว่า2เหรียญรางวัลและหากเป็นไปได้ก็ต้องการคว้าเหรียญทองมาครอง
2: ในส่วนของเอเชียนเกมนะครับก็คงยังยืนยันเราจะได้เหรียญใดเหรียญ1ใน3เหรียญเนี่ยนะครับจากการแข่งขันไม่น่าจะต่ำกว่า1หรือ2เหรียญนะครับอย่างไรก็ตามถ้าถามความในใจของนายกสมาคมก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทอง
1: ด้านวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ3ของโลกเปิดเผยว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์ไร้อาการบาดเจ็บตั้งเป้าขอทำให้ดีที่สุดในแต่ละรอบเพื่อลดความกดดัน
3: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผม
1: ขณะที่เมรัชนกอินทนนท์หญิงเดี่ยวมือ5ของโลกกล่าวว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ของตัวเองและอาจเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายขอตั้งเป้าหมายทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อคว้าเหรียญรางวัลมาฝากแฟนกีฬาชาวไทย
4: ก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมย์รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมย์รู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
1: สำหรับกีฬาแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นประเภททีมแข่งขันวันที่20ถึง24กันยายนและประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนทีมรักบี้หญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกม2026เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันเพื่อยกระดับศักยภาพทีมและเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับเอเชียการเก็บตัวครั้งนี้มีพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยเดินทางไปควบคุมและดูแลการฝึกซ้อมด้วยตัวเองโดยมีเป้าหมายพัฒนาทีมหญิงไทยให้สามารถแข่งขันกับทีมชั้นนำของเอเชียทั้งจีนและญี่ปุ่นได้อย่างสูสีรวมถึงรักษาอันดับ 1-3 ของเอเชียเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้าสู่ World Series ไฮไลท์สำคัญของการเก็บตัวครั้งนี้คือการได้ฝึกซ้อมร่วมกับแบ็กเฟิร์นทีมรักบี้หญิงทีมชาตินิวซีแลนด์ซึ่งปัจจุบันรั้งอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษถือเป็นโอกาสให้นักกีฬาไทยได้เรียนรู้ระบบการฝึกซ้อมและรูปแบบการเล่นระดับโลกหลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวสมาคมจะคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ13คนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมเอเชียนเกม2026โดยตั้งเป้าหมายสำคัญคือการติด1ใน3ของเอเชียนเกมและรักษามาตรฐานการเป็นทีมชั้นนำของเอเชียเพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับโลกในอนาคตซามี่ฮูเปียตำนานกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทัชดาวีอดีตนักฟุตบอลหญิงดาวยิงของลิเวอร์พูลพร้อมด้วยนางสาวสารัตวดีคุปตพงษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดและนายบุญเพิ่มอินทนประสาทเลสดีเรคเตอร์ของคอปรันแบงคอก2026ผู้บริหารของรันลิโอไทยแลนด์ร่วมแถลงข่าวความพร้อมงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026เทศกาลวิ่งที่แฟนหงแดงรอคอยการกลับมานานถึง7ปีภายใต้จิตวิญญาณ ยูวิลเนเวอร์วอล์กอโลนรองรับนักวิ่งรวม 10,000 คนแบ่งเป็นระยะ10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรโดย2ตำนานแห่งแอนฟิลด์จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันพรุ่งนี้ณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจำหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏทองใหญ่พระโกฏทองใหญ่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2351สำหรับทรงพระบรมศพของพระองค์เมื่อสร้างเสร็จโปรดให้เชิญเข้าไปตั้งถวายให้ทอดพระเนตรในพระที่นั่งไพศาลทักษิณซึ่งสวยงามเป็นที่พอพระราชหฤทัยมากในปีนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระอาลัยมากและใคร่จะทอดพระเนตรพระโกฏทองใหญ่ออกพระเมนจึงโปรดให้เชิญพระโกฏทองใหญ่ประกอบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นครั้งแรกเลยเป็นประเพณีในรัชกาลต่อๆมาที่พระราชทานพระโกฏทองใหญ่ให้ทรงพระศพเจ้านายพระองค์อื่นเป็นพิเศษนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่องค์นี้เรียกว่าพระโกฏทองใหญ่รัชกาลที่1
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
10: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
10: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
10: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: 12นาฬิกา46นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองข้อ1ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เมตรและเวลา 7:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรและเวลา 3:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:21 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 0-2465-6165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
11: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการเกษียณอายุราชการท่านผู้ฟังที่เคารพครับระบบราชการไทยเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐให้บริการสาธารณะมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานด้านสาธารณสุขการศึกษาการบริหารงานท้องถิ่นการเกษตรการพัฒนาสังคมและการคมนาคมทุกระบบต่างพึ่งพากำลังคนจากภาครัฐที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถและความรับผิดชอบสูงแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัยได้ทำให้ระบบราชการต้องเผชิญโจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างกำลังคนและการเกษียณอายุราชการซึ่งสัมพันธ์กับสวัสดิการความก้าวหน้าและสมรรถนะการทำงานของรัฐโดยตรงซึ่งในสภาวะการที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรพบว่าสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่จำนวนประชากรวัยแรงงานลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อประกอบกับระบบราชการที่มีการเกษียณอายุแบบอายุ60ปีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทยอยกันอำลาชีวิตราชการที่ทำหน้าที่กันมาหลายทศวรรษเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทุกคนที่เป็นข้าราชการไม่ต่างจากวันที่บรรจุใหม่ต่างกันเพียงว่าวันนี้เป็นวันสิ้นสุดภาระหน้าที่ขณะที่วันบรรจุใหม่เป็นวันเริ่มต้นชีวิตราชการงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตในการเกษียณจึงมีความหมายมีความสำคัญอีกแบบหนึ่งเป็นงานที่คนอื่นจัดให้ด้วยความผูกพันและประทับใจในการได้มีโอกาสร่วมงานกันท่านผู้ฟังที่เคารพครับการเกษียณอายุราชการเป็นช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของข้าราชการไทยทุกคนซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวการเตรียมตัวและความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งผลลัพธ์ก็คือการสูญเสียกำลังคนจำนวนมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยเฉพาะในกระทรวงที่มีเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมากซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหากไม่มีการปรับตัวอย่างเหมาะสมระบบราชการอาจต้องเผชิญกับความท้าทายด้านคุณภาพบริการสาธารณะการขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและภาระงบประมาณด้านบำนาญที่เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้สูงอายุในระบบราชการเองก็ต้องมีศักยภาพที่จะทำงานต่อไปอย่างมีคุณภาพหากมีการออกแบบสภาพงานที่สอดคล้องกับวัยซึ่งวัยเกษียณของบางคนจึงอบอวลไปด้วยไมตรีจิตจากมิตรสหายเพื่อนพ้องน้องพี่โดยหลายหน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรักให้กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรที่มีความเป็นธรรมเที่ยงตรงมีศักดิ์ศรีมีเกียรติภูมิส่งเสริมสนับสนุนกันด้วยความรู้ความสามารถหลายคนเข้าใจว่าหลังเกษียณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ในความเป็นจริงแล้วการเกษียณอายุราชการอาจไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตการทำงานแต่กลับเป็นช่วงเวลาที่หลายคนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายเพราะแม้ว่าจะไม่มีภาระจากงานประจำอีกต่อไปแล้วแต่ค่าใช้จ่ายไม่ได้หายไปตามอายุนะครับทำให้ในปัจจุบันการมีอาชีพหลังเกษียณไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปผู้สูงอายุยุคใหม่หลายคนยังมีความกระตือรือร้นอยากทำงานต้องการรายได้เสริมเพื่อให้ชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นดังนั้นเรื่องการวางแผนวัยเกษียณจึงเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับหลายๆคนเพราะฉะนั้นเราจึงควรวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ให้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะได้มีโอกาสมีช่วงเวลาแบบที่หวังเอาไว้และการเริ่มต้นเร็วก็เป็นสิ่งที่ควรทำอันดับแรกการเตรียมตัวสำหรับวัยเกษียณไม่ใช่เรื่องลำบากแต่มันคือการรักษาวินัยในการเก็บออมและการลงทุนเพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องการเกษียณอายุราชการเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
12: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
14: คุณป้าครับ เดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

ให้แสงสว่างทางความคิดดินให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์นี่คือแผ่นดินไทยที่เราต่างมีความสำนึกร่วมกันอุ่นฟ้าไอดินรายการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถรับฟังผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดลยาวารีเดชใจค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงเกษตรผสมผสานหลายๆคนต้องเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันว่าเป็นการทำเกษตรหลายๆอย่างรวมกันและเกื้อกูลในการผลิตซึ่งกันและกันโดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำแสงแดดนะคะใช้อย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเกษตรผสมผสานเป็นระบบการเกษตรที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดในพื้นที่เดียวกันนะคะโดยที่กิจกรรมแต่ละชนิดก็จะเกื้อกูลกันอย่างเป็นวงจรอย่างเช่นอาหารแร่ธาตุอากาศแล้วก็พลังงานค่ะก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดนะคะโดยอาศัยหลักการอยู่ร่วมกันระหว่างพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะรายการอุ่นฟ้าไอดินสัปดาห์นี้นะคะจะพาท่านผู้ฟังไปพูดคุยกับคุณนรัฐอิงทรงกำพลหรือว่าคุณเอ๋เจ้าของสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณนรัฐอิงนะคะเป็นเกษตรกรที่ยึดมั่นในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานทำเกษตรที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนเกิดเป็นสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์สวนเกษตรที่มีที่พักให้บรรดานักท่องเที่ยวได้เข้าไปพักแรมพร้อมกับเรียนรู้ในเรื่องของวิถีเกษตรด้วยค่ะช่วงหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณรัฐอิงถึงเรื่องราวการทำเกษตรผสมผสานรวมถึงแรงบันดาลใจในการทำเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ท่านผู้ฟังคะคุณนรัตอิงทรงกำพลหรือว่าคุณเอเป็นเจ้าของสวนลัคกี้ฟาร์มตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสะแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะคุณนรัตเองนะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำเกษตรผสมผสานศึกษาเรียนรู้จนมีความเชี่ยวชาญโดยเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาปลูกพืชหลากหลายชนิดจนได้รับการยอมรับนะคะว่าเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะวันนี้คุณนรัตเองจะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของการทำเกษตรตามแบบฉบับของคุณนรัตอิงเองก่อนที่จะมาเป็นสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งจะได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดดีๆในการน้อมนำศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรและปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะตอนนี้คุณนรัตอิงหรือว่าคุณเออยู่ในสายกับเราแล้วไปพูดคุยกันเลยค่ะคุณเอค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณเอช่วยแนะนำตัวให้ผู้ฟังได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะ
4: ค่ะชื่อนรัตอิงทรงกำพลนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเอก็ได้นะคะเอฉายาก็คือซูเปอร์เอเลยค่ะ
3: อ๋อซูเปอร์เอนี่ซูเปอร์นี่คือมีพลังเยอะนะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
3: ค่ะคุณเอคะก่อนที่จะมาทำเกษตรกรรมเนี่ยคุณเอทำอะไรมาก่อนแล้วทำไมถึงได้เลือกที่จะมาทำเกษตรคะจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรเนี่ยเป็นมายังไงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: ค
3: ่
4: ะก่อนที่เอจะมาทำเกษตรกรรมนะคะก็คือตอนแรกก็คือมีอาชีพขายตรงค่ะแต่ด้วยพ่อแม่เราก็คือเขาเป็นอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้วแต่เราคือลูกไงเราก็ไม่ได้ทำตอนแรกก็หนีเพราะว่าโดยคนส่วนใหญ่ค่ะพ่อแม่ก็จะบอกว่าต้องเรียนสูงๆนะลูกเรียนแล้วจะได้เป็นเจ้าคนในคนไม่คือผลักดันเราไม่ให้เป็นเกษตรกรรมเลยค่ะไม่ให้มีอาชีพเหมือนพ่อแม่เราก็เลยไปมีอาชีพอื่นซึ่งเขาไม่อยากให้เราเป็นอยู่แล้วก็ไปขายตรงขายตรงก็เงินเดือนเยอะนะคะเงินเดือนเยอะเลยแหละหลักหมื่นเกือบแสนก็มีค่ะแต่สิ่งที่ขาดหายไปอะค่ะคือเราไม่ได้ดูแลพ่อแม่เลยก็เลยพลิกตัวเองเลยค่ะว่าพื้นที่เราก็มีเนาะถ้าเรากลับบ้านเราก็จะได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้ดูแลเขาอะก็เลยหักดิบตัวเองเลยค่ะกลับมาอยู่บ้านเลยค่ะ
3: ลาออกเลยนะตอนนั้น
4: ใช่ค่ะทิ้งเงินหลักหมื่นเลยค่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ครั้งแรกที่คิดที่จะปลูกผักนะคะก็คือจำได้ว่าเป็นตรุษจีนช่วงปี59อะค่ะคือพี่สาวไปซื้อตรุษจีนต้องใช้กระเทียมต้นกระเทียมอะค่ะพี่สาวเขาก็ไปซื้อต้นกระเทียมมาเผอิญว่าพอผัดปุ๊บต้นกระเทียมค่ะจากต้นสีขาวกลายเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบคือชัดเจนมากอะค่ะเราก็เลยมาสืบค้นว่าเฮ้ยมันทำไมถึงต้นกระเทียมจากขาวเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินแบบนี้มันคือการใช้ยาตัวหนึ่งอะค่ะเราก็เลยมีแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าเราปลูกเองอะคือเราก็สามารถปลูกแบบเป็นอาหารที่ปลอดภัยได้แล้วพ่อแม่เราก็จะได้กินอาหารที่มันไม่มีสารพิษสารเคมีครอบครัวเราก็จะได้กินสิ่งที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรปะปนนะคะก็เลยเริ่มต้นจากการปลูกผักครั้งแรกเลยค่ะ
3: เริ่มแรกนี่ก็คือปลูกเป็นพืชผักสวนครัวก่อนถูกไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: มีอะไรบ้างคะคุณเอ
4: ก, ก็จะเป็นพวกผักคือผักที่ใช้งานตุ๊จีนทั้งหมดเลยอะค่ะที่เราสามารถปลูกได้เพราะมันเหมือนเป็นแรงกดดันว่าสิเราจะไม่กินสารเคมีอีกแล้วอะค่ะเหมือนไม่ซื้อผักตลาดกินอีกแล้วอะค่ะก็เลยปลูกไม่ว่าจะเป็นคะน้ากระเทียมปลูกโดยที่แรกๆ ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะคะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าอย่างอาชีพพ่อแม่ก็ส่วนใหญ่เขาจะเน้นเลี้ยงสัตว์ซะมากกว่าแล้วก็ปลูกพืชยืนต้นพวกมะม่วงอะไรแบบนี้ค่ะเขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องการปลูกผักเลยพอเราปลูกปุ๊บเราก็อาศัยค้นคว้าจากหนังสือทั้งหมดเลยค่ะแล้วมีโอกาสที่ดีคือได้ร่วมกลุ่มกับชุมชนพอดีตอนนั้นมีโครงการ9101อะค่ะตามรอยเท้าพ่อใต้ร่มพระบารมีค่ะเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเรียนรู้วิธีการปลูกตอนนั้นที่ชุมชนเขาจะเน้นการปลูกดาวเรืองค่ะปีที่ในหลวงรัชกาลที่9สิ้นพอดี
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็เลยไปเรียนรู้การปลูกดาวเรืองเริ่มต้นก่อนเลยค่ะว่าการผสมดินเขาใช้แบบไหนใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยที่เราหมักเองโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะเอามูลสัตว์ในครัวเรือนในบ้านเรือนของในส่วนของตำบลมาใช้เอาใบไม้มาหมักยังไงก็เริ่มเรียนรู้มาตั้งแต่ตรงนั้นเลยค่ะแล้วสิ่งที่ได้คือพ่อแม่ได้กินผักที่เราปลูกอะค่ะมันเป็นความภูมิใจมากๆเลยค่ะ
3: จากคนที่ไม่เคยคิดที่จะมาทำเกษตรเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะพอเราเริ่มทำในเรื่องของการปลูกผักแล้วเราก็คิดว่าเราซื้อไข่กินนะคะมันมีความรู้สึกว่าเขาให้อะไรไก่กินเราก็ไม่รู้ถ้าเราเลี้ยงไก่แบบอ่อยอะค่
3: ะ
4: เมื่อก่อนอะที่บ้านก็คือพ่อเคยเลี้ยงไก่แต่เป็นไก่กรงตับอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีไข่ไก่อารมณ์ดีด้วยนะแต่เราแค่คิดว่าไก่กรงตับเขาคงจะทรมานถ้ามันอยู่ในกรงอะค่ะก็เลยทำเขาเรียกว่าล้อมพลาสติกคือไม่ให้เขาออกไปด้านนอกแต่มีพื้นที่ให้เขาวิ่งแบบเป็นข้ออะค่ะปล่อย20ตัวอยู่ในนั้น
3: ค
4: ่
3: ะ
4: พ่อก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยเห็นเลย ที่แบบว่าเลี้ยงไก่แบบนี้แล้วมันจะไข่ไหมอะไรแบบนี้ค่ะปรากฏว่าวันแรกที่ไก่ไข่มาเราแบบวิ่งมาให้พ่อดูว่ามันพ่อมันไข่นะเนี่ย
3: แล้วมันต่างกันยังไงคะกับวิธีการเลี้ยงทั้งสองแบบนี
4: ้คือการเลี้ยงไก่ไข่ที่มันเป็นกรงตับค่ะไก่เขาจะมีมันเหมือนเขาไม่มีพื้นที่วิ่งค่ะเขาทรมานอยู่ในแค่พื้นที่แคบๆอะค่ะแล้วอาหารส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นอาหารที่เป็นอาหารเม็ดอะค่
3: ะ
4: ที่คือเขาสำเร็จรูปอะค่
3: ะ
4: แต่ถ้าอย่างที่เลี้ยงที่ปล่อยกับพื้นนะ
3: คะ
4: เอจะใช้เศษอาหารในครัวเรือนมาผสมกับพวกแหน่แดงอะค่
3: ะ
4: แหน่แดงที่เราก็คือปล่อยตามในครูบ้านเราเขาจะบอกว่าต้องแหน่แดงต้องเลี้ยงใส่กะละมังนะแต่เอก็มีความคิดที่แปลกๆอะในเมื่อแก้มลิงบ้านเรามีเยอะค่ะเอก็เอาแหน่แดงค่ะไปปล่อยในแก้มลิง
3: ทดลองเองเลย
4: ใช่ค่ะแล้วก็คือปล่อยไปถ้าชาวบ้านเขาจะเอามาซ้อนไปให้สัตว์เลี้ยงเขาเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าคือแก้มลิงมันเยอะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันให้เขาด้วยแล้วก็เอาตรงนั้นนะคะมาผสมอาหารในครัวเรือนแล้วก็มีหัวอาหารเล็กน้อยค่ะแค่ประมาณ 30%เพื่อให้สร้างรังไข่เขาได้ค่ะก็เลี้ยงเขามาแล้วไข่20ไก่20ตัวเอเลี้ยงวันเนื้อค่ะก็จะได้อยู่ประมาณ15ฟอง14-15ฟองแบบนี้เลยค่ะคือเราก็อาจพอปลูกผักแล้วมาเลี้ยงไก่ควบคู่ไปด้วยค่
3: ะ
4: เราก็จะได้ไม่ต้องซื้อผักด้วยไม่ต้องซื้อไข่ตอนนี้เราก็สบายแล้วค่ะถือว่าสบายแล้วแล้วก็ที่บ้านก็ยังมีในส่วนของไม้ผลที่พ่อเขาปลูกไว้คือเขาก็ให้ผลผลิตในส่วนของไม้ผล
3: ค่ะ
4: คือเราก็เลยคือ1สัปดาห์เนี่ยค่ะเราอยากกินผักเราก็ได้กินอยากกินไข่เราก็ได้กิน ไม้ผลฤดูกาลเราก็ได้กินมันก็เลยเป็นที่มาที่เอ๋มองว่าการทำเกษตรผสมภาษานะคะมันก็เลยทำให้เราอยู่ได้ปลอดภัยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเราได้เยอะเลยอะค่ะ
3: อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงเลือกมาทำเป็นแบบเกษตรผสมผสานอย่างนี้ถูกไหม
4: คะใช
3: ่ค่ะแล้วตอนนี้ปัจจุบันที่สวนค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่คะ
4: ที่สวนถ้าเป็นที่สวนลักกี้เลยนะคะก็จะอยู่ประมาณ11ไร่เกือบ12ไร่ค่ะแล้วก็คือในส่วน10ประมาณ12ไร่เนี่ยเราก็จะมีที่เป็นไม้มรดกอะค่ะเป็นพวกไม้ยืนต้นพวกมะค่าพวกไม้สนที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได
3: ้
4: ไข่แล้วก็มีในเรื่องของพืชผักสวนครัวค่ะแล้วก็มะม่วงผลไม้ที่สามารถออกได้ทั้งฤดูกาลก็จะเป็นพวกหม่อนนะคะส
3: ่
4: วนใหญ่หม่อนเขาก็จะมีฤดูกาลของเขานะคะแต่เราก็มีวิธีการรูดใบให้เขาแกงเขาให้เขาออกได้ทั้งปีค่ะ
3: อ๋อก็ออกนอกฤดู
4: ใช่ค่ะแล้วก็มีผักพวกผักชาคามค่ะเป็นผักที่ส่วนใหญ่คิดว่าเขาขึ้นตามชายทะเลใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีพื้นที่ที่บ้านนะคะค่อนข้างจะเป็นดินก่อยน้ำก่อยผ
3: ัก
4: ชาคามเขาก็เลยขึ้นค่ะเราก็เป็นมันก็เลยเป็นจุดขายของสวนลักกี้ฟาร์มสเตย์
3: ค
4: ่ะมาที่นี่ก็คือจะได้กินผักชาคามที่อร่อยรสชาติไม่เหมือนที่อื่นค่ะแล้วก็มีตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าผักชาคามโดยทั่วไปเวลาฝนลงถ้าทำขึ้นท่ามทางทั่วไปเขาก็จะออกดอกแล้วก็จะไม่มีให้เก็บแต่ที่นี่พอฝนลงปุ๊บเราตัดค่ะต
3: ั
4: ดให้เขาแตกใหม่ก็จะมีในเรื่องของผักลูกค้าในสวนลักกี้ตอนนี้คือเราทำในเรื่องของโฮมสเตย์เป็นที่พักด้วยค่ะเวลาลูกค้ามาลูกค้าก็จะไปเก็บกันได้ตามสบายเลยค่ะ
3: เก็บแล้วก็มาประกอบอาหารกันเองหรือเปล่าคะ
4: ส่วนใหญ่ที่เขาก็คือเก็บกลับบ้านได้ค่ะเราก
3: ็
4: ไม่หวงคือแบ่งปันแล้วก็พวกมะม่วงลูกค้าก็สามารถเก็บได้เลยแต่ส่วนมะม่วงอ่ะลูกค้าเขาเหมือนเขาเกรงใจเราเขาก็จะไม่ค่อยเก็บเราก็เลยใช้วิธีการเก็บแล้วก็ปอกให้ลูกค้าทานได้ค่ะแล้วก็ใน12ไร่นี่ก็จะมีในส่วนของการเลี้ยงปลานะคะเราขุดสระน้ำที่สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ว่าจะแล้งขนาดไหนเราก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าเรามีสระน้ำเป็นของตัวเอง
3: ตอนนี้มีกี่ลูกคะ
4: สระน้ำตอนนี้ก็มี2ลูกใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีคูน้ำด้วยค่ะ
3: ค่ะเลี้ยงปลาอะไรบ้างคะคุณเอ๋
4: ก็จะเป็นปลานิลปลาตะเพียนค่ะที่ปลาที่เขาอยู่ได้กับคือเราไม่ต้องสิ้นเปลืองกับการให้อาหารเพราะเขาสามารถกินพืชได้ให้อยู่ด้วยระบบนิเวศของเขาเองค่ะ
3: ก็อยู่ตามธรรมชาติเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะบางทีเราตัดหญ้าขอบบ่อเราก็ให้เขากินเขาก็จะมากินกันแบบนี้ค่ะ
3: แล้วเรื่องของดินกร่อยน้ำกร่อยเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับการทำเกษตรเลยใช่ไหมคะ
4: การที่ดินก่อยน้ำก่อยมีปัญหาไหมมีปัญหาค่ะเราเคยปลูกมะม่วงใกล้ๆสระน้ำที่เราขุดปรากฏว่าเขาอยู่ไม่ได้ค่ะพอเขาอยู่ไม่ได้ปุ๊บเราก็หาวิธีไม่ว่าจะคุยกับอาจารย์โจรจันได
3: คุย
4: กับปรมาจารย์ต่างๆที่เขามีความรู้ในด้านต่างๆที่เราคิดว่าให้คำปรึกษาเราได้
3: ค
4: ่ะมันก็เลยเป็นที่มาของเราเลือกปลูกพืชผักผลไม้ที่เขาทนน้ำก่อยดินก่อยได้ค่ะก็เลยคือเราไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนเขายากอยู่แล้วค่ะดินเค็มน้ำก่อยพวกนี้ค่ะมันไม่เหมือนดินเปรี้ยวเราก็แกล้งดินได้อะไรเราก็เลยเปลี่ยนมาปลูกเป็นมะขามเทศค่ะมะขามเทศมันพอปลูกมะขามเทศมันปุ๊บเขาชอบดินเค็มปลูกมะพร้าวน้ำหอมเขาชอบดินพวกนี้ค่ะน้ำที่ออกมาก็จะมีความหอมทำมะขามเทศมันก็จะงามให้ผลผลิตได้ค่ะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอย่างไม่คาดคิดนะคะพอเราปลูกมะขามเทศนะคะ มันมีอัญมณีมีชีวิตเข้ามาอยู่ในสวนเราทันทีเลยค่ะ
3: โอ้คืออะไรคะ
4: มะแรงทับค่ะ
3: อ๋อมันไม่ได้มาทำลายระบบนิเวศอะไรใช่ไหมคะ
4: ไม่ค่ะมะแรงทับปกติถ้าตามศูนย์ศิลปาชีพเขาก็จะมีการเลี้ยงที่ว่าเคยเอามาทำพวกเครื่องประดับอะค่ะที่พระพันปีเคยสนับสนุนในเรื่องนี
3: ้
4: แต่เผอิญที่สวนเราค่ะพอปลูกมะแรงทับปุ๊บเอ้พอปลูกมะขามเทศปุ๊บมะแรงทับมันมาเองโดยอัตโนมัติค่ะมันเหมือนกับเป็นอาหารของเขาอะค่
3: ะ
4: เราก็เลยทำในเรื่องของการอนุรักษ
3: ์ค่ะ
4: อัญญมณีมีชีวิตขึ้นมาเพราะว่าเขาก็จะมีการวงจรชีวิตของเขามีไข่ลงดินอะไรพวกนี้ค่ะเราก็ให้นักท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวก็สามารถดูได้โดยที่เราก็ให้ความรู้เขาว่าอย่าไปทำลายให้อยู่ได้กับมนุษย์ค่ะ
3: ก็อยู่ด้วยกันร่วมกัน
4: ใช่ค่ะ มันก็เลยทำให้มันเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าส่วนเราไม่มีสารเคมีด้วยอะค่ะถ้ามีแมลงพวกนี้มีแมลงทับมีตัวเขาเรียกอะไรนะคะทางแย่ค่ะคือเขาจะอยู่แบบนี้เลยค่ะอยู่ได
3: ้แล้วอย่างพวกศัตรูพืชต่างๆอย่างเกษตรกับเราศัตรูพืชเนาะมันมักจะมาคู่กัน
4: ใช
3: ่แล้วช่วงนี้มีปัญหาศัตรูพืชอะไรบ้างคะ
4: ก็จะมีในเรื่องของหนอนหัวดำค่ะเพราะว่าเราปลูกมะพร้าวแต่ว่าเราก็ได้อารักขาพืชของสำนักงานเกษตร

0: กับเจ็บๆ
1: กินไข่นั่นแหละค่ะคือเขาก็จะช่วยพวกนี้ได้เยอะในเรื่องของเพี้ยพวกอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำลายระบบนิเวศอะค่ะระบบนิเวศช่วยเราแน่นอนค่ะมันเขาจะพึ่งพาอาศัยกันเอง
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าที่สวนเป็นอินทรีย์ 100% เลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะเป็นอินทรีย์ 100% ค่ะ
0: ค่ะแล้วโดยส่วนตัวของคุณเอ๋ค่ะการ

0: สิ่งที่เราทำอะค่ะมันสามารถลดค่าของชีพลดค่าใช้จ่ายได้นะแล้วสิ่งที่ได้กลับมาคือสุขภาพของทุกคนนะคะที่กินผักของเราคืออย่างน้อยเราก็ไม่ได้กินสารเคมีเข้าไปเราไม่ต้องกลัวน้ำที่ล้างผักปกติถ้าเราซื้อตลาดเราอาจจะต้องล้าง 3-4 น้ำ มันก็เปลืองน้ำแต่ผักที่เราปลูกเองเราแค่ล้างเอาเศษหินเศษดินเศษทรายออก2น้ำ3น้ำก็โอเคแล้วเราไม่ต้องแบบอะไรเขามากมายค่ะมันเป็นการลดค่าใช้จ่ายไปในตัวค่ะแล้วก็สิ่งที่ทำให้พ่อแม่เห็นชัดเจนคือเรามีโอกาสได้ถวายกระเช้าอะค่ะให้องค์สมครั้งแรกเลยพ่อก็แบบเราทำงานอื่นมาตั้งมากมายไม่เคยได้ตรงนี้ค่ะพ่อก็เลยเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วค่ะว่าเออมันก็ดีเนาะแล้วด้วยรางวัลต่างๆที่เราได้มาจากการทำเกษตรอะค่
1: ะ
0: มันก็เลยทำให้เขาภูมิใจในตัวเราก็ปัญหาตรงนี้ก็เลยเริ่มหมดไปค่ะ
1: แล้วเรื่องความยุ่งยากนี่มีมาตลอดไหมคะ
0: ความยุ่งยากพ่อแม่เห็นด้วยเอกก็ถือว่าทุกอย่างไม่มีอุปสรรคสำหรับเอกแล้วค่ะเราก็คือเดินหน้าค่
1: ะ
0: โดยเฉพาะพี่ชายก็เป็นแรงผลักดันให้เราเดินหน้าได้ทุกอย่างเหมือนกันค่ะเขาจะคอยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ถือว่าเราทำให้ทุกคนเห็นแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราทำนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วในการทำเกษตรปัจจุบันนี้ค่ะคุณเอ๋ได้นำพวกเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้บ้างไหมคะ
0: ค่ะการทำงานเกษตรของเอ๋นะคะก็มีในส่วนของการใช้โซลาร์เซลล์นะคะโซลาร์เซลล์ในการรดน้ำ
1: ค่ะ
0: รดน้ำบางส่วนนะคะไม่ทั้งหมดเพราะด้วยพื้นที่เราใหญ่เนา
1: ะ
0: เราก็อาศัยรดน้ำบางส่วนแล้วก็ใช้ในเรื่องของ AI ค่ะในการช่วยในการวางแผนการประชาสัมพันธ์แล้วก็การตลาดค่ะ
1: มี
0: เข้ามาช่วยแล้วก็มีการแบบใช้ AI ช่วยเขียนสตอรี่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือใช้ได้แบบเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยค่ะในการช่วยเราตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับทุกสายอาชีพเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณเอ๋พูดถึงเรื่องการตลาดมานิดนึงทีนี้ด้านการตลาดเนี่ยส่วนใหญ่จำหน่ายช่องทางไหนบ้างคะ
0: ผลผลิตที่เอ๋ปลูกทั้งหมดบอกได้เลยว่าเราแทบไม่ได้ขายเลยค่ะเรากินเองที่บ้านเป็นครอบครัวใหญ่ค่ะ
1: ค่ะ
0: คืออย่างมะพร้าวให้แม่กินให้ลูกค้าที่เข้ามาในสวนคือสามารถกินได้เลยเวลามีใครมาเยี่ยมมาแขกมาอย่างเคยมีไทยพีบีเอ็กซ์ก็เคยมาขายก็คือให้กินได้เลยค่ะเก็บกินกันได้เลยเราจะเป็นแบบนั้นมากกว่าที่บ้านไม่ค่อยเน้นขายของค่ะแต่ชอบเน้นแจก
1: อ๋อเน้นแจกปลูกไว้แจกค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเราถือว่าพอเราแจกค่ะสิ่งที่ได้กลับมามันไม่น่าเชื่อนะคะ
1: ค่ะ
0: เราแจกผลไม้แต่เราได้ปลากลับมา
1: แลกเปลี่ยนกัน
0: มันมีอยู่จริงค่
1: ะ
0: สังคมแบบนี้มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องขายการทำการเกษตรไม่จำเป็นต้องขายค่ะในความคิดเอ๋นะ
1: ค่ะ
0: เราสามารถแจกแล้วเราได้อย่างอื่นกลับมามากกว่าค่ะ
1: ค่ะอย่างคุณเอ๋บอกว่าที่สวนก็คือเปิดเป็นโฮมสเตย์ด้วยนะคะล
0: ู
1: กค้าที่ไปพักก็จะได้ทานผลผลิตที่ปลอดภัยอยากทานอะไรก็สามารถทานได้เลยที่สวนนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วคุณเอ๋ยังมีแผนที่จะทำอะไรอีกไหมคะที่สวนจะมีการปลูกพืชอะไรเพิ่มหรือว่าจะพัฒนาด้านไหนเพิ่มเติมอีกไหมคะ
0: ที่สวนตอนนี้ก็คือเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแต่จริงๆคือเราเปิดของชุมชนเลยแหละ
1: ค่ะ
0: ในเมื่อเราได้รับโอกาสจากชุมชนนะคะเอกก็คืนเรียกว่าคืนสิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วกัน
1: ค่ะ
0: เอกทำในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะโดยใช้ภูมิปัญญาโดยใช้อัตลักษณ์ของชุมชนที่มีอยู่อะค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นข้าวเกียบงาดำข้าวเกียบว่าวหรือแม้แต่วัดพระรูปค่ะซึ่งเป็นวัดสมัยอยุธยาตอนปลาย

0: ไปค่ะแล้วก็ในวัดมีต้นพิกุล200 กว่าปีอะค่ะเอสดึงเรื่องเหล่านี้ค่ะมาสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้กับชุมชนให้ชุมชนมีรายได้
1: ค
0: ่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือถามว่าเราได้อะไรถ้านักท่องเที่ยวมาถ้าเขาอยากพักเราได้ในส่วนของโฮมสเตย์อันนี้เราได้แน่นอนค่ะแต่สิ่งที่ได้มากกว่านั้นคือเราได้ทำขอบคุณจากชุมชนค่ะเพราะว่าอย่างคนทำข้าวเกียมงาค่ะบอกได้เลยว่าอายุก็เกษียณแล้วค่ะ72 70 กว่าแบบนี้ค่ะเขาไปทำในเรื่องการตลาดพวกนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะเอกก็เลยนำความรู้ที่เราเคยมีได้ทำตรงนี้ให้เขาค่ะแล้วก็มีน้องๆที่ทำในเรื่องของข้าวเกียบว่าวที่บางทีเขาขาดโอกาสในเรื่องของการศึกษาเราก็เข้าไปช่วยเขาไปช่วยสร้างแบรนด์แล้วก็พาชุมชนพานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวค่ะ
1: ไม่ใช่แค่เราได้อยู่คนเดียวนะได้ทั้งชุมชนเลย
0: ค่ะแล้วก็ทำในส่วนของวิสาหกิจด้วยค่ะเราจดวิสาหกิจรวมกลุ่มกันค่ะสมมติว่าเราปลูกผักอย่างที่เอกเกินไปตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าถ้าเราปลูกผักแต่สมาชิกของเราปลูกข้าวเรามีผักสมาชิกเรามีข้าวเราสามารถแลกเปลี่ยนเราสามารถเกื้อกูลกันได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิตผลผลิตหรือองค์ความรู้ต่างๆเออาจจะขาดองค์ความรู้ในบางเรื่องในเรื่องของการทำนาแต่ชาวบ้านพี่น้องเราอะค่
1: ะ
0: ที่อยู่ในชุมชนเขามีความรู้ตรงนี้พอเรารวมกลุ่มปุ๊บมันเป็นโอกาสดีๆของเราค่ะคืออยากให้ใครก็ได้ที่คิดจะทำเกษตรค่ะการทำคนเดียวอะมันไปได้ไวแต่มันไปไม่ได้ไกลค่ะต้องแต่ถ้าการรวมกลุ่มอะค่ะมันคือการสร้างภูมิคุ้มกันของเราสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนค่ะเราจะเติบโตไปอย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆกับชุมชนค่ะ
1: ก็คือสนับสนุนในการรวมกลุ่มกันนะคะช่วยเหลือกันภายในกลุ่มเพื่อที่จะให้ทุกคนเหมือนกับได้รับสิ่งต่างๆเข้ามาก็ได้รับเหมือนกันเลยมีปัญหาอะไรเราก็สามารถแบ่งปันสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างคนในชุมชนอ่ะส่วนใหญ่บอกได้เลยว่าสังคมผู้สูงอายุอะค่ะมีจริงๆมีเยอะด้วยแถบที่บ้านตำบลช่องสะแก่ก็คือมีสังคมผู้สูงอายุเยอะในเรื่องของการตลาดการใช้นวัตกรรมหรือแม้แต่ AI ต่างๆค่ะเขาก็ค่อนข้างจะลำบากเราในส่วนของคนรุ่นใหม่เนาะเราก็สามารถไปสนับสนุนพี่ป้าน้าอาตรงนี้ได้ค่ะก็เลยทำใหอุดหนุนเกื้อกูลกันได้ในสังคมในชุมชนเราค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะแล้วได้ยินคุณเอ๋พูดถึงเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่อันนี้เป็นยังไงคะเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: เกษตรกรรุ่นใหม่ก็คือถ้าภาษาทั่วไปก็คือยังสมาร์ทค่ะชื่อย่อๆคือ YSFยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์
1: ค
0: ่ะคือคนที่อายุตั้งแต่18ปีถึง45ปีอะค่ะอันนี้คือเกษตรกรรุ่นใหม่ที
1: ่
0: หันกลับมาทำเกษตรในพื้นที่ของตัวเองมีแนวคิดมีนวัตกรรมต่างๆเพื่อเป็นโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะที่มีสนับสนุนให้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อไปเติมเต็มคนรุ่นเก่าแบบนี้ค่ะจะมีทั่วประเทศเลยค่ะโครงการนี
1: ้
0: เอกก็คือหนึ่งในนั้นสำหรับของเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่
0: ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็นำความรู้มาช่วยชุมชนอย่างที่บอกค่ะ
1: ค่ะก็เข้าไปร่วมโครงการเราก็จะได้มีเครือข่ายด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือได้องค์ความรู้แน่ๆค่ะหลายๆอย่างด้วยจากที่เราไม่เคยได
1: ้ค่ะได้พูดคุยกับคุณณรัฐอิงถึงเส้นทางการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรแล้วก็แนวคิดการทำเกษตรของคุณณรัฐอิงไปบ้างแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่คณะผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ท่านผู้ฟังคะอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจไม่แพ้อาชีพใดๆเลยนะคะเพราะเกษตรสมัยใหม่ที่ปรับมาให้เข้ากับยุคปัจจุบันช่วยให้ทำการเกษตรได้อย่างมั่นใจมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นอาชีพที่จะทำให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะหากว่ารู้จักบริหารจัดการนะคะอีกทั้งการทำเกษตรในปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีให้ประยุกต์ใช้ถือว่ามีความสะดวกสบายกว่าการทำเกษตรสมัยก่อนเป็นอย่างมากเลยนะคะทำให้เกษตรกรสามารถทำการเกษตรได้ดีแล้วก็มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะประกอบกับได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงง่ายนะคะทำให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาส่งผลให้การทำเกษตรของเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่การเกษตรไม่มากก็ตามค่ะคุณนรัตอิงเองนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเรื่องของการทำเกษตรด้วยตนเองแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับการวางแผนคิดค้นทดลองพัฒนารูปแบบการทำเกษตรให้ทันยุคทันสมัยแต่ก็ยังยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยนะคะตอนนี้คุณเอ๋ยังอยู่ในสายกับเรานะคะไปพูดคุยกับคุณเอ๋กันต่อเลยค่ะเมื่อตอนต้นรายการค่ะคุณเอ๋ได้พูดถึงเรื่องของศาสตร์พระราชาพวกเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคุณเอ๋คะโดยส่วนตัวของคุณเอ๋เองเนี่ยมีการน้อมนำศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรแล้วก็นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเอ๋ใช้หลักการพอประมาณนะคะเรารู้ว่าเราทำอะไรเรามีแรงมีกำลังแค่ไหนเราก็จะใช้พอประมาณของเรามีเหตุผลที่จะใช้มีเหตุผลที่จะทำในสิ่งที่บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราทำได้แต่ด้วยกำลังทรัพย์ต่างๆเฮ้ยมันทำไม่ได้เราก็ยังพอประมาณของเราอะความพอดีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะเราต้องรู้ตรงนี้ด้วย
2: ค่ะ
3: แล้วก็สิ่งสำคัญค่ะมันทำให้เอ๋นำศาสตร์พระราชามาใช้แน่นอนคือการมีภูมิคุ้มกันของตัวเองค่ะถ้าเรามีองค์ความรู้ต่างๆเราขาดตรงไหนเราไปเพิ่มเราไปเสริมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองค่ะเราก็จะดำเนินสิ่งที่เราอยากทำให้สำเร็จลุล่วงค่ะแล้วเอ๋ยังทันสิ่งที่จำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้ดีแล้วนำมาปฏิบัติตลอดคือขาดทุนคือกำไรค่ะ
2: อันนี้คือนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เลย
3: ใช่ค่ะที่บอกว่าทำไมถึงเราไม่เน้นขาย
2: ค่ะ
3: เรายอมขาดทุนก่อนแต่สิ่งที่กำไรมันได้มามันได้มากกว่ามหาศาลเลยค่ะเอ๋ต้องใช้คำนี้เลยนะคือทุกวันเนี้ยค่ะที่ดำเนินชีวิตอยู่ในตำบลเนี่ยเอ๋บอกได้เลยว่าวันไหนถ้าเอ๋ไม่มีข้าวกินเอ๋ก็ไม่มีอดค่ะ
2: ค่ะ
3: ไม่มีอดแน่นอนเพราะว่าเราเชื่อว่าเราเป็นที่รักของคนในชุมชนเราทำเพื่อชุมชนเราทำส่วนหนึ่งเราทำเพื่อตัวเองบางคนอาจจะคิดว่าพูดว่าทำเพื่อชุมชนแต่สิ่งก่อนที่เราไปทำเพื่อชุมชนได้เราต้องทำให้บ้านของเราเป็นบ้านที่แข็งแรงก่อนถึงเราจะออกไปทำเพื่อชุมชนได้ค่ะ
2: อืม ก็คือทำให้บ้านของเรามีพออยู่พอกินมีทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีพร้อมก่อนนะคะแล้วจากนั้นเราก็ไปแบ่งปันให้กับชุมชนต่อ
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะค่ะแล้วสิ่งที่น่าภาคภูมิใจในการทำอาชีพเกษตรกรเนี่ยสำหรับคุณเอเองคืออะไรคะ
3: สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดนะคะคือพ่อแม่เอได้กินผักที่เอปลูกเองอันนี้เป็นความภูมิใจอันดับแรกเลยค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็ความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือเอได้เห็นเขาทุกการเคลื่อนไหวได้ดูแลเขาในทุกช่วงเวลาค่ะไม่ว่าเขาจะเจ็บป่วยเขาจะสบายเขาจะมีความสุขเราอยู่กับเขาได้ตลอดแต่ถ้าเอทำอาชีพอื่นอย่างที่เอออกจากการขายตรงเอแทบไม่เจอหน้าพ่อแม่เลยเป็นเดือนๆได้แค่โทรศัพท์คุยกันค่ะเกษตรกรนะคะมันทำให้เรากินอิ่มมีความสุขแต่ถามว่าเงินในบัญชีเราอาจไม่ได้มีเยอะเหมือนอาชีพอื่น
2: ๆ
3: แต่สิ่งที่ได้มามันคือความสุขความสบายใจและสิ่งที่ทดแทนไม่ได้เลยคือเราได้อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะ
2: อ
3: ันนี้เป็นสิ่งที่เอภูมิใจที่สุดเลยค่ะ
2: ค่ะแล้วหากมีคนที่เขาอยากจะทำการเกษตรแบบคุณเอค่ะจะต้องเริ่มจากตรงไหนคะคุณเอพอจะมีคำแนะนำไหมคะ
3: ค่ะมีคนถามคำถามนี้เอตลอดเลยนะคะเวลาเพื่อนๆหลายๆคนที่เห็นเอโพสเฟซเขาก็จะบอกว่าดูเรามีความสุขจังเลยเขาอยากมาทำการเกษตรมากเอก็เลยบอกว่าก่อนจะมาทำการเกษตรค่ะให้ถามตัวเองก่อนว่าทนแดดร้อนได้ไห
2: ม
3: ทนมือด้านได้ไหมเราไม่ได้เป็นเกษตรกรทิพย์
2: ค
3: ่ะเราต้องจับจอบจับเสียมต้องใช้มือคุกดินต้องขูดมูลไก่เองขูดขี้ไก่เองถ้าทนความลำบากได้บอกกับตัวเองเฮ้ยฉันทนได้ค่อยก้าวเข้ามาเป็นเกษตรกรค่ะแล้วก็พอก้าวเข้ามาก็มาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรบ้างบางคนอาจจะไม่ได้มีที่ทางมากมายเป็นเกษตรกรไม่ต้องใช้ที่ทางมากมายค่ะ
2: ค่ะ
3: แค่กระมังเดียวก็สามารถเป็นเกษตรกรได้ค่ะปลูกผักในกระมังปลูกผักในกระถางสามารถเป็นเกษตรกรได้ค่ะ
2: ถ้างั้น
3: อย่างนี้เลยค่ะ
2: อย่างอ้อแบบเนี้ยไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการปลูกพืชผักใดๆเลยแต่ถ้ามีความสนใจแล้วก็อยากจะทำเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำแบบเล็กๆของเราไป
3: ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ความรู้มันหาได้ทุกที่อยู่แล้วค่ะ
2: ค่ะ
3: โดยเฉพาะในโลกโซเชียลในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้ความรู้เรามากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรหรือแม้แต่ธ.ก.ส.ก็ทำในเรื่องของการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเราคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ทำการเกษตรแต่เขาก็ยังสามารถให้มีในเรื่องของการอบรมให้องค์ความรู้ในเรื่องการเกษตรมากมายค่ะแล้วก็อีกหน่วยงานอีกมากมายที่พร้อมสนับสนุนพร้อมซัพพอร์ตคนที่เขาเรียกว่าอะไรอยากกลับบ้านอยากมาทำในเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะคะ
2: ค่ะค่ะแล้วที่สวนเปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานบ้างไหมคะ
3: ใช่ค่ะที่อย่างที่สวนลักกี้เราเปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานด้วยแล้วเราก็ยังมีในส่วนของวิสาหกิจที่เมื่อกี้ที่เอบอกคืออันนี้เราก็จะเป็นฐานเรียนรู้ที่เฉพาะผักโดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นผักสลัดไข่ไก่อารมณ์ดีที่เราทำกันเป็นกลุ่มอะค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็มีในเรื่องของพลังงานโซลาร์เซลล์ต่างๆโรงเรือนอาชีพยะผักยกแค่หรือแม้แต่การทำน้ำหมักชีวภาพค่ะหรือการตลาดคือเราเป็นฐานเรียนรู้ทั้งหมดเลยค่ะ
2: ก็มีครบเลยแล้วถ
3: ้
2: ามีคนสนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้การทำเกษตรกับคุณเอเนี่ยเขาจะต้องทำยังไงติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
3: สามารถติดต่อได้มาจาก Facebook นะคะซุปเปอร์เอนะคะซุปเปอร์ภาษาไทยเว้นวรรคเอนะคะอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวนะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ในเพจนะคะเพจสวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์เป็นภาษาไทยเช่นกันนะคะ แล้วก็สามารถโทรมาได้แต่ต้องบอกไว้ก่อนเพราะบางทีเอ๋เป็นวิทยากรเอ๋จะรับช้าด้วยถ้าโทรมาสัก 2-3 สายเดี๋ยวเอ๋โทรกลับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เบอร์โทรนะคะ083ค่ะ309-3592ค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็083-309-3592ค่ะหรือถ้าคือที่เนี่ยเราเปิด24ชั่วโมงว
2: ิ
3: สาหกิจนะคะเปิด24ชั่วโมงแต่ตอนนี้คณะดูงานเยอะมากค่ะ
2: ค่ะ
3: ที่อย่างที่คุณพ่อโทรมาเนาะเราก็พยายามหาช่องว่างว่าเราว่างมาใช่ค่ะคณะดูงานเยอะมากจากหลายๆที
2: ่
3: เราก็จะไม่ค่อยว่างแต่สามารถโทรมาก่อนได้ถ้ามาแบบไม่กี่คนเราสามารถนั่งร่วมกับคณะดูงานได้หรือถ้าไม่เป็นส่วนตัวก็ติดต่อนัดมาก่อนได้ค่ะ
2: ค่ะก็ให้ติดต่อไปก่อนนะคะติดต่อทางคุณเอไปก่อนจะได้มีช่วงเวลาที่สามารถเข้าไปแล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะคะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: สุดท้ายนี้คุณเออยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่กำลังรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไหมคะ
3: ค
2: ่
3: ะก็อยากจะบอกนะคะว่าถ้าใครมีพื้นที่อยู่นะคะอย่าคิดว่าพื้นที่ของเรามีน้อยหรือไม่มีมูลค่านะคะลองเริ่มจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดก่อนว่าเราอย่างเช่นอาหารของครอบครัวนะคะเราปลูกเพื่อกินนะคะเราไม่ได้เน้นการสร้างรายได้เราให้เริ่มจากการกินก่อนก
2: ็
3: คืออยากให้ทุกคนนะคะลองผักสลัดต้นหนึ่งก็จะเป็นความภูมิใจของทุกท่านแล้วนะคะถ้าปลูกด้วยมือนะคะดูแลด้วยใจนะคะก็ฝากไว้ค่ะ
2: ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างที่ทำการเกษตรผสมผสานโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ที่สำคัญยังได้นำความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่มีประโยชน์มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนรวมถึงแบ่งปันให้กับผู้ที่มีความสนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่สนใจอยากเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสานกับคุณเอนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สวนลัคกี้ฟาร์มสเตย์ตำบลช่องสแกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้เลยค่ะไปศึกษาเรียนรู้กับผู้ที่รู้จริงทำจริงและเห็นผลจริงจะได้มีแนวทางที่ถูกต้องนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอณรัฐอิงทรงกำพลเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานให้คนไทยเมื่อ30กว่าปีก่อนมีความทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ผลดีตลอดเวลานะคะเพราะการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีช่วยให้คนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัวค่ะอีกทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรพอเพียงเนี่ยยังได้รับการพิสูจน์แล้วก็ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่เกษตรกรไทยแล้วนะคะว่าพระราชดำริของพระองค์เกิดขึ้นด้วยพระอัจฉริยภาพสูงส่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถและสนับสนุนการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างที่คุณณรัฐอิงเองนะคะก็ได้เน้นย้ำเสมอว่าก่อนที่จะลงมือทำเนี่ยจะต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าทนต่อความเหนื่อยทนต่อความลำบากได้ไหมทนต่อการตากแดดร้อนๆจับจอบจับเสียมไหวไหมนะคะถ้าทนได้ก็ลงมือทำเลยค่ะและยังพูดถึงเรื่องของความพอเพียงความอดทนลดค่าใช้จ่ายไม่ทำอะไรเกินตัวแต่ให้อยู่ในความพอประมาณตามกำลังที่สามารถทำได้สิ่งเหล่านี้นะคะสอดคล้องกับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่สำคัญนะคะจะต้องมีองค์ความรู้คอยพัฒนาตนเองเพื่อเติมสิ่งที่ขาดด้วยค่ะจากการน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้นำความรู้จากการศึกษาค้นคว้ามุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำเองทุกขั้นตอน พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลาและยังต่อยอดไปถึงการพัฒนาคนในชุมชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจในการทำเกษตรที่เข้าไปศึกษาดูงานที่สวนทำให้คุณรัฐอิงนะคะเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการอุ่นฟ้าไอดินหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกลับมาพบกันใหม่ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเดชใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการอุ่นฟ้าไอดินทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: ชมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
1: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
0: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
1: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
0: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
1: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่มุ่งพัฒนาสู่ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม
3: ่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาดแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
2: กลุ่มบางจากลงพื้นที่ทดสอบท่อส่งน้ำมันกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3ยืนยันไม่พบรอยรั่วพร้อมเดินหน้าเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
4: บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดในกลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับพระราม3โดยระบุว่าผลการทดสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อด้วยแรงดันภายใต้การสังเกตการอย่างใกล้ชิดของหน่วยงานภาครัฐยืนยันว่าไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติและไม่พบร่องรอยของเหลวซึมออกจากแนวท่ออย่างไรก็ตามบริษัทจะเดินหน้ายกระดับการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเรดาร์สแกนและอินเทลลิเจนต์พิกเพื่อตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียดในสัปดาห์หน้าก่อนเสนอรายงานต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อขออนุญาตกลับมาใช้งานระบบท่ออีกครั้งทั้งนี้กลุ่มบางจากได้จัดทีมลงพื้นที่ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันที่จะรับผิดชอบและเยียวยาอย่างเป็นธรรมหากพบว่าเป็นสาเหตุของความเสียหายดังกล่าวควบคู่ไปกับการใช้แผนสำรองด้านการขนส่งเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการจัดส่งน้ำมันสู่ผู้บริโภคโดยไม่ให้หยุดชะงักปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลต่อรูปแบบการก่อการร้ายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างมากต่อการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงการก่อเหตุที่ขยายวงกว้างภัยคุกคามจากชาวต่างชาติที่เดินทางไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายและจำนวนผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติยืนยันว่ากลุ่มก่อการร้ายมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกันมากขึ้นทั้งอินเทอร์เน็ตและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในปฏิบัติการโจมตีพื้นที่สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญรวมถึงช่วยลักลอบขนยาเสพติดและอาวุธแถลงการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังการประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งตรงกับวาระครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ในสหรัฐโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติย้ำให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติเพิ่มความร่วมมือเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุเรียนเมื่อ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกรายการที่เติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ค่ะช่วงบ่ายๆมีเรื่องราวของการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดนะคะเขาก็นำทีมอินฟลูเอนเซอร์นะคะโดยมีอินฟลูชื่อดังของจังหวัดตราดนะคะพร้อมกับทีมนางงามเปิดตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกับอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดตราดตามรอยพลอยแดงทับทิมสยามยกมรดกวัฒนธรรมอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดสู่ประสบการณ์สร้างสรรค์ระดับโลกภายใต้แคมเปญรูททูริสต์นะคะผ่าน3ไฮไลท์กิจกรรมสุดพิเศษแกะรอยประวัติศาสตร์อัญมณีย้อนรอยตำนานทับทิมสยามที่พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีและสัมผัสวิถีร่อนพลอยธรรมชาติสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยการลงมือร่อนพลอยแดงแบบโบราณในสายน้ำธรรมชาติและมีดีไซน์งานศิลป์ชิ้นเดียวในโลกนะคะหรือว่างาน DIY นะคะสร้างสรรค์ผลงานพวงกุญแจเรซินประดับพลอยแดงนำเสน่ห์วัฒนธรรมมาสู่ของที่ระลึกอันทรงคุณค่าค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดนะคะที่ได้มีการจัดกิจกรรมอันซีนไทยๆตามรอยพลอยแดงทับทิมสยามซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแต่ก็คือการฟื้นชีพฟื้นชีวิตเพิ่มคุณค่าให้กับภูมิปัญญาอันทรงพลังของอำเภอบ่อไร่นำรากเหง้าทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นทุนทางเศรษฐกิจและสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่จะตราตรึงในใจของนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดตราดค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอบ่อไร่นะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดได้พาไปท่องเที่ยวนะคะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนวัตวิถีของดีของอำเภอบ่อไร่นะคะรวมถึงชุมชนบ้านช้างทูนนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีความพร้อมในการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมอาหารชุมชนนะตรงนี้ก็สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวได้ก็เวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมเนี่ยก็จะนำพืชท้องที่ท้องถิ่นที่มีนะคะทำอาหารการกินนะคะนั่นเป็นการชูเสน่ห์อัตลักษณ์ของชุมชนพื้นบ้านโดยในชุมชนบ้านช้างทูนเองก็จะมีพืชพันธุ์ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้หลากหลายโดยนิเวศพิพิธภัณฑ์บ้านช้างทูนนะคะก็เป็นชุมชนที่นำเสนออัตลักษณ์ของชาติพันธุ์วิถีนิเวศของกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวชองในจังหวัดตราดให้เป็นที่รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ของชองเผ่าซำเรซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิมตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตราดนะคะแล้วก็มีการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่หาชมยากยิ่งมีภูมิปัญญาในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอำเภอบ่อไร่ในยุคตื่นพลอยและก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความแปลกใหม่และต้องการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์สร้างคุณค่าสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนนะมีการเรียนรู้การทำยาดมจากสมุนไพรท้องถิ่นเครื่องจักสานจากต้นคลุ้มการนั่งพานะหรือซาเลนเจอร์นะคะไปทำกิจกรรมสปาโคนขาวร่อนพลอยแดงทับทิมสยามการทำฝายการอบสมุนไพรแบบดั้งเดิมหรือว่าสปาสุ่มไก่ รับประทานอาหารแบบชองสำเรเมนูท้องถิ่นนะคะซึ่งที่นี่ขึ้นชื่อก็เรื่องของแกงไก่กล้วยพระรับประทานกับข้าวเหนียวมูลนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของชาวบ้านชาวชุมชนนอกจากนี้ก็ยังมีวิถีชีวิตประเพณีความเชื่อต่างๆนะคะซึ่งในช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนนะคะนายสมชายเปลืองเวทได้เล่าถึงความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ของดีวัฒนธรรมประเพณีที่อยากสืบทอดรักษาไว้ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมสมชายเปลืองเวทครับผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนนิเวศพิพิธภัณฑ์ชองบ้านช่างทูลตำบลช่างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับ
4: สวัสดีค่ะฉันคำนองตุงคาเทพีรองประธานวิสาหกิจชุมชนตำบลช่างทูลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดค่ะ
3: ครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมทรงผีหิ่งนะฮะซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวชองที่เราสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับผมถึงเวลาช่วงเดือนที่เขาเล่นเขาก็จะบอกกับบรรดาคนที่เขามีเรื่องของผีเนี่ยเนาะในที่เขานับถือน่ะก็จะมารวมกันเล่นก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน6เน
4: า
3: ะเดือน6เดือน7เดือน8ประมาณนี้นะฮะเขาจะเล่นกันก็เล่นกันสมัยก่อนก็3วัน3คืนแต่ปัจจุบันนี่ก็ย่นระยะมาเหลือแค่คืนเดียวนะครับอันเล่นสมัยนี้ก็จะมีแค่เป็นเรื่องของรำอย่างเดียวเนาะรำการเล่นผีหิ่งนี่ก็เหมือนกันกับการขอพรการระลึกนึกถึงบรรพบุรุษนะฮะไหวระลึกถึงคุณของบรรพบุรุษแล้วก็ไหวขอพรกันประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละครั้งก็จะเล่นกันประมาณ3ยกเนาะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเรื่องเราก็จะเรื่องของบทเพลงเนาะให้ฟังเป็นคร่าวๆประมาณนี้นะถึงครับ
4: ค่ะจะร้องเพลงพี่หิ่งแต่สมัยโบราณมาจนถึงลูกหลานนี่ก็จะหมดไปแล้วถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ต่อไปข้างหน้าก็ไม่ได้ยินแล้วก็ไม่มีหมดศูนย์ไปเลยก็เลยคิดว่าเพลงอันนี้มันก็สำคัญอยู่กับชีวิตชาวช่องมาตั้งนมนานแล้วเราก็ต้องควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานชั้นหลังได้รู้ว่าประวัติศาสตร์ของชาวช่องเราเป็นยังไงมีนับถืออะไรยังไงประเพณีอะไรเราก็เลยคิดเขียนไอ้นึกเพลงที่ว่าเขาร้องมาเนี่ยก็จดบันทึกไว้บันทึกไว้เป็นตำนานแล้วก็ร้องเมื่อมีผู้ที่มาประสงค์ที่จะให้ร้องให้ฟังก็ร้องได้ค่ะว่าในเวลาเล่นเนี่ยก็มีคนเดียวแหละที่เสียงที่ว่า
3: แล้วคนเดียว
4: ได้ถึง20กว่าบทนะน้องนั่งเขาก็ไม่ไว้กันแล้วคนแก่ก็นั่งฟังไหนที่เขาเสริมได้เขาก็เสริมให้เราเนาะก็เลย
5: ยกแรกก็จะร้อง
4: กันก็ร้องเพลงอัญเชิญก่อนค่ะ
3: เชิญก่อนเชิญ

0: ครับอันนี้ก็คือบทเชิญ
1: เชิญเขาแล้วก็เขาก็เตรียมข่าวของขนมข้าวต้มเป็ดไก่อะไรก็เอามาม
0: าถวาย
1: มาจัดในหน้าหิ้งเลี้ยงบรรพบุรุษเราที่หลวงลับไปแล้วเนาะเมื่อเขาจะอยู่กับใครคนคนนั่นก็จะเจ็บป่วยทีว่าสมัยนี้ก็เหมือนกันไปหาหมอโรงพยาบาลหมอโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีอะไรมันมีมันไปเป็นอะไรมันเป็นโรคอะไรเนาะแต่กลับมาบ้านก็เหมือนเดิมพอเขาไปจัดแจงเรื่องผีสางของบรรพบุรุษปุ๊บดีลุกขึ้นมาได้ทำนู่นทำนี่ได้สบายเลยเขาก็เชื่อจุดนี่แหละหลายคนหลายคนที่รอดตายมาเพราะไปโรงพยาบาลไม่มีโรคนะกลับมามาหายอยู่กับอะไร
0: หรอคนชอง
1: รับการรักษาเนี่ย
0: บรรพบุรุษก
1: ็แล้วก็ที่นี่เพลงลาอีกบทหนึ่ง
0: เพลงลา
2: เพลงลา
0: เพลงลา
1: อันนี้เพลงลานะ

0: แล้วนี่ลาแล้วนะไปแล้วนะไปอันนี้ปดไปจริงๆแล้วนะอันนี้เตรียมลานั่นคือว่าคนที่นั่นก็ต้อง
1: ส่งเขาประมาณนี
0: ้อันนี้ส่งเขาแหละส่ง

0: ตอนเขากลับนี่เขาจะมีม้าคือจะเอาต้นไม้ก็ช่างกลับมากลับไรก็ช่างก็คนที่มาก็มาเขาก็จะขี่ม้ากลับคนที่นั้นก็จะเดินกลับมีองค์มันมีหลายอย่างค่ะแล้วแต่เขามาเขาไปเดินเขามาว่าเขามาว่างว่างว่างไว้เขาผมยิ้มไปเองเขา
1: พอเขาเล่นน่ะทั้งนี้เขาจะต้องเตรียมไว้เขาจะเอากลับมาเขาจะเอากลับป่วยทำเหมือนม้าเอาวางไว้ตอนส่งนะพอเช้านะพอส่งเช้าเนี่ยพอส่งเสร็จทีนี้ใครอยากขี่ม้าก็ขี่ม้าใครอยากจะขี่เรือครับขี่เรือไป ผมเคยเห็นอยู่ครั้งนึงเขาเล่นกันบันแม่แกจอนะไปตอนที่ผีไอ้เขาตีเขามาส่งนะก้อนน้ำนะก้อนน้ำไอ้มดแดงไม่ใช่น้อยไม่มีนั่นด้วยนะพุ่งเข้าไปในก้อนน้ำผมนึกมดเปียกแล้วบงกันไม่ไหวเรื่องน้ำเนี่ยสรุปแล้วไม่เป็นไรเลย
0: แล้วตอนนั้นบ้านพี่สาวเล่นก็โค้งกระโดดเข้าไปที่กอกล้วยเนาะแตนนั่นว่าร่างมันจะเล็กนะต่อยเอาอุ้ยใครแค่หัวกูใครแค่หัวกูวะต่อยตามอยู่รอกันลูล้านก็รอกันแต่ก็ไม่เป็นไงนะไม่โน้มไม่บวมไม่ได้นะ
1: เออแล้ว

0: ะเล
1: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
2: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอดภัย

0: ุดนี้คุณไปตราดแล้วหรือยังโอท็อปวิลเลจไปแล้วจะรักครับ
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
2: ต่อกันที่การท่องเที่ยวบ้านชำรากค่ะคุณผู้ฟังคะที่อำเภอเมืองตราดนะคะซึ่งบ้านชำรากนี่ก็เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมีจุดชมวิวธรรมชาติบนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความสำคัญและมีวิวทิวทัศน์มีทัศนียภาพที่กว้างไกลนะคะถ้าหากใครชื่นชอบธรรมชาตินะคะมาเที่ยวที่จุดชมวิวยุทธการบ้านชำรากมาชมอนุสรณ์สถานและจุดชมวิวบนยอดเขาที่มองเห็นวิวเมืองตราดและท้องทะเลได้กว้างไกลเป็นสถานที่รำลึกถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จากการสู้รบของยุทธการบ้านชำรากเมื่อปี2528นะคะตรงนี้บรรยากาศดีแล้วก็มีศาลาพักผ่อนให้ชมวิวแบบพาโนรามาเลยนะคะต่อจากนั้นไปก็จะเป็นเส้นทางชายแดนบ้านสำหลังบ้านหนองรีพื้นที่ประวัติศาสตร์และการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชายแดนแห่งใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องราวอธิปไตยไทยชมธรรมชาติป่าเขาและทัศนียภาพริมชายแดนนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวยุทธการบ้านชำรากและจุดชมวิวเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าหาญจากการปฏิบัติการยุทธการบ้านชำรากค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามีเสียงของนายทัศนาอินทพฤกษ์ซึ่งท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลชำรากได้พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านชำรากจะเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
3: สวัสดีครับผมนายทัศนาอินทพฤกษ์นายกเทศมนตรีตำบลชำรากครับสำหรับยุทธการชำรากนะก็ในอดีตนะก็เป็นการสู้รบของทหารไทยกับทหารเวียดนามนะที่เป็นทหารเวียดนามก็สืบเนื่องมาจากว่าทางทหารเวียดนามสู้รบกับทหารกัมพูชานะจะเรียกว่าเขมรแดงนะก็เขมรแดงก็แพ้นะก็ถอยร่นเข้ามาในเขตของประเทศไทยเรานะก็ทางทหารเรือทางตำรวจนะตะเวนชายแดนนะแล้วก็มีการขับไล่นะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณ42ปีที่ผ่านมานะฮะนะยอดเขายุทธการชำรากนะเราก็รบชนะทหารเวียดนามทหารเวียดนามก็ถอยร่นไปนะฮะนะก็ต่อมาก็เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลนะฮะก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางนะฮะเส้นทางไปที่เกิดประวัติศาสตร์นะที่เกิดประวัติศาสตร์นะที่ยอดเขายุทธการชำรากซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดนะฮะด้วยทำเลภูมิประเทศนะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะก็ในช่วงที่อากาศดีนะก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ในอำเภอเมืองตราดได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นตะกางแหลมกัดหรือว่ายาวไปถึงทางเอาช่อเอาใหญ่ได้นะฮะก็ทางเทศบาลก็นะต้องการให้สถานที่แห่งนี้นะเป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดท่องเที่ยวนะก็ได้ประสานกับโยธาจังหวัดนะเพราะว่าต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะทางเทศบาลไม่มีเงินนะฮะก็ในขณะที่ประสานไปเนี่ยก็ประสานไปทั้งหมด2แห่งด้วยกันนะฮะเรามีสวนสาธารณะขนาดใหญ่นะประมาณสัก45ไร่ก็ต้องปรับปรุงด้วยนะฮะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เราก็ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาในเรื่องของงานรอยกระทงนะงานตามประเพณีนะก็ประสานไปทางโยธานะฮะประจวบกับทางจังหวัดนะฮะแล้วก็หอการค้านะต้องการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้านสามหลังด้วยซึ่งบ้านสาม

0: หลังก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลชมากเรานะก็ตรงกันนะก็เลยมีการสำรวจเส้นทางโดยกรมทางหลวงชนบทนะร่วมกับโยธาด้วยนะก็ทางเทศบาลก็ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่นะว่าที่เราขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ไปจำนวนเท่าไหร่นะเราก็ทางที่ปรึกษาโยธานะก็ร่วมกับเทศบาลก็ช่วยกันออกแบบนะก็จะมีลักษณะเป็นมีหอสูงเนี่ยสำหรับดูทิวทัศน์นะแล้วก็ที่วางแผนโปรแกรมเพิ่มเติมไว้ก็จะในเรื่องของสกายวอล์กนะฮะสกายวอล์กนะฮะแล้วก็ในเรื่องของสวนดอกไม้นะฮะแล้วก็จุดรวมเหมือนอื่นนะในเรื่องของที่องค์ประกอบที่จะเป็นแลนด์มาร์กได้ก็คือในเรื่องของสถานที่จอดรถนะในเรื่องของที่พักอาศัยนะก็ประมาณนี้ครับก็ณปัจจุบันนะฮะเกี่ยวกับสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยของเราก็มีทำไปล่วงหน้าแล้วนะตอนนั้นก็ทำเองโดยเทศบาลงบประมาณก็ค่อนข้างจำกัดเนาะก็ทำก็มีสถานที่ซึ่งข้างบนเนี่ยก็จะมีอนุสรณ์สถานที่เกิดจากการสู้รบซึ่งมีอยู่แล้วมีศาลเสด็จเตี่ยนะมีจุดพักด้านบนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะมาสร้างแทนของเก่าที่เป็นไม้นะก็ของเราก็นะปัจจุบันก็มีเกี่ยวกับสตอรี่ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามว่าเป็นอย่างไรมีทหารบาดเจ็บเสียชีวิตอย่างไรแล้วก็มีทำไปบางส่วนและตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกับก็ตอนนี้ทางโยธาเนี่ยตั้งงบประมาณสำหรับการสำรวจไว้แล้วนะไม่ใช่ตั้งมีเงินงบประมาณสำหรับการสำรวจอยู่แล้วตอนนี้ก็อยู่ในการสำรวจแล้วก็ออกแบบนะก็เริ่มงบประมาณเนี่ยนะก็พองบประมาณค่อนข้างสูงนะประมาณ300กว่าล้านเนี่ยก็คงเป็นขั้นตอนเพราะว่าท้ายสุดเนี่ยโยธาก็ต้องของบประมาณไปที่สำนักงบประมาณนะฮะของงบประมาณไปที่กระทรวงนะฮะเพราะนั้นก็เราก็เริ่มแผนปี71 72 73นะก็ค่อยๆทำให้เป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปฮะครับครับก็ความไม่ปลอดภัยเนี่ยเกิดช่วงประมาณปีเศษเองถ้าที่ผ่านมาเนี่ยมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงเพราะว่ากัมพูชากับไทยเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันก็ไปมาหาสู่นะที่นี่ว่าที่เกิดความไม่ปลอดภัยเนี่ยอาจจะเป็นระดับบนนะเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็นเรื่องของอะไรมากกว่านะแต่ว่าโดยพื้นฐานพื้นเพแล้วเนี่ยประชาชนกัมพูชากับไทยก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งกันนะก็ณปัจจุบันก็ยังมีคนกัมพูชาเนี่ยที่ยังอยู่ในจังหวัดตากก็เยอะพอสมควรเป็นประชาชนที่เข้ามาใช้แรงงานเนี่ยโดยถูกต้องตามกฎหมายนะเราก็ไม่มีปัญหากันนะก็ที่ผ่านมาก่อนที่จะเกิดการสู้รบครั้งท้ายสุดเนี่ยหลังจาก42ปีเนี่ยก็เราก็บริเวณนี้เราก็มีการจัดงานวิ่งนะชมวิวทิวทัศน์มา4ปีแล้วนะก็ปีนี้วางแผนไว้ว่าจะจัดอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ก็มีการโปรโมทมีการเริ่มขายเสื้อสำหรับการเดินวิ่งนะก็ยังมีความมั่นใจอยู่แล้วก็สถานที่ตรงนี้ห่างจากชายแดนอยู่ประมาณสัก2กิโลนะ2กิโลครึ่งได้นะเพราะนั้นก็ถือว่าพี่น้องประชาชนยังมีความปลอดภัยอยู่นะ สำหรับแลนด์มาร์คแห่งนี้นะก็ผมมองดูนะเปรียบเทียบโครงสร้างที่เราจัดขึ้นสำหรับแลนด์มาร์คแห่งนี้เนี่ยก็ดูในจังหวัดตราดเนี่ยก็ยังไม่มีที่ไหนทำแบบเราเพราะนั้นของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดน่าสนใจน่าดึงดูดสำหรับคนที่จะมาท่องเที่ยวจังหวัดตราดที่ไม่ต้องการดูทะเลดูชายหาดอย่างเดียวนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยน่าจะรับนักท่องเที่ยวได้พอสมควรเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็ลงเกาะช้างเกาะปูเกาะหมากแล้วเนี่ยก็สถานที่บนบกเนี่ยก็ยังไม่มีจุดไหนที่เป็นไฮไลท์ได้เท่าที่ของตำบลชำรากเขายุทธการชำรากเราครับ
1: ครับก็สำหรับตำบลชำรากเรานะฮะก็
0: นอกจากแลนด์มาร์คแห่งนี้เนาะก็ยังมีสวนสาธารณะบ้านเกาะเกตที่มีพื้นที่นะประมาณสัก45ไร่เรามีป่าชายเลนที่สมบูรณ์นะมีพันไม้ทางทะเลเนี่ยถือว่ามากสุดในเขตอำเภอเมืองนะประมาณหมื่นฝ่าไร่เป็นป่าสมบูรณ์นะเรามีวัดคิรีวิหารซึ่งเป็นวัดที่เป็นพระอารามหลวงนะฮะเรามีป่าชายเลนมีวัดนะเพราะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาตำบลชำรากนะก็สามารถเที่ยวได้ครบวงจรนะเรามีสถานศึกษานะได้ทำโรงแรมไว้รองรับนักเที่ยวประมาณ12ห้องนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามาตำบลชำรากนะแล้วก็ฝันเป็นจริงที่เกิดแลนด์มาร์กเนี่ยก็ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนะมาอยู่ตำบลชำรากได้1วันเต็มๆนะแถมมีที่พักอาศัยเพราะนั้นทางสถานศึกษาก็จะก่อเกิดรายได้นะมีโรงแรมนะมีอาหารพี่น้องประชาชนก็จะได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยวนะก็ในเรื่องของการค้าขายเศรษฐกิจนะในเรื่องของอาหารร้านค้านะก็คิดว่าพี่น้องประชาชนของชำรากเนี่ยก็เป็นพ่อค้าแม่ค้ากันเยอะมากนะสินค้าการเกษตรก็สามารถขายผ่านนักท่องเที่ยวได้นะไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจชุมชนต่างๆเนี่ยครับผม
2: คุณผู้ฟังคะนั่นก็คือประวัติความเป็นมาของยุทธการบ้านชำรากนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็มีการดำเนินการนะคะดำเนินการพิทักษ์อธิปไตยนะคะได้ไว้ให้ลูกหลานได้คงอยู่นะคะซึ่งนะคะตรงนี้ก็มีความสำคัญสำหรับเส้นทางจุดชมวิวยุทธการบ้านชำรากนะคะก็จะต้องเดินทางมาบนถนนสุขุมวิทสาย3นะคะหรือว่ามุ่งหน้ามาสายตราดคลองใหญ่นะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าซอยวัดชำรากตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดแล้วก็ขับรถไปตามถนนอีกประมาณ14กิโลเมตรก็จะถึงจุดจอดรถทางขึ้นเขาก็จะมีความลาดชันและไม่ควรขับรถออกนอกเส้นทางนะคะซึ่งก็จะมีจุดชมวิวมีอนุสรณ์สถานยุทธการบ้านชำรากอนุสรณ์สถานพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้กราบสักการะมีศาลาให้นั่งพักหลายจุดนะคะโดยจุดชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สามารถมองเห็นจังหวัดตราดโดยรอบได้นะคะอากาศดีก็จะเห็นถึงทะเลเกาะช้างเลยทีเดียวนะคะถ้าวิวดีอากาศดีนะมีห้องน้ำห้องท่าไว้คอยบริการมีที่จอดรถไว้อำนวยความสะดวกถ้าใครสนใจอยากจะมาเที่ยวชมมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็มากันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะและล่าสุดนะคะในช่วงปลายปีนะคะลมเย็นๆลมโชยๆในช่วงของต้นฤดูหนาวนะคะที่บ้านชำรากแห่งนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมงานวิ่งชมวิวทิวบรรทัดทิวบรรทัดก็คือเขาบรรทัดเนาะก็จะมองเห็นวิวย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ยุทธการบ้านชำรากนะคะช่วงนี้ทางบ้านชำรากนะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะมาร่วมวิ่งชมวิวสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติร่วมรำลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าผู้เสียสละณจุดชมวิวยุทธการบ้านชำรากในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ณจุดชมวิวยุทธการบ้านชำราก ตำบลชำรากจังหวัดตราดนะคะระยะทาง3กิโลเมตรมีเสื้อที่ระลึกสำหรับผู้สมัครนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นรุ่นการแข่งขันตามช่วงอายุทั้งชายและหญิงวิ่งให้สนุกสุขภาพดีได้ชมวิวร่วมสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์บ้านชำรากไปด้วยกันอย่ารอช้าสมัครเลยนะคะแล้วก็พบกันที่บ้านชำรากนะคะซึ่งสำหรับกิจกรรมในการวิ่งนะคะในวันที่6ธันวาคม2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา 4:30 นะคะลงทะเบียนณจุดที่รอในณจุดเริ่มต้นการวิ่งนะคะไปลงทะเบียนที่นั่นแล้วก็5:00 นี่ก็จะมีพิธีเปิดงานโดยกองร้อยทพนย534ค่ะ 5:30 ปล่อยตัวนักวิ่ง3กิโลเมตร7:00 นะคะนักวิ่งติดอันดับรายงานตัว8:00 มอบรางวัล นักวิ่งที่ติดอันดับแล้วก็พักรับประทานอาหารนะคะ9:00เสร็จสิ้นกิจกรรมค่ะก็เป็นกิจกรรมแบบคร่าวๆนะคะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมกันวิ่งให้สนุกสุขภาพดีได้ชมวิวและได้ประโยชน์ด้วยค่ะเอาละค่ะนั่นคือเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสีสันตะวันออกวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ต้องเริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยกำชับให้หาแนวทางพัฒนา Data Center ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศสูงสุดครอบคลุม4ด้านสำคัญภายใต้เงื่อนไขดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานการประชุมที่ได้รับมอบหมายจากนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าที่ประชุมหารือทิศทางการพัฒนา Data Center ในประเทศไทยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและหารือแนวทางการพัฒนา Data Center ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยพิจารณาครอบคลุม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจและระบบนิเวศข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำข้อมูลหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งในการประชุมจะรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอจากการพิจารณาในแต่ละด้านนำไปจัดทำแนวทางที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบาย Data Center พิจารณาต่อไปทั้งนี้ต้องการให้การพัฒนา Data Center ของประเทศไทยเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประเทศควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมและการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศครั้งใหญ่เพื่อสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
9: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมการบังคับใช้กฎหมายในประเทศคนต่างด้าวที่กระทำผิดพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานตั้งแต่กระบวนการดำเนินคดีส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรจนถึงการขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม
10: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการในประเทศร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้การปฏิบัติตามพรบการในประเทศและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศพ.ศ.2569เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและในทิศทางเดียวกันซึ่งแนวทางดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินการกับคนต่างด้าวที่เข้าข่ายตามกฎหมายอาทิเข้าข่ายโดยมิชอบทำงานหรือประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโดยมิชอบรวมถึงการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมโดยเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดช่องว่างและเพิ่มความรวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมายทั้งนี้เมื่อมีคำสั่งในประเทศจะดำเนินการส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งข้อมูลให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือแบ็คลิสต์ราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
12: ่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038-39-8038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
13: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
14: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
15: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
16: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า

0: ที่เราออกเดินทางทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทำงานและทุกชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนมีพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนปตท.มุ่งพัฒนาพลังงานอย่างมั่นคงควบคู่การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยปตท.พลังที่ขับเคลื่อนวันนี้เพื่ออนาคตที่ดีกว่า
1: วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและป

0: สวัสดีค่ะรายการคิดดีวันนี้จะพาไปชมความสามารถของน้องๆกับการแสดงศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าละครชาตรีเท่งตุกค่ะเป็นหนึ่งในการแสดงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจันทบุรีวันนี้น้องๆรุ่นใหม่ของโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประจักษ์พงศ์วิทยาอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีกำลังสืบสานศิลปะการแสดงนี้ต่อยอดจากปู่ย่าตายายให้ยังคงอยู่และมีชีวิตในยุคปัจจุบันแต่ละท่าทางของนักแสดงเด็กๆถ่ายทอดด้วยความตั้งใจและสนุกสนานไม่เพียงแต่สืบทอดความเป็นมาของละครชาตรีเท่งตุ๊กแต่ยังปลูกฝังให้เด็กรู้คุณค่าและวัฒนธรรมพื้นบ้านและความภูมิใจในรากเหง้าของตนเองละครชาตรีเท่งตุ๊กศิลปะพื้นบ้านที่ยังคงมีชีวิตและเติบโตไปกับเด็กๆของจันทบุรีค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายรัฐพลสร้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประจักษ์พงศ์วิทยาอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีครับความเป็นมาของโรงเรียนนะครับโรงเรียนนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่13มีนาคม2467โดยหลวงสถิตสิงหาเสนานะครับตอนนั้นท่านเป็นนายอำเภอของอำเภอแหลมสิงห์ครับเป็นผู้จัดตั้งครับความเป็นมาของละครชาตรีเท่งตุ๊กนะครับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมานะครับด้วยละครชาตรีเท่งตุ๊กเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะอำเภอแหลมสิงห์และอำเภอบางกะชัยก็สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนักเรียนที่เข้ามาในโรงเรียนของโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนเนี่ยฮะเราจะมีหลักสูตรสถานศึกษานะครับในการที่จัดการเรียนการสอนของละครชาตรีเท่งตุ๊กนักเรียนก็จะได้รับการเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมปีที่3นะครับโดยจะแบ่งหลักสูตรกันไปเป็นช่วงชั้นนะครับอนุบาลก็จะให้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการแสดงส่วนป.1 ป.2 นะครับก็จะเริ่มเรียนที่มาของละครชาตรีเท่งตุ๊กนะฮะชั้น4 5 6ถึงม.3 ก็จะเรียนเกี่ยวกับท่ารำนะครับแล้วก็การเรื่องของดนตรีนะครับแล้วพอถึงชั้นมัธยมป.5 ป.6 ม.1 2 3นักเรียนก็สามารถแสดงและเล่นดนตรีเท่งตุ๊กได้ครับศิลปะละครเท่งตุ๊กเนี่ยมันสืบทอดมาในหมู่บ้านนะครับเด็กทุกคนก็ที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยว่าเป็นผู้ปกครองนะครับสอนถ่ายทอดกันมานักเรียนทุกคนก็สามารถแสดงได้นะครับแล้วก็เด็กทุกคนก็แสดงอย่างมีความสุขนะครับชอบในกิจกรรมนี้ครับส่วนฟีดแบคของนักเรียนนะครับหรือผลตอบรับนักเรียนด้วยมันเป็นเรียกว่ามรดกทางวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดทางสายเลือดนะครับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยนะฮะก็จะชอบกิจกรรมนี้มากเพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนได้แสดงจริงนะครับก็จะชอบมากกว่าการเรียนอยู่ในห้องเรียนนะครับอ๋อกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่มีส่วนร่วมทั้งชุมชนนะครับโรงเรียนชุมชนแล้วก็หน่วยงานราชการเด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับด้วยความเป็นวัฒนธรรมมรดกสืบทอดของอำเภอแหลมสิงห์เนี่ยสามารถไปต่อเนื่องได้ในระดับมัธยมซึ่งมันก็จะมีหลักสูตรต่อเนื่องกันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมแล้วก็เราก็มีความร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับแล้วก็วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีซึ่งจัดกิจกรรมร่วมกันทำ MOU ร่วมกันทุกปีนะครับนักเรียนได้ไปแสดงล่าสุดเนี่ยได้ไปแสดงเรื่องของการนำเสนอเรื่องของโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมที่โรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์นะครับเป็นงานของกระทรวงศึกษาธิการเราก็ได้เอานักเรียนไปแสดงนะครับซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนและ Facebook นะครับอย่างต่อเนื่องทุกปีครับครับตอนที่ผมมารับตำแหน่งที่นี่นะครับชาวบ้านนะครับผู้ที่สืบทอดนะคุณย่าที่ทำเรื่องนี้มาแล้วสอนนักเรียนนะครับเขาก็บอกว่าผอ.อย่าทิ้งเรื่องนี้นะขอให้อยู่คู่โรงเรียนไปแล้วก็อยากให้นักเรียนนะครับได้เรียนเกี่ยวกับละครชาตรีเท่งตุ๊กเพื่อจะรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอำเภอเราให้อยู่ต่อไปนะครับอย่างยั่งยืน
0: วันนี้น้องๆคนเก่งของเราจะพาไปรู้จักกับละครชาตรีเท่งตุ๊กการแสดงพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะน้องๆเหล่านี้คือนักแสดงรุ่นเล็กที่สนใจสืบสานศิลปะการแสดงของปู่ย่าตายายไม่เพียงแต่เรียนรู้ท่าทางและบทบาทในการแสดง แต่ยังสามารถนำไปต่อยอดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์บางครั้งการฝึกละครชาตรีเท่งตุ๊กยังช่วยให้น้องๆมีรายได้เล็กๆน้อยๆในวันหยุดและได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างสนุกสนานละครชาตรีเท่งตุ๊กไม่ใช่เพียงศิลปะพื้นบ้านแต่คือโอกาสในการเรียนรู้สร้างสรรค์และสนุกไปกับวัฒนธรรมของเราเองค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อนายอภิสิทธิ์ศรีนวลตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคมอาทรสังขะวัฒนศรีอุปถัมภ์เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดท่าหัวแหวนประจักษ์พงศ์วิทยาครับเริ่มแสดงเท่งตุ๊กมาตั้งแต่เด็กเลยครับประมาณอายุ 4-5 ขวบครับคือที่บ้านนะครับเป็นละครชาตรีเท่งตุ๊กเก่าก็เลยไปฝึกได้ยินเสียงดนตรีได้ยินท่ารำดูจากย่ารำบ้างครับก็เลยชอบมากเลยครับตอนแรกที่เริ่มฝึกนะครับยากครับเหมือนแบบว่าเรายังทำอะไรไม่เป็นเราได้ยินแค่เสียงจังหวะแค่แบบมองเห็นผู้ใหญ่รำให้เราดูแต่พอเราฝึกจริงๆก็ง่ายดีครับประวัติของเท่งตุ๊กเนี่ยครับโบราณนี้นะครับคุณทวดก็จะจำไม่ได้แต่ก็คุณทวดเนี่ยครับคุณยายมะลิชอบชนได้ฝึกกับคุณยายแววกับยายวาดนะครับคุณยายแววกับยายวาดก็ได้ฝึกกับคุณครูคนเก่าคนก่อนที่ชื่ออะไรจำผมก็จำไม่ได้นะครับแต่เวลาไหว้ครูหรือนึกถึงคุณครูจะนึกถึงชื่อคุณครูว่าคุณครูขุนทองครับแล้วก็คุณครูทิมเวลาไหว้ครูก็จะนึกถึงคุณครูเป็นใหญ่ครับผู้ที่มาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการแนะนำกายนะครับมีชายบาทนะครับอันนี้คือเรียกว่าชายบาทนะครับอันนี้เป็นโจงสำเร็จนะครับเมื่อก่อนจะนุ่งเป็นโจงหางหงอันนี้จะเป็นทักษวงอันนี้จะเป็นสร้อยสังวานอันนี้จะเป็นข้อมือนะครับอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวพระนะครับแล้วก็มีกางเกง1ตัวครับการใช้แสดงของเต้งทุกนะครับก็จะมีการใช้จังหวะนะครับจะมีกลองมีโทนในการช่วยให้นางรำรู้จังหวะขึ้นมีสิ่งมีฉากมีกลับนะครับและนางรำก็จะรู้ว่าท่านี้เป็นยังไงจังหวะมาแล้วนางรำจะขึ้นยังไงครับเลยจะรู้โดยต้องใช้มีสีหน้าท่าทางยิ้มสวยๆก็จะมีคนดูและคนชมเยอะครับแต่ละคนล่ะครับก็จะใช้เวลาสักประมาณ3อาทิตย์บ้าง1อาทิตย์บ้างแล้วแต่คนที่แบบถนัดจริงๆถ้าคนแบบเก่งมากๆฟังจังหวะรำให้ดูปุ๊บก็จะรำเป็นเลยครับรำง่ายบางคนก็จะคิดว่ายากครับบางคนก็คิดว่าง่ายเพราะว่าดนตรีมันก็ง่ายอยู่ครับมันก็ไม่ได้ยากถึงทีเดียวพอเราเป็นแล้วก็ทำให้เราอะรู้จังหวะอย่างดีเลยครับก็จะไม่ยากแต่ถ้ารุ่นน้องเข้ามาใหม่ๆก็จะยากนิดนึงครับอ๋อโชว์ที่โรงเรียนสตรีมันดาพิทักษ์ในงานจันนิวเจนครับก็จะเอาประวัติของละครที่ตุ๊กมาอยู่ในคำร้องแล้วก็เสนอโรงเรียนไปที่จันนิวเจนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนะครับแล้วก็คนดูเยอะแยะเลยทำให้ความปลื้มปิติแล้วก็มีความสุขในครั้งนั้นมากเลยเท่งตุ๊กนะครับมีความหมายสำหรับผมมากคือเป็นชีวิตที่ทำให้ผมมีความสุขที่ทำให้ผมมีกินมีใช้ก็เพราะว่าการรำการร้องเนี่ยครับทำให้ผมเนี่ยมีความสุขมากที่สุดในการทำและผมก็จะอยากจะสืบสานต่อไปไม่ให้มันตกทอดหรือสาบสูญหายไปแหละครับผมเลยต้องรักอนุรักษ์ละครชาตรีเท่งตุ๊กของจันทบุรีไว้ครับผมก็จะมีคำแนะนำว่าการรำเท่งตุ๊กนะครับก็จะมันจะมีการรำยากนิดนึงก็จะให้เพื่อนๆน่ะมาลองดูเวลาที่หนูเป็นแสดงที่ไหนหรือจะอะไรที่ไหนนะครับก็จะให้เพื่อนๆหรือน้องๆมาดูถ้าเพื่อนๆแล้วน้องๆชอบก็ไปได้ครับแล้วผมก็จะนำความรู้ตรงนี้ไปให้เพื่อนๆน้องๆได้ทำกันครับอยากพัฒนาด้านนี้แหละครับอยากพัฒนาให้ไปไกลที่สุดจนฝ่าที่ผมจะทำไม่ไหวผมจะอนุรักษ์ละครชาตรีเท่งตุ๊กของจันทบุรีนะครับให้มันดังที่สุดในประเทศไทยเลยแล้วก็จะทำให้ชาวจันทบุรีรู้ว่าละครชาตรีเท่งตุ๊กของภาคตะวันออกเราเนี่ยมันดีแค่ไหนเป็นของพื้นบ้านที่เราควรอนุรักษ์รักษาไว้ครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุจรีใจเย็นค่ะเป็นครูโรงเรียนวัดท่าหูแหวนประจักษ์พงศ์วิทยาค่ะรับผิดชอบด้านการสอนเท่งตุ๊กค่ะ แรงบันดาลใจในการสอนเท่งตุงนะคะก็คือในอำเภอของเราเนี่ยจะมีการแสดงเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีอะไรนะคะมีคณะที่เป็นแบบตั้งแต่โบราณมาค่ะเขาสืบทอดมาในอำเภอของเราเนี่ยก็เลยเชิญครูนะคะที่เขาเป็นเจ้าของอะค่ะเชิญครูเข้ามาสอนให้กับเด็กๆเพื่อที่จะฟื้นฟูศิลปะของเราให้มันคงต่อไปอะค่ะเท่งตุ๊กของโรงเรียนเรานะคะก็มีมาประมาณ 5-6 ปีได้แล้วค่ะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด167คนค่ะจะเป็นชุมนุมนะคะก็จะมีประมาณ20คนนะคะอ๋อโชว์นอกสถานที่นี่คือเราไม่ได้เน้นว่านักเรียนจะต้องใช้ประกอบอาชีพอะค่ะเพียงแต่ว่าให้นักเรียนได้แสดงถึงศิลปะของเราเนาะแล้วก็แต่ว่าอำเภอของเราเนี่ยก็จะมีชุมนุมที่เป็นเกี่ยวกับศิลปะตรงนี้ค่ะเขาก็จะไปรับงานข้างนอกตรงนี้ค่ะก็ที่เราเอาเพลงในอำเภอแหลมสิงห์นะคะเข้ามาเพราะว่าเราจะได้ฟื้นฟูศิลปะของเราอะค่ะให้มันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเราอะค่ะมันจะเป็นเพลงที่เราแต่งของเป็นของประจำของโรงเรียนเราเลยอะค่ะ

0: ันรักษาหน้าลงไหลก็อยากให้นะคะในอำเภอของเราเนี่ยมีการสืบสานวัฒนธรรมในการรำเท่งตุ๊กนะคะให้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะโรงเรียนในรอบๆของเราเนี่ยก็จะมีหลายโรงเรียนที่สนใจค่ะแล้วเราก็ร่วมกับวิทยาลัยนาฏศิลป์นะคะไปฝึกร่วมกันแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันเป็นของอำเภอค่ะ
1: ต่อไปเราไปชมละครชาตรีเท่งตุ๊กของน้องๆ นักแสดงรุ่นเล็กกันค่ะเด็กๆ เหล่านี้ตั้งใจสืบสานศิลปะพื้นบ้านถ่ายทอดท่าทางและบทบาทด้วยความสนุกสนานพร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมอันงดงามของจันทบุรีไปพร้อมๆกันค่ะ

0: และนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของน้องๆในการแสดงละครชาตรีเท่งตุ๊กค่ะทุกท่ารำเคลื่อนไหวไปตามจังหวะดนตรีเฉพาะตัวน้องๆต้องผ่านการฝึกฝนทั้งจังหวะก้าวเท้าการเคลื่อนไหวของมือและการสื่ออารมณ์ผ่านท่าทางอย่างสวยงามนี่แหละค่ะคือคนเก่งของรายการคิดดีที่ไม่เพียงสื่อสารศิลปะพื้นบ้านแต่ยังสร้างสรรค์ความสนุกและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของเรา
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนาภาสร้อยศรีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ
2: สวัสดีค่ะดิฉันเด็กชายสมบัติเนรุณตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ
1: ตอนนี้หนูเรียนละครเท่งตุ๊กมาประมาณ 2-3 ปีได้แล้วค่ะจากการเรียนละครเท่งตุ๊กได้การรำได้การฝึกร้องได้ทั้งท่ารำใหม่ๆและการรำซัชชาตีหรือและเล่นละครต่างๆค่ะ
2: สำหรับตัวหนูนะคะการรำละครเท่งตุ๊กนี่มีความสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้ต่อท่อต่อการใช้ชีวิตในประจำวันได้สำหรับคนที่ชอบรำการใช้ชีวิตในประจำวันนะคะอย่างเช่นเราค่ะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะละครเท่งตุ๊กมีความยากหรือง่ายแค่ไหนแล้วคะมีความยากแค่บางท่าที่เราไม่สามารถรำได้ค่ะและง่ายบางท่าที่สามารถรำได้ค่ะอย่างเช่นการรำซัดอาจจะงงนิดหน่อยค่ะ
2: หนูคิดว่าชอบตรงที่ลองค่ะมีบางเอื้อน แต่หนูทำไม่ได้ไงคะเพราะหนูไม่มีเสียง ชอบที่ว่าทำไมถึงท่าสวยงามคนรำสวยคนส

0: ข้าสวยเราสองคนก็สวยแพ้กันค่ะ
1: อยากฝากถึงเพื่อนที่สนใจการลำเท่งตุกนะคะขอให้ทุกคนลำอยากให้ทุกคนลำได้ค่ะเพราะว่าละครเท่งตุกมันจะหายไปเรื่อยๆถ้าไม่มีคนลำค่ะ
0: สำหรับตัวหนูนะคะก็อยากจะเชิญพี่ๆทุกคนนะคะมาร่วมสืบสานวัฒนธรรมเท่งตุกของพื้นบ้านเรานะคะมาเรียนกันเยอะๆนะทุกคนไม่ได้ยากที่เราคิดนะขอแค่ทุกคนลองรำดูแล้วทุกคนจะคิดออกเองค่ะ
2: ความรู้สึกถ้าเกิดแท่งตุ้งหายไปนะครับความรู้สึกผมก็คือจะเสียใจเป็นอย่างมากเพราะว่าตอนที่เราอายุ 4-5 ขวบเราก็อยู่คุกคีกับละครแท่งตุ๊กมันทำให้เราอ่ะมีความสุขแล้วพอเราเติบโตมาถ้าเราเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็สืบสานไปต่อเรื่อยๆแต่ถ้าวันนึงมันหายไปก็คงจะเสียใจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นของพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีที่คู่กับชาวจันทบุรีมาอย่างช้านานแล้วครับถ้ามันไม่มีอยู่แล้วก็คงจะเสียใจอย่างมากๆเลยความรู้สึกผมก็คือรู้สึกดีว่าที่โรงเรียนนี้ยังอนุรักษ์ของพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีไว้แล้วทำให้ตัวผมน่ะมีความสุขมากๆเลยครับผมก็รู้สึกว่าที่ท่านผู้อำนวยการคณะครูของโรงเรียนแห่งนี้นะครับได้นำความรู้ตรงนี้มาแพร่ขยายในโรงเรียนให้พี่ๆน้องๆ นะครับได้รับรู้ถึงว่าเท่งตุ๊กอยู่ในอำเภอแหลมสิงห์ทำให้ผมนะครับรู้สึกขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูและพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดของละครชาตรีเท่งตุ๊กพื้นบ้านของจังหวัดจันทบุรีครับผมอยากจะบอกกับครูบาอาจารย์ว่านะครับผมจะรักษาละครชาตรีเท่งตุ๊กจนฝ่าผมจะหมดลมหายใจและจะสืบสานต่อยอดให้ลูกหลานทำละครชาตรีเท่งตุ๊กของจังหวัดจันทบุรีสืบต่อไปเลยครับผมก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆหรือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาต่อที่โรงเรียนนะครับผมก็อยากจะบอกว่าละครแท่งตุ๊กนะครับมันมีมานานอย่างช้านานตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าของเราแล้วผมก็อยากจะให้รุ่นลูกรุ่นหลานหรือน้องๆพี่ๆทุกคนน่ะที่จบไปแล้วหรือกำลังศึกษาอยู่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของละครชาตรีพื้นบ้านแท่งตุ๊กของเราเนี้ยให้ดำรงรักษาไว้อย่าทอดทิ้งครับเพราะว่าการที่เราทอดทิ้งไปเลยมันก็จะสูญหายของตำบลปากน้ำเป็นสิ่งก็ละครทั้งตัวก็จะหายไปแล้วก็จะไม่มีให้รับชมเราก็แค่ได้ชมวิดีโอต่างๆที่เราเคยถ่ายไว้แต่ถ้าหาของแท้ที่จริงๆเราอยากดูแบบอยากลำเนี่ยมันก็จะหาไม่ได้ก็เลยอยากให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญที่จะเอาละครทั้งตัวเนี่ยเก็บไว้ช่วยสืบสานดูแลและรักษาของละครชาตรีพื้นบ้านของเท่งตุ๊กนี้ไว้อย่างยาวนานขอให้ทุกคนตระหนักเรื่องนี้ด้วย

และนี่คือการแสดงละครชาตรีเท่งตุกที่สะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามของจันทบุรีค่ะละครชาตรีเท่งตุกเป็นศิลปะพื้นบ้านที่ถูกสืบสานมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้ถูกนำมาต่อยอดโดยน้องๆ นักแสดงรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจและความรักในศิลปะของเราทุกท่ารำทุกจังหวะการเคลื่อนไหวและการสื่อผ่านมือและสายตาล้วนต้องผ่านการฝึกฝนอย่างละเอียดความภูมิใจนี้ไม่ได้เพียงอยู่แค่ในเสียงกลองและท่ารำแต่ยังอยู่ในความพยายามของน้องๆที่ตั้งใจเรียนรู้ฝึกฝนและนำความรู้ที่ได้รับจากครูไปปรับใช้ในชีวิตจริงทั้งการทำงานร่วมกันความอดทนและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์น้องๆได้พิสูจน์ให้เราเห็นถึงศักยภาพในการรักษาและเผยแพร่ศิลปะพื้นบ้านให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสนุกไปพร้อมๆกันพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกับชีวิตประจำวันและยังคงคุณค่าได้อย่างยั่งยืนละครชาตรีเท่งตุกไม่ได้เพียงแค่เป็นการแสดงบนเวทีแต่คือบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราเห็นถึงความอดทนการทำงานร่วมกันความรับผิดชอบและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยขอขอบคุณน้องๆ นักแสดงทุกคนที่ได้นำความรักความตั้งใจและความสามารถมาถ่ายทอดให้เราได้ชมและขอให้ทุกคนหมั่นฝึกฝนต่อไปเพื่อสืบสานศิลปะพื้นบ้านให้ยังคงอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่ต่อไปละครชาตรีเท่งตุกศิลปะที่ไม่เพียงเป็นมรดกแต่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาความงดงามนี้ต่อไปค่ะวันนี้รายการคิดดีลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นต้านการช่อโกงออนไลน์คืนทรัพย์สินผู้เสียหายถูกช่อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์คืนทรัพย์ผู้เสียหายถูกช่อโกงเงินทางออนไลน์แล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาท
6: พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถาบันการเงินและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกมิจฉาชีพลวงโอนเงินทางออนไลน์โดยได้ดำเนินภารกิจทางการเข้าพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาในที่เกิดเหตุระหว่างกดเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารตลอดจนการแกะรอยสืบค้นเบาะแสซึ่งปัจจุบันบัญชีม้ามีการปรับรูปแบบจากบัญชีบุคคลเป็นนิติบุคคลทำให้การสืบสวนดำเนินการได้ยากมากขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ก็เร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างเต็มที่โดยล่าสุดสามารถเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายตามมูลค่าที่ได้รับความเสียหายแล้วเกือบ600คนมูลค่ารวมกว่า130ล้านบาทผ่านิชคาดหน้ารายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการย้ำนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI หนุนสร้างรายได้อย่างมั่นคง
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ NTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภักดิ์ราพันพิญโยทีมข่าวสวทนครราชสีมารายงาน
0: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีเปิดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 2,000 รายการลดราคาสูงสุดร้อยละ60
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569ณบริเวณวัดโขงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่ไปกับการเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรโดยภายในงานได้รวบรวมสินค้าอุปโภคบริโภค10หมวดหมู่รวมกว่า 2,000 รายการมาจัดจำหน่ายในราคาลดสูงสุดถึง160พร้อมนำเสนอสินค้าไฮไลท์ราคาพิเศษเพื่อกระตุ้นกำลังซื้ออาทิไข่ไก่เบอร์ M แผงละ85บาทน้ำตาลทรายกิโลกรัมละ20บาทน้ำมันปาล์มขวดละ40บาทข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมถุงละ130บาทรวมถึงการนำผลไม้ตรงจากกลุ่มเกษตรกรมาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดเช่นมังคุดกิโลกรัมละ35บาทและลองกองกิโลกรัมละ25บาทซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันเสาร์ที่12กันยายน2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสักแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย16นาฬิกาโดยประมาณจนถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้ว FM 103.25 MHz ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้บอกเลยว่ามีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่ก็มีอัปเดตความเคลื่อนไหวนิดนึงเนาะก็จะนำมาบอกกล่าวแล้วแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นล่าสุดนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรใครอยากรู้ต้องรอติดตามกันเลยในรายการวันนี้นะคะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นข่าวเลยค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ยังไงอยู่รับฟังรายการไปพร้อมๆกันนั้นจากนี้อีก1ชั่วโมงเลยนะคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ขออนุญาตมาเริ่มต้นวันกันด้วยข่าวของสภาพอากาศกันก่อนเลยดีกว่าค่ะมาอัปเดตกันสักนิดนึงดีกว่าเนาะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศระบุว่าในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนลดลงนะคะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่วนสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่ 14-16 กันยายนบริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งทางตะวันออกของภาคทั้งนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันหนึ่งนะคะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นนะคะเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงมาเป็นความหย่อมอากาศขออภัยค่ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงและจะเคลื่อนเข้าแนวร่องมรสุมต่อไปก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะนี้กันไว้ด้วยค่ะส่วนสำหรับข้อควรระวังนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ ส่วนสำหรับชาวเรือค่ะก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่15ถึง17กันยายนนี้ค่ะยังไงช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักกันไว้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับหน้าฝนแบบนี้ค่ะในเรื่องของการขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดทางปภ.ค่ะได้ออกมาเตือนภัยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ได้ออกมาแนะนำถึงเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เปียกลื่นค่ะโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศนะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าในช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกแล้วก็ลื่นมันก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการยึดเกาะของยางรถยนต์ทำให้ระยะเบรกยาวขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วรถก็จะเสียการทรงตัวได้ค่อนข้างง่ายเพื่อความปลอดภัยค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ขอแนะนำเทคนิคสำคัญในการเบรกแล้วก็ควบคุมรถอย่างถูกวิธีในช่วงหน้าฝนดังนี้ค่ะโดยอย่างแรกเลยนะคะก็คือผู้ขับขี่ค่ะควรใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางนะคะโดยทำการผ่อนคันเร่งแล้วก็ลดความเร็วลงก่อนถึงทางแยกหรือว่าทางโค้งหรืออาจจะจุดเสี่ยงด้วยนะคะพร้อมกับเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มระยะการตัดสินใจเบรกที่ปลอดภัยเนื่องจากระยะเบรกบนถนนเปียกเนี่ยจะยาวขึ้นกว่าปกติรวมถึงผู้ขับขี่นะคะห้ามเบรกรถกระทันหันหลีกเลี่ยงการแตะเบรกอย่างรุนแรงในทันทีเพราะอาจจะทำให้รถนั้นเสียหลักทรงตัวและหมุนเคว้งได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบเบรก ABS นะคะซึ่งถ้าหากรถที่มีระบบเบรก ABS ก็ควรใช้ให้ถูกวิธีหากจำเป็นต้องหยุดรถฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องระบบก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันล้อล็อกและช่วยให้ผู้ขับขี่ยังสามารถควบคุมทิศทางรถได้รวมทั้งห้ามหักพวงมาลัยกระทันหันขณะเบรกด้วยนะคะให้ประคองพวงมาลัยให้นิ่งที่สุดเลยแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนทิศทางอย่างนุ่มนวลช้าๆป้องกันรถเสียการทรงตัวค่ะซึ่งนอกจากเทคนิคการขับขี่แล้วนะคะก็ขอให้มันตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอโดยเฉพาะสภาพยางแล้วก็ระบบเบรกนะคะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะแล้วก็ขอฝากไว้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนท่านไหนอยากจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะหรือสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือทาง LINE ที่ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็รอให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะและจากเรื่องของข่าวสภาพอากาศแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกันไปแล้วนะคะมาอัปเดตกันที่ความเคลื่อนไหวงานพระราชพิธีสำคัญอย่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกันค่ะโดยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1โดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองประธานกรรมการนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกรรมการและเลขานุการหัวหน้าส่วนราชการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบถึงความคืบหน้าการดำเนินการด้านต่างๆและหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ในการนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการเชิญบุคคลแล้วก็กลุ่มบุคคลร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชน ทั้งในของส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วยการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานเพื่อเชิญไปในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้งที่อยู่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศการจัดทำดอกไม้จันทร์การจัดทำแผ่นพับขออภัยค่ะการจัดทำแผ่นพับที่ระลึกเพื่อแจกให้ประชาชนที่ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ภาคประชาชนการจัดการแสดงมหรสพสมโภชการจัดทำของที่ระลึกและการจัดทำดอกมะลิการขอใช้งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพร้อมทั้งได้เห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2569ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาครวมถึงในต่างประเทศด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นชอบให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดให้วันพุธที่16ธันวาคม2569ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษทั้งนี้นะคะแนวทางการดำเนินงานตามมติที่ประชุมในครั้งนี้ก็จะได้เสนอคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไปค่ะซึ่งสำหรับกำหนดการพระราชพิธีนะคะทางสำนักพระราชวังก็ได้แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมดังนี้ค่ะโดยวันที่15ธันวาคมนะคะเวลา 17:00 นก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์และวันที่16ธันวาคมเวลา 7:00 นก็จะมีการเชิญพระโกศลพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงและในเวลา 16:30 นก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะส่วนในวันที่17ธันวาคมนะคะเวลา 8:00 นก็จะมีการเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นจะเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนในวันที่18ธันวาคมนะคะเวลา 17:00 นก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์และในวันที่19ธันวาคมวันสุดท้ายค่ะเวลา 10:00 นนะคะก็จะมีการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์จากนั้นก็จะเชิญพระโกศลพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสตร์และในช่วงเวลา 17:00 นจะบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดปวรนิเวศวิหารค่ะตอนนี้ก็เป็นการมาอัปเดตความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับงานพระราชพิธีสำคัญอย่างงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของเรานั่นเองนะคะและจากเรื่องของงานพระราชพิธีสำคัญกันไปแล้วนะคะมากันที่อีกหนึ่งข่าวสำคัญค่ะที่หลากหลายคนก็น่าจะรอติดตามกันอยู่เนาะก็เป็นคดีความใหญ่โตเลยนะคะเพราะว่ากระทบไปทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะที่ล่าสุดนะคะท่านนายกได้ออกมาแถลงความคืบหน้าคดีนี้แล้วโดยเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.กรุงเทพมหานครย้ำว่านะคะคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดอยู่ระหว่างการดำเนินขยายผลในทุกรูปแบบค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้กล่าวว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำ MOU 7หน่วยงานด้วยกันเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมายและพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้โดยได้สามารถมีการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วกว่า320ล้านบาทนะคะทางนี้ค่ะทางรัฐบาลก็จะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังให้สิ้นซาก เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมและก็คืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบทุกคนด้วยความรู้ความสามารถของเขาเองอย่างสุจริตนะคะซึ่งท่านนายกก็ได้กล่าวต่ออีกค่ะว่าคดีนี้ได้มีการดำเนินการไปแล้วหลากหลายอย่างนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าเป็นอันมากจึงเป็นที่มาของการแถลงข่าวในวันนี้โดยเบื้องต้นค่ะได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้วและจะขยายผลการจับกุมผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะคะหากพบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของบุคคลใดก็จะรีบดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปค่ะและในช่วงท้ายนะคะท่านนายกก็ได้ย้ำอีกค่ะว่าเรื่องของคดีขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากังวลว่าจะมีอิทธิพลใดๆมาทำให้รูปคดีนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางในการเอื้อหรือว่าช่วยเหลือผู้กระทำความผิดได้เราทำงานร่วมกันตาม MOU และแบ่งหน้าที่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เกิดการแปลงคดีหรือทำให้คดีนั้นเบี่ยงเบนไปทางข้อเท็จจริงขออภัยค่ะเบี่ยงเบนไปจากข้อเท็จจริงและทางปปช.นะคะก็กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่ร้องขอมารัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้มั่นใจนะคะว่าเราเอาจริงเอาจังกับคดีเหล่านี้ค่ะก็นี่ก็เป็นความคืบหน้าแถลงการล่าสุดนะคะสำหรับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็ถ้าในอนาคตมีอัปเดตเพิ่มเติมอย่างไรน้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวแล้วแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะจากเรื่องจริงจังกันไปแล้วมากันที่เรื่องของเงินทองกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังสำหรับพันธบัตรออม plus นะคะใครที่ซื้อทันรอบที่แล้วกันบ้างมาอดกันหน่อยเร็วค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็วันนี้จะมีข่าวดีมาบอกนะคะเพราะว่ารอบใหม่กำลังจะเปิดจองในเร็วๆนี้แล้วค่ะใครที่พลาดไปรอบที่แล้วรอบใหม่นี้เตรียมตัวให้พร้อมกันเลยนะคะโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าผลจากการเปิดรับจองซื้อบอนด์ออม plusครั้งที่2ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีมากๆจากพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะคะโดยสามารถจัดสรรให้กับประชาชนแล้วก็นักลงทุนรายย่อยทั่วประเทศได้ถึง 16,862 รายด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของรัฐบาลนะคะที่ตั้งใจเพิ่มทางเลือกในการออมแล้วก็การลงทุนให้กับประชาชนให้เข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้อย่างทั่วถึงด้วยผลตอบแทนที่จูงใจแล้วก็มีช่องทางการจองซื้อที่หลากหลายอีกทั้งนะคะยังมีสภาพคล่องแล้วก็สามารถลงทุนซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งสำหรับผู้ที่จองซื้อนะคะก็สามารถตรวจสอบผลการจัดสรรการจองซื้อของช่องทาง Bond Connect ได้ผ่านเว็บไซต์ www.ztrade.com/bondallocation และช่องทางของธนาคารหรือว่าโบรกเกอร์ผู้จัดจำหน่ายทั้ง24แห่งส่วนสำหรับเงินที่ไม่ได้รับจัดสรรนะคะผู้ลงทุนก็จะได้รับคืนภายในวันที่10กันยายนที่ผ่านมานี้แล้วค่ะส่วนสำหรับผู้ลงทุนที่พลาดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ในครั้งนี้นะคะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณฟังขาสามารถเตรียมตัวเพื่อซื้อในครั้งถัดไปโดยกระทรวงการคลังนะคะก็จะมีแผนเปิดจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนในช่วงปีงบประมาณ2570ตั้งแต่ตุลาคม2569ไปจนถึงกันยายน2570นะคะโดยจะมีการประกาศช่วงเวลาวงเงินการจำหน่ายแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการในโอกาสแรกต่อไปค่ะก็รอติดตามกันเลยนะคะว่าได้ซื้อรอบใหม่ในเร็วๆนี้วันไหนค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการออมเนาะแล้วก็บอกเลยว่าผลตอบแทนจูงใจได้ดีมากๆเลยนะคะก็รอลงทุนไปพร้อมๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงนี้นะคะตอนออกข่าวก็ขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีของร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออก ออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด

ข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินคดีเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทด้วยกันแล้วยืนยันว่าดำเนินคดีให้ถึงที่สุดโดยไม่มีการละเว้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่11กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือตัวย่อปปง.ซึ่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ปปช.ปปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมาทางกระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและทางวินัยด้วยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ทั้ง7หน่วยงานก็ทำให้ล่าสุดนั้นสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทด้วยกันซึ่งทางปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติมกันต่อไปครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือดำรงตำแหน่งระดับใดโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าจะไม่มีอิทธิพลใดๆเข้ามาแทรกแซงคดีนี้ได้และรัฐบาลจะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของผลงานรัฐบาลโดยมีการโชว์ผลงานรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอนุทินนอมินีก็ลดลง 81.77% ยึดอายัดทรัพย์กว่า 20,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีรวมทั้งการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและยืนยันว่าทุกฝ่ายรับข้อสั่งการปิดชื่อถือพฤติกรรมของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจธุรกิจขยายผลเส้นทางการเงินส่วนตัวเคารพทุกความเห็นและการแสดงออกภายใต้กฎหมายมั่นใจว่าทุกฝ่ายพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติครับสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างบูรณาการก็มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รายงานการจดทะเบียนบริษัทกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงถึงร้อยละ 81.77เดือนสิงหาคม2569เหลือเพียง163รายลดลงจากจำนวน894รายในเดือนสิงหาคม2568ครับขณะที่สำนักงานปปง.ก็มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมในคดีเครือข่ายยิมเรียกเบนสมิธอีก34รายการด้วยกันมูลค่าประมาณ 8,269 ล้านบาทรวมทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดในคดีดังกล่าวทั้งหมดจำนวน102รายการมูลค่ารวมกว่า 23,992 ล้านบาทครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามทุนเทาและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องแหละครับและสำหรับการลงพื้นที่เกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็พบกลุ่มนิติบุคคล112รายที่มีข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถือครองที่ดิน124แปลงเนื้อที่ประมาณ86ไร่3งาน 42.4 ตารางวา
โดยในจำนวนนี้104รายเป็นกรณีตรวจพบใหม่และ8รายเป็นกรณีที่มีคำพิพากษาศาลแล้วขณะที่มีการสั่งจำหน่ายที่ดินแล้ว8รายรวม9แปลงและอยู่

0: ำเนินการในรายอื่นตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งเด็ดขาดกวาดล้างเอาโทษกลุ่มบุคคลที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีหรือประกอบธุรกิจโดยมิชอบแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าเปิดรับการลงทุนที่ถูกต้องปิดทางธุรกิจผิดกฎหมายครับส่งเสริมผู้ประกอบการหรือนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ประกอบธุรกิจและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยรัฐบาลได้เปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบใช้ข้อมูลยอดขายจริงช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อช่วยพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากยิ่งขึ้นโดยนำข้อมูลยอดขายจริงจากแอปพลิเคชันถุงเงินมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาสินเชื่อพร้อมเปิดทางเลือกให้ผู้ประกอบการเลือกวงเงินให้เหมาะกับขนาดและความต้องการของธุรกิจผู้ประกอบการก็สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ดังต่อไปนี้1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กวงเงินสินเชื่อสูงสุด3ล้านบาทต่อรายและสินเชื่อ10,000วงเงินสูงสุด500,000บาทต่อรายซึ่งทั้ง2โครงการนี้ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 2. สินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงคูณนกกระซิบของธนาคารออมสินครับซึ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อเดือนไม่ต้องใช้หลักประกันและไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อครับ 3. โครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสของบสย.ซึ่งสนับสนุนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าผ่าน2โครงการหลักในวงเงินต่อรายเริ่มต้นที่ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทโดยค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีตามระดับความเสี่ยงครับและนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยยังร่วมกันจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อภายใต้โครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อรองรับความต้องการด้านเงินทุนหมุนเวียนสภาพคล่องและการขยายกิจการของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มกันด้วยครับอย่างไรก็ตามแต่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ขอสินเชื่อครับพี่น้องและไปติดตามโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งจะมาพูดถึงความคืบหน้าในโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส1ล้านสิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักคูปองท่องเที่ยวหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่องต้นปี2570ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้าคือปี2570โดยทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะด้วยกันอันได้แก่ระยะแรกคือระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคม2569และระยะที่2คือระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแล้วโครงการนี้ก็ใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทด้วยกันโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์ครับสนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนและในขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองครับพี่น้อง ซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาก็ได้ดำน้ำและล่องเรือก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างกว้างขวางแหละครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและการปั่นราคาที่พักโดยได้ดำเนินการขึ้นบัญชีแบล็คลิสต์ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เคยมีพฤติกรรมทุจริตจากโครงการในระยะที่ผ่านมาแล้วกว่า 1,000 รายด้วยกันรวมไปถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารเพื่อยืนยันราคาห้องพักในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาคธุรกิจท่องเที่ยวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานลงนาม MOU การโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์และ MOU ยกระดับตลาดเป็นธรรมเพื่อผู้บริโภคและ SME สุจริตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือหรือ MOU 2ฉบับเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคที่โรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนจากการบริโภคสินค้าและบริการและได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสจึงกำชับให้ทางสคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมโดยการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้ง2ฉบับนี้จะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพนั่นเองครับและสำหรับสาระสำคัญของ MOU ด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับภาคีเครือข่าย5องค์กรนั้นก็มุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมผลักดันให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปและเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้ผู้บริโภครับรู้อย่างชัดเจนแล้วครับส่วน MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยก็มุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตผ่านการพัฒนาระบบรับรองผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือ Trust SME เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจพร้อมพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วเป็นธรรมและเข้าถึงง่ายรวมถึงจัดอบรมให้คำปรึกษาและจัดทำคู่มือซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้องลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยไม่ได้เจตนานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำชับสคบให้ยกระดับการทำงานหลังได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันขยายการให้บริการครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้น พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบเปิดเผยภายหลังที่สคบได้รับมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569 2รางวัลด้วยกันโดยกำชับให้ทางสคบนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปขยายผลกับงานรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้ครอบคลุมทุกช่องทางสานต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานภาครัฐลดขั้นตอนลดเวลารอและทำให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่ารางวัลเป็นเพียงเครื่องมือสะท้อนว่าระบบงานเดินมาถูกทางหรือไม่ไม่ใช่ปลายทางของงานคุ้มครองผู้บริโภคสิ่งที่ต้องวัดกันจริงๆนั่นก็คือผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการดูแลรวดเร็วขึ้นหรือไม่ต่างหากครับและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้สคบขยายการให้บริการของพี่ปกป้องให้ครอบคลุมทุกช่องทางที่ประชาชนใช้ติดต่อทั้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสำนักงานโดยให้พัฒนาระบบแชทบอท AI ให้ตอบคำถามได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้เรื่องที่อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของสคบนั้นสามารถส่งต่อไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับโดยจะบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตัวย่อสมอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่กำกับดูแลสินค้าและบริการแต่ละประเภทนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569พี่น้องที่รักทั้งหลายร่วมกันนับถอยหลังอีก30วันเท่านั้นหรือ1เดือนที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครที่จะถึงนี่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลและกรุงเทพมหานครพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกสู่การประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเครือข่ายการเดินทางที่หลากหลายและครอบคลุมครับตั้งแต่ระบบขนส่งสาธารณะสมัยใหม่ไปจนถึงรถตุ๊กๆอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแล้วครับและทุกๆเส้นทางก็พร้อมมากๆเลยทีเดียวครับทั้งความสะดวกสบายและเสน่ห์ของเมืองหลวงแห่งนี้อย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในงานประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้กันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: กลับเข้าสู่ตะวันออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็จะยังคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่จังหวัดระยองกันบ้างนะคะที่ล่าสุดค่ะก็มีข่าวค่อนข้างดังกันเลยนะคะสำหรับการลักลอบทิ้งขยะบ้านช้างค่ะก็พบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center นะคะที่ก็มีประเด็นกันอยู่ในช่วงนี้ล่าสุดค่ะนายสุชาติชมกลิ่นได้สั่งชุดเฉพาะกิจไปลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วนะคะโดยข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้สั่งการชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพี่น้องประชาชนนะคะได้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านช้างอำเภอบ้านช้างจังหวัดระยองค่ะโดยมีพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรมวทศนะคะเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจในครั้งนี้โดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ นำโดยพลตำรวจโทอิทธิพรพร้อมด้วยนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษนายสมบัติพิมพ์ประสิทธิ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบการนำขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center อย่างเช่นพวกเศษอิฐหินปูนพลาสติกแล้วก็ใยแก้วนะคะมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่โดยได้ประเมินเบื้องต้นค่ะว่ามีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันด้วยกันโหเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะไม่พบปริมาณขยะประมาณ 100,000 ตันตามที่มีการเผยแพร่ข่าวไปก่อนหน้านี้โดยชุดปฏิบัติการก็จะดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้นะคะพลตำรวจโทอิทธิพรก็ได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างให้เร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องนะคะภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านฉางค่ะแจ้งว่าจะเริ่มขนย้ายภายในวันที่9กันยายนที่ผ่านมาและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองนะคะประสานกับเทศบาลตำบลบ้านฉางให้จัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวนี้เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะก็ยังไงเราติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้7วันผลการดำเนินงานจะเป็นอย่างไรกันต่อไปค่ะยังไงน้องหมานก็จะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและจากข่าวเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะมากันที่อีกหนึ่งอีเวนท์ที่อยากจะขอเชิญชวนทุกท่านกันค่ะมากันที่จังหวัดตราดนะคะล่าสุดค่ะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.นะคะได้เตรียมจัดงาน Changs Island Blue Half Marathon2026 by Z นะคะโดยชวนนักวิ่งมาร่วมสัมผัสเสน่ห์เกาะช้างไปด้วยกันค่ะรายการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้กำหนดจัดการแข่งขันช้างไอแลนด์บลูฮาฟมาราธอน2026 by Z หรือ SAT นะคะในวันที่20กันยายน2569ณบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดภายใต้แนวคิด Run the Island Feel the Blue นะคะเพื่อชวนนักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับเสน่ห์ของเกาะช้างท่ามกลางธรรมชาติของท้องทะเลแล้วก็ภูเขาค่ะพร้อมกับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือว่าสปอร์ตทัวริซึมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะซึ่งสำหรับการแข่งขันค่ะก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันนะคะได้แก่ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน5กิโลเมตรและ KM Easy Run 3กิโลเมตรค่ะเพื่อรองรับนักวิ่งที่หลากหลายระดับนะคะตั้งแต่นักวิ่งที่ต้องการความท้าทายหรือว่าต้องการท้าทายความสามารถเนาะไปถึงผู้รักสุขภาพแล้วก็ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายโดยตั้งเป้าค่ะว่าปีนี้การแข่งขันแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 3,000 คนนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่างานวิ่งนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมาเลยค่ะคุณผู้ฟังขาออกไปสัมผัสกับความฟินของธรรมชาติบนเกาะช้างกันนะคะเตรียมรองเท้ากันให้พร้อมแล้วมาวิ่งไปด้วยกันในงาน Changs Island Blue Half Marathon 2026 by SAT กันนะคะที่ท่าเรือเฟอร์รี่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะโดยใครที่อยากร่วมวิ่งนะคะก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.runlah.com นะคะ /th/cibs26 ค่ะก็สมัครกันเยอะๆนะคะแล้วมาเจอกันที่เกาะช้างจังหวัดตราดค่ะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งอีเวนต์ค่ะที่จังหวัดสักแก้วนะคะก็ขอเชิญทุกท่านค่ะมาเที่ยวงานชาติพันธุ์สักแก้วนะคะภายใต้แนวคิด วัฒนธรรมก่อกำเนิดสืบสานอัตลักษณ์ค่ะพบกับความหลากหลายของชาติพันธุ์สีสันแห่งวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นสินค้าชุมชนและกิจกรรมการแสดงมากมายเลยนะคะมาร่วมกันสัมผัสกับวิถีชีวิตการแต่งกายวัฒนธรรมชาติพันธุ์เลือกซื้อสินค้าจากชาติพันธุ์บูธวัฒนธรรมซีพอร์ตและโอท็อปรวมถึงมาชิมของอร่อยของดีของใช้จากร้านค้ากว่า70ร้านค้านะคะในวันที่12และ13กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่สักแก้วไปด้วยกันนะคะก็มาร่วมงานกันเยอะๆค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังตอนออกบอกข่าวกันจนจบรายการนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้น้ำหมาและทีมงานสทสักแก้วต้องขอลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้ละเนี่ย
6: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
5: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
6: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
5: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
6: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเตรียมตั้งคณะกรรมการพิเศษและคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดสนับสนุนการทำงานเชิงรุก
7: ร้อยเอกหญิงพระดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกรวดเร็วและเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและการประกอบอาชีพของประชาชนปัจจุบันมีข้อมูลว่ามีปลาหมอคางดำระบาดอยู่ใน21จังหวัดดังนั้นเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อกำกับการแก้ไขปัญหาโดยตรงและเตรียมตั้งคณะเคลื่อนที่เร็วระดับจังหวัดใน21จังหวัดที่มีรายงานการระบาดเพื่อให้แต่ละพื้นที่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนสามารถประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานและลงพื้นที่ปฏิบัติการล่าจับควบคุมปลาหมอคางดำได้ทันทีตัดขั้นตอนยุ่งยากด้านเอกสารอริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประชาชนกว่า 15,000 คนร่วมชมขบวนแห่ทางบกเฉลิมฉลอง111ปีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี
8: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานปล่อยขบวนแห่ทางบกในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 15,000 คนร่วมชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของขบวนแห่ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราษฎร์แฝ่สองเทิดพระเกียรติเกิดก้องน้อมคารวาลัยมีขบวนแห่รวม17ริ้วขบวนหลักสะท้อนประวัติศาสตร์อัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาสทั้งขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรสีข ขบวนรถอัญเชิญถ้วยพระราชทานการประชันเสียงนกเขาชวาขบวนรถบุพชาติและขบวนจาก13อำเภอที่นำเสนอเรื่องราวและของดีของแต่ละพื้นที่สำหรับงานของดีเมืองนราครั้งที่49กำหนดจัดระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยวันที่17กันยายนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานพระราชทานรางวัลต่างๆและทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพ2026สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
9: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันแชมเปี้ยนคัพพัทลุง2026เดอะไฟนอลราวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระบัณฑิตของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีองค์ประธานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0383980038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน
1: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
2: How to หน้าสวยใสได้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยวิธีที่จะมาแนะนำในวันนี้ก็คือการกัวซาค่ะกัวซาคือการนวดที่มีมาตั้งแต่สมัยจีนโบราณโดยคำว่ากัวแปลว่าการขูดส่วนคำว่าซามาจากอาการของผิวหนังหลังทำเสร็จค่ะที่จะมีลักษณะเป็นรอยแดงเลือดออกใต้ผิวหนังเป็นจุดแดงเล็กๆแต่ไม่มีความเจ็บเลยนะคะในการทำกัวซาบนใบหน้าจะต้องใช้ออยล์สำหรับลงบนใบหน้าหรือมอยเจอร์ไรเซอร์เพราะหากไม่มีความลื่นก็จะทำให้ผิวเกิดการถลอกได้ผลดีของการทำกัวซานะคะจะช่วยชะลอความเสื่อมของผิวหนังทำให้เลือดลมไหลเวียนดีขึ้นช่วยในเรื่องของผิวที่เปล่งปลั่งลดริ้วรอยทั้งยังช่วยให้หน้าเรียวขึ้นได้อีกด้วยค่ะกัวซาไม่ได้ช่วยในเรื่องของโครงสร้างหรือกระดูกแต่จะให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นค่ะการกัวซาหน้ามีจุดที่ไม่ควรทำก็คือรอบดวงตาโดยเฉพาะบริเวณเบ้าตาควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นบริเวณที่บอบบางนอกจากนี้คนที่ไม่ควรทำกัวซาบนใบหน้าคือคนที่ทำหัตถการต่างๆค่ะเช่นโบท็อกซ์ฉีดฟิลเลอร์หรือว่าร้อยไหมเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการอักเสบได้และบางครั้งจะทำให้สารที่เติมเต็มต่างๆสลายได้เร็วขึ้นค่ะการกัวซาควรทำอย่างสม่ำเสมอและควรศึกษาวิธีที่ถูกต้องก่อนการกัวซาด้วยตนเองด้วยนะคะ

าวที่เราออกเดินทางทุกธุรกิจที่เริ่มต้นทำงานและทุกชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าล้วนมีพลังงานเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนปตท.มุ่งพัฒนาพลังงานอย่างมั่นคงควบคู่การดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมพร้อมเดินหน้าสู่พลังงานแห่งอนาคตเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและการเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยปตท.พลังที่ขับเคลื่อนวันนี้เพื่ออนาคต

0: ดาวสุขภาวะในห้องนอนแบบฟังง่ายได้ความรู้กับรายการเรื่องบนเตียงกับนายหมอข้างเป็นไงเธอทำไมหน้าตาดูเครียดเหลือเกิน
1: ก็จะไม่เครียดได้ไงล่ะฝันร้ายทุกคืนเลย
0: อ้าวฝันร้ายทุกคืนเลยแย่จัง
1: ใช่แล้วพอฝันร้ายก็ตื่นกลางดึกบ่อยมากแล้วนอนยังไงก็ไม่หลับอีกร่างกายจะแย่อยู่แล้วอะ
0: นั่นสิฉันก็เหมือนกันพอตื่นมันก็นอนไม่ค่อยหลับ
1: ใช่แถมเนี่ยก็เครียดกลัวฝันร้ายจะกลายเป็นจริงด้วยทำไงดีเนี่ย
0: โอ้โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องไปปรับฮวงจุ้ยในห้องนอน
1: ปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนมันจะได้ผลหรอ
0: เอาหน้าลองดูมาฟังรายการเรื่องบนเตียงตอนปรับฮวงจุ้ยยังไงไม่ให้ฝันร้ายกันเลย
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบนเตียงกับผมนายหมอนข้างนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์20:00 น.นะฮะทาง PRD7 Podcast เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast กดติดตามไปเลยนะฮะทางช่อง YouTube ของเราก็มีรายการต่างๆมากมาย11รายการที่จะมาสลับสับเปลี่ยนให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ที่หลากหลายส่วนเรื่องบนเตียง EP นี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความฝันแต่เป็นฝันร้ายฝันนี่มีหลายประเภทนะฝันเปียกนี่ก็ฝันฝันดีก็ฝันแต่วันนี้จะมาพูดเรื่องฝันร้ายหลายคนเวลานอนแล้วเกิดฝันร้ายเนี่ยโอ้บอกโอ้แสดงว่าเดี๋ยวจะเจอเรื่องไม่ดีหรือเปล่านะฮะหรือฝันร้ายตอนกลางคืนแล้วก็นอนไม่หลับเลยครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับเขาบอกเวลาเรานอนหลับไปแล้วฝันร้ายเนี่ยแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะตกใจเหงื่อออกหัวใจเต้นแรงนะครับแล้วก็แน่นอนครับหลายคนก็นอนกลับไปนอนก็ไม่หลับแล้วอะโดยเฉพาะถ้าฝันร้ายมากๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าทางการแพทย์เนี่ยฝันร้ายเนี่ยพบได้ทุกเพศทุกวัยนะแต่จะพบบ่อยมากเนี่ยในวัยเด็กนะครับเพราะเด็กที่อายุนะครับประมาณสัก10 ขวบหรือว่าน้อยกว่านี้เป็นช่วงที่มีจินตนาการสูงเขาชอบเล่นไงเล่นแล้วมีจินตนาการเพราะฉะนั้นเวลาหลับเนี่ยก็แยกไม่ออกนะระหว่างความฝันกับความจริงแล้วก็มักจะมีฝันร้ายอยู่บ่อยๆสำหรับเด็กพอโตมามันก็จะเริ่มลดน้อยลงเหมือนการนอนดิ้นอ่ะมันก็จะน้อยลงนะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็ฝันร้ายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่บ่อยเหมือนเด็กและทางการแพทย์ครับบอกว่าฝันร้ายนี่มันเกิดจากอะไรล่ะนี่หลายคนบอกเอ๊ะเวลาช่วงใกล้หวยออกนี่อยากฝันมากนะครับฝันร้ายฝันดีไม่รู้ว่าเอาไปตีเป็นเลขหมดอ่ะแต่ฝันร้ายนี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางการแพทย์สำหรับผู้ใหญ่แล้วนะนะครับที่สามารถแยกระหว่างจินตนาการกับความจริงได้แล้วเนี่ยนะครับมันเกิดจากหลายปัจจัยนะฮะท่านผู้ฟังครับอย่างแรกเลยก็อ่านแน่นอนครับมาจากความเครียดความวิตกกังวลปัญหาชีวิตเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักพอมันเครียดมากๆเนี่ยมันก็จะไปกระตุ้นให้สมองเนี่ยสร้างความฝันแล้วถ้าเป็นฝันร้ายนี่แน่นอนครับมันก็จะมารบกวนจิตใจเราละนะครับนอกเหนือจากนี้ครับมันก็อาจจะมีฝันร้ายที่มาจากโรคจิตเวชเช่นโรคซึมเศร้าความผิดปกติทางด้านอารมณ์อันนี้ก็อาจจะส่งผลให้เกิดเราหลับไปแล้วเกิดฝันร้ายได้เช่นเดียวกันการใช้ยาแล้วก็สารกระตุ้นนะเช่นยานอนหลับยาต้านเศร้าใช้ดื่มพวกเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือดื่มนะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากๆอันนี้ก็อาจจะทำให้เราเกิดฝันร้ายได้เช่นเดียวกันนะครับและการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับไม่สนิทหรือวงจรการนอนเนี่ยผิดปกติวงจรการนอนคืออะไรครับท่านผู้ฟังครับจริงๆแล้วคนเราเนี่ยการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่เรียกว่า2ช่วงนะช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าช่วงหลับธรรมดาก็คือนอนลาปิด eye movement sleep หรือพูดง่ายๆคือนอน REM อ่ะเอาง่ายๆนะครับช่วงเนี้ยช่วงหลับธรรมดามันจะมี3ระยะระยะที่1ก็คือเราจะเริ่มง่วงนอนแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่การหลับ มันจะมีช่วงนี้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆคือสมองเนี่ยจะเริ่มทำงานช้าลงนะครับถ้าเราถูกปลุกในช่วงนี้นะครับมันก็จะตื่นง่ายว่างั้นเถอะเพราะมันเพิ่งเริ่มจะหลับไปนิดๆนะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ระยะที่2 stage 2เป็นช่วงพลอยหลับหรือว่าเคลิ้มหลับก็จะเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเริ่มหลับไปยังก่อนจะหลับลึกไอ้ช่วงเนี้ยเวลาเราใส่สมาร์ทวอทเนี่ยมันจะเช็คได้นะเพราะว่าอะไรครับเพราะหัวใจเราเนี่ยมันจะเริ่มเต้นช้าอุณหภูมิในร่างกายมันจะลดลงเล็กน้อยจริงๆแล้วเวลาเรานอนหลับเนี่ย 50% จะอยู่ช่วงเนี้ยนะช่วงพลอยหลับช่วงเคลิ้มหลับเนี่ยก่อนจะหลับลึกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเวลาเราใส่นาฬิกาสมาร์ทวอทเนี่ยมันจะจับได้ว่าเฮ้ยหัวใจเริ่มเต้นช้าลงนะอุณหภูมิร่างกายลดลงเล็กน้อยมันเริ่มจับแล้วว่าตอนนี้คุณหลับแล้วนะร่างกายนิ่งแล้วแต่อุณหภูมิลดเนี่ยและจะเข้าสู่ระยะที่3นะก็คือหลับลึกช่วงเนี้ยร่างกายจะไม่ค่อยตอบสนองแล้วถ้าปลุกช่วงเนี้ยจะตื่นยากแล้วถ้าตื่นช่วงนี้มันจะงวงเงียเพราะร่างกายเนี่ยมันกำลังอยู่ในช่วงที่ต้องการพักผ่อนเต็มที่และมันจะหลั่งโกรทฮอร์โมนนะในช่วงนี้แหละต้องหลับลึกเพราะฉะนั้นเวลาเราสวมนาฬิกาสมาร์ทวอทแล้วมันมาคำนวณคุณภาพการนอนเนี่ยถ้าช่วงนี้น้อยจะแสดงคุณภาพการนอนไม่ดีนี่คือช่วงเขาเรียกว่าหลับธรรมดาหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงหลับฝันและก็คือ Rapid Eye Movement Sleep REM Sleep เนี่ยคือช่วงเวลาเราหลับจริงๆแล้วนะร่างกายเราเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวไปมาของตาอย่างรวดเร็วและจริงๆแล้วนะครับช่วงหลับฝันเนี่ยสมองของเรานี่จะทำงานเนี่ยใกล้เคียงกับช่วงตื่นเลยคือมันทำงานหนักเหมือนช่วงตื่นเลยคือตอนนี้สมองมันจะคิดโน้คิดนี่และมันจะสังเกตได้ไงคือลูกตาแล้วมันจะเคลื่อนไปมาเคลื่อนไปมาเนี่ยเป็นช่วงหลับฝันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคนที่สนิทหรือว่าลูกหลับเนี่ยเราไปสังเกตได้แต่ช่วงนี้เห็นลูกตาเนี่ยเกลือกไปเกลือกมาเนี่ยเนี่ยอันนี้ช่วงเนี้ยแต่เขากำลังฝันอยู่นะนี่แหละครับร่างกายมันจะเวลามีวงจรการนอนก็แบบนี้แหละนอนช่วงปกติระยะที่หนึ่งเริ่มง่วงนอนระยะที่สองเริ่มเคลิ้มหลับแล้วก็หลับลึกพอหลับลึกแล้วฝันพอฝันแล้วจะกลับมาช่วงสามตอนมันจะสลับกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะท่านผู้ฟังครับคืนเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างน้อยนะจะเข้าสู่ช่วงแบบนี้ประมาณ 3-6 รอบก็จะถือว่าเป็นการนอนที่ดีเริ่มจะง่วงเริ่มจะหลับลึกตื้นๆแล้วเข้าสู่หลับลึกเข้าสู่ฝันกลับมาหลับลึกกลับมาพลอยหลับประมาณนี้มันจะสลับไปสลับมาแต่ถ้าวงจรเนี้ยมันผิดปกตินะมีช่วงใดช่วงหนึ่งขาดหายไปไม่ทำงานหรือนะแต่ละช่วงมันถี่ขึ้นนี่ก็จะส่งผลต่อคุณภาพการนอนแล้วก็ส่งผลต่อทำให้ร่างกายมันฝันร้ายได้รวมถึงพฤติกรรมการนอนอันนี้ชัดเจนเช่นก่อนนอนไปดูหนังผีอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดฝันร้ายได้หรือมีเรื่องมากระทบจิตใจอย่างรุนแรงนะครับแล้วถามว่าการฝันร้ายเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพหรือเปล่าส่งผลนะครับส่งผลต่อการนอนหลับแน่นอนฮะเราฝันร้ายบ่อยๆก็จะอาจจะทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทตื่นบ่อยนะฮะก็ทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอตื่นมาแล้วมันก็ไม่สดชื่นอย่างเงี้ยฮะและบางคนพอฝันร้ายบ่อยๆก็เริ่มเครียดวันนี้เราฝันร้ายนี่มันตรงกับวันอะไรเนี่ยนี่ตรงกับวันอังคารมันจะส่งผลละอะไรมาผมเครียดเลยคราวนี้วิตกกังวลนะครับยิ่งคนที่ฝันร้ายแล้วจำได้เนี่ยหลายคนเวลาฝันนี่มันจำไม่ค่อยได้หรอกนะผมเนี่ยถ้าผ่านไปสักคืนนึงจำไม่ได้นะครับแต่ถ้าฝันร้ายมากๆเนี่ยบางทีจำได้นะครับและการที่เราฝันร้ายซ้ำๆกันบ่อยๆโดยบางยิ่งเรื่องเดิมเนี่ยมันก็จะส่งผลนะทางจิตเวชได้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและอาจจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพเรื้อรังและการที่เราฝันร้ายแล้วก็เราตื่นระหว่างนอนเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บภาวะความดันโลหิตสูงภาวะอ่อนล้าเรื้อรังแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตนะอาจจะมีปัญหาเรื่องโรคสมาธิสั้นได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ส่งผลกระทบนะต่อสุขภาพร่างกายของเราได้เกี่ยวกับเรื่องของฝันร้ายนี่แหละนะครับ
2: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: คราวนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมก็ไปสืบค้นข้อมูลว่าเอ๊ะคือคนเราเนี่ยแน่นอนนะทุกคนก็ไม่อยากจะฝันร้ายหรอกอยากจะฝันดียิ่งฝันเป็นเลขยิ่งดีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใกล้หวยออกกันเนี่ยนะครับเนี่ยอีกวัน2วันเนี่ยอย่างเงี้ย อยากให้นอนฝันแล้วฝันเห็นเลขเลยยิ่งดีแต่ถ้าฝันร้ายนี่ไม่ดีนะครับยิ่งฝันว่าอะไรหัวเลาะอยู่แล้วฟันร่วงหมดปากเนี่ยโบราณเขาว่าไม่ดีนะจะได้รับข่าวร้ายจะมีการสูญเสียอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครฮะอยากจะฝันร้ายซึ่งนะจากข้อมูลเขาบอกจริงแล้วเนี่ยการปรับห่วงจุ้ยในห้องนอนนะครับก็สามารถทำให้เราเนี่ยนะครับมีการนอนที่มีคุณภาพที่ดีฝันดีได้นะห่างไกลฝันร้ายๆได้เช่นเดียวกันนี่นะครับปรับห่วงจุ้ยยังไงครับให้เราเนี่ยไม่ฝันร้ายอย่างแรกครับก็บอกว่าการที่เก็บของไว้ใต้เตียงเนี่ยนะครับนะต่อให้เป็นที่ว่างก็ไม่ควรนำของไปต่างๆเนี่ยนะไปเก็บไว้ใต้เตียงบางคนเนี่ยแบบเป็นนักสะสมโน่สะสมนี่บางของไม่ใช้แล้วนะก็ไม่อยากจะทิ้งเก็บไว้เป็นความทรงจำเลยก็ไม่รู้นะและเก็บไว้ใต้เตียงนะเขาบอกว่าโอ้โหการเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยไปเก็บไว้ใต้เตียงเนี่ยมันไม่ดีนะครับมันผิดหลักฮวงจุ้ยด้วยเพราะอะไรครับของที่ไปไว้ใต้เตียงเนี่ยมันจะขวางกั้นพลังงานทำให้ไหลเวียนไม่สะดวกที่สำคัญมันจะมีพลังอยู่ใต้เตียงมันก็จะไปรบกวนการนอนไงเออมันจะทำให้เราหลับไม่สนิทกระวนกระวายกระสับกระส่ายกลางคืนก็ตื่นเห็นไหมใครที่นอนที่มีเตียงนอนเลยนะนะครับลองดูใต้เตียงว่าไปเก็บทุกสรรพสิ่งไว้หรือเปล่าที่สำคัญเอาหลักวิทยาศาสตร์เลยถ้าคุณเอาอะไรไปเก็บไว้ใต้เตียงมันรกมันจะเป็นที่แบบอาจจะมีแมลงนะอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสัตว์เลื้อยคลานได้อีกเห็นไหมฮะเออพวกตะขาบอย่างเงี้ยที่สำคัญพอมีของใต้เตียงเนี่ยมันก็รกมันก็มีฝุ่นพอห้องนอนมีฝุ่นมันก็หลับไม่สบายมันมีพลังงานมารบกวนการนอนอันนี้หลักวิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นอย่าเก็บสิ่งของไว้ใต้เตียงให้มันโล่งแล้วต้องนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนี่คือสิ่งแรกการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนนะครับอย่างที่สองนะครับอย่าให้รกอย่าให้สกปรกอย่างที่บอกนะไอ้นี่สำคัญมากเลยนะครับเขาบอกว่านอกจากจะทำให้ห้องนอนเนี่ยมีบรรยากาศที่สบายอากาศถ่ายเทแล้วทุกจุดทุกซอกทุกมุมในห้องนอนนะควรเช็ดให้สะอาดอย่าให้มีคราบสกปรกอย่าให้มีฝุ่นหลงเหลือนะเก็บกวาดให้เรียบร้อยห้องนอนเนี่ยต้องไม่รกต้องไม่สกปรกของเหลือใช้ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นแหล่งสะสมพลังงานด้านลบจะเจอแต่เรื่องไม่ดีจะมีอุปสรรคเก็บของต่างๆไว้จนรกลุงลังในห้องนอนเนี่ยหลับไปก็เจอฝันร้ายเห็นไหมเพราะฉะนั้นลองดูนะท่านผู้ฟังครับที่กำลังฟังอยู่ดูห้องนอนของท่านนะครับเก็บกวาดให้เรียบร้อยให้มันสะอาดตาอย่าให้มันรกอย่าให้มันสกปรกเพราะมันจะมีเป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้านลบนี่อย่างที่3ครับเรื่องฮวงจุ้ยในห้องนอนนะครับหัวเตียงเนี่ยเขาบอกจริงแล้วมันไม่ได้มีไว้แค่ความสวยงามอย่างเดียวนะเพราะหลักการแต่งห้องนอนตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าหัวเตียงเนี่ยสำคัญมันจะทำให้คนนอนรู้สึกปลอดภัยแล้วก็หลับได้สนิทไม่มีพลังงานด้านลบมารบกวนที่ศีรษะของเรานะครับซึ่งเขาบอกว่าหัวเตียงเนี่ยนะครับไม่จำเป็นนะจะต้องแพงหรือบุอะไรด้วยของที่มันนุ่มนิ่มหรูหราก็ได้แต่นะครับควรจะเอาอะไรมาสำหรับว่าคนที่มีเตียงนอนแล้วไม่มีหัวเตียงนะเขาบอกเอาอะไรมาตกแต่งให้มันดูแบบเป็นมุมว่ามีหัวเตียงก็ได้เช่นไม้พาเลทหรือสติ๊กเกอร์ DIY อะไรก็แล้วแต่ต้องทำให้มันนะครับเสมือนว่ามีหัวเตียงนะสำหรับเตียงที่ไม่มีหัวเตียงเนี่ยนะครับไม่เช่นนั้นมันดูเรียบๆนอนแล้วคือมันไม่มั่นคงอ่ะมันมีโอกาสที่จะตกเตียงได้นะครับแต่ถ้าเตียงนอนที่มันมีหัวเตียงมันก็จะดูมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะนี่หลักฮวงจุ้ยเห็นไหมฮะแต่ถ้าเกิดกลับที่เตียงเรามันแบบโมเดิร์นมันไม่มีหัวเตียงเขาก็บอกก็หาอะไรมาตกแต่งตรงหัวเตียงมันหน่อยให้มันดูมีความมั่นคงมากขึ้นนี่เวลาหลับมันจะได้รู้สึกผ่อนคลายถ้าเรานอนแล้วมันไม่มั่นคงเตียงมันจะล่วงหรือเปล่ามันจะตกเตียงหรือเปล่ามันก็จะฝันร้ายได้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับฮวงจุ้ยที่4ก็คือว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าผ่านมากี่สิบปีห้องนอนก็เป็นอย่างนั้นน่ะอยู่ไงก็อยู่งั้นน่ะนะครับข้าวของเครื่องใช้สีสันตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าถ้าเปิดเข้าไปไม่เคยที่จะแบบปรับเปลี่ยนทิศองศามุมหรือปรับเปลี่ยนผ้าม่านผ้าปูที่นอนได้เลยเนี่ย เปิดเข้าไปมันก็จะมีแต่ภาพเดิมๆในอดีตเป็นภาพจำบางคนแบบมีความเศร้าเคยอยู่กับแฟนคนเก่าในห้องมันจะมีแต่ความเศร้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นผ้าม่านผ้าปูที่นอนสีไม่ใช่โอ้โหเราเป็นคนชอบสีเนี่ยนะชอบสีแดงกระปูผ้าปูที่นอนกระปอกหมอนสีแดงมันยันเตะอะไรไม่ได้นะก็ต้องปรับเปลี่ยนบ้างนะครับปรับเปลี่ยนบรรยากาศกลิ่นอย่างเช่นน้ำหอมในห้องนอนเนี่ยก็เปลี่ยนกลิ่นโทนบ้างเปลี่ยนสีบรรยากาศบ้างนะซื้อเครื่องนอนใหม่ๆมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้วงจุ้ยมันดีขึ้นเวลาเราเข้าไปในห้องนอนรู้สึกสบายสดชื่นมีอะไรแปลกใหม่บ้างไม่ใช่โอ้โหอยู่มา10ปีแล้วผ้าม่านก็อันเดิมนะฮะปลอกหมอนก็สีเดิมผ้าปูที่นอนก็สีเดิมอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้ไม่นี้เขาบอกโอ้โหเจอแต่ของเดิมๆนะครับฮวงจุ้ยไม่ดีนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเขาบอกว่ามีแต่ของชอบแต่ใช้ไม่ได้เลยก่อนจะลงมือตกแต่งห้องนอนเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องความชอบส่วนตัวแล้วนะต้องลองพิจารณาด้วยนะครับว่าสิ่งของที่จะมาตกแต่งเนี่ยมันจำเป็นต่อการใช้งานในห้องนอนจริงๆหรือเปล่านะครับควรจะแบบหาของที่แบบมันใช้งานได้จริงในห้องนอนอ่ะมาตกแต่งไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้โอ้อันนู้นก็ชอบอันนี้ก็สวยโอ้อยากจะตกแต่งนู่นเอานี่ซื้อนี่ปรากฏมันลกลุงลังไปหมดในห้องนอนอันนี้เป็นสิ่งของที่ไม่จำเป็นนะครับอีกสิ่งที่สำคัญมากเลยนะกับการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนนี่ก็คือว่าอย่าเอากระจกมาติดในห้องนอนไว้จนเต็มห้องมองไปทิศทางไหนก็เห็นแต่กระจกในห้องนอนเนี่ยมันจะทำให้ห้องนอนเนี่ยมันรู้สึกถึงความคับแคบนะครับคับแคบหรือพูดง่ายซ้ายก็มีกระจกขวาก็มีกระจกปะหน้าก็เจอในกระจกเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ห้องนอนเนี่ยมันคับแคบการตกแต่งห้องนอนแบบนี้หลักฮวงจุ้ยนี่ถือว่าไม่ดีเพราะกระจกเนี่ยมันจะสะท้อนพลังงานด้านลบสะท้อนไปสะท้อนมาสะท้อนไปสะท้อนมาหันซ้ายหันขวาก็เห็นแต่กระจกเนี่ยมันก็จะเจอแต่พลังงานด้านลบเพราะมันส่งผลกระทบต่อคนนอนแล้วมันก็จะทำให้เราเนี่ยหลับไปก็เจอแต่ฝันร้ายเพราะมันผิดหลักฮวงจุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยห้องนอนนี่มีกระจกบานเดียวก็เพียงพอแล้วช่วยพรางสายตาเราได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเยอะโอ้บางคนโอ้โหติดกระจกไปทั่วห้องเลยจะเอาไปจ่องอะไรเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับของพังที่ไม่เคยซ่อมนะแบบอย่างที่บอกไงโอ้โหมีความทรงจำสิ่งของเครื่องใช้พังแล้วชำรุดแล้วเสียหายแล้วก็ยังเก็บไว้ในห้องนอนเนี่ยมันเป็นพลังงานด้านลบนะมันจะเป็นแบบมีแต่พลังงานด้านไม่ดีเพราะอะไรมันพังแล้วอะแล้วเราก็ไม่ได้ซ่อมด้วยแล้วมันชำรุดอย่าเอาของที่พังเสียหายหรือชำรุดเนี่ยอะไรที่แตกพังแล้วเนี่ยอย่าเอามาไว้ในห้องนอนนะครับมันจะส่งผลส่งพลังงานด้านลบเข้ามาในห้องนอนแล้วมันส่งผลต่อคนที่นอนอยู่บนเตียงนอนด้วยแหมถือว่าไม่ดีนะครับควรจะเอาของที่ใหม่ๆของที่ยังใช้งานได้แล้วก็ใช้งานในห้องนอนเนี่ยนะครับเอามาไว้ใหญ่มันรกจนเกินไปนะครับนี่แล้วก็สิ่งสำคัญครับก็คือบอกว่าหลักการเลือกเฟอร์นิเจอร์นะครับก็อย่าลืมถึงความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ทิศทางนะมุมนะครับทิศอะไรก็แล้วแต่ในห้องนอนที่ผมเคยนำเสนอไปใน EP ก่อนก็ลองไปฟังดูตามหลักฮวงจุ้ยนะครับนี่คือเทคนิค

0: การใหม่ที่น่าฟังทั้งนั
1: ้
0: น
1: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
0: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
2: เรื่องดีๆ

ครับก็นำเสนอกันมาขนาดนี้แล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของฝันร้ายและเทคนิคการปรับห่วงจุ้ยในห้องนอนนะฮะเพื่อเราเจอแต่พลังงานด้านบวกพลังงานดีๆไม่ใช่เจอแต่พลังงานด้านลบซึ่งมันก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อเราได้และถ้าเกิดเราฝันร้ายบ่อยๆฝันร้ายเรื่องเดิมๆมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจได้และถ้าเราฝันร้ายแล้วตื่นตอนกลางคืนแล้วเรานอนไม่หลับมันก็จะส่งผลให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอหลายคนครับบอกเอ๊ะแล้วฝันร้ายแบบไหนล่ะที่ถือว่าเริ่มหนักแล้วนะอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับทางการแพทย์บอกว่าฝันร้ายบ่อยกว่า 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์และรบกวนการนอนหลับบางคนเป็นคนหลับง่ายไงฝันร้ายฝันตื่นแต่สักพักก็หลับต่อกลนกรอกคลอกอันนี้ก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่า1สัปดาห์7วันเนี่ยฝันร้ายสัก2ครั้งแล้วปรากฏว่าเรานอนไม่หลับละตื่นมาตอนกลางคืนต้องมานั่งไถมือถือเงี้ยมันจะส่งผลอันนี้ถือว่าเริ่มถี่เกินไปการสะดุ้งตื่นกลางคืนจากฝันร้ายแล้วไม่สามารถหลับต่อได้อันนี้ก็แน่นอนฮะเริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายละพอจะทำให้เราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอบางคนเขาบอกว่าเวลาฝันร้ายแล้วตื่นเนี่ยจะมีอาการใจเต้นแรงเหงื่อออกหายใจเร็วอันนี้ถือว่าแบบเหงื่อออกมากอันนี้ก็จริงๆอย่างผมเนี่ยฝันร้ายก็ไม่เคยถึงขนาดเหงื่อแตกนะแต่ถ้าใครมีอาการแบบเนี้ยแสดงว่ามีอาการวิตกกังวลนะจากฝันร้ายบางคนเนี่ยถึงขนาดว่าพอฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยกลัวการนอนเนี่ยมันมีอาการทางการแพทย์นะกลัวการนอนเพราะกลัวว่าเวลาหลับไปแล้วเนี่ยจะฝันร้ายอีกไม่อยากเจอฝันร้ายเรื่องเดิมๆนะครับและสำหรับบางคนที่ฝันร้ายเนี่ยเริ่มกระทบต่ออารมณ์ต่อสมาธิและต่อการใช้ชีวิตเช่นฝันร้ายเรื่องนี้แล้วกลัวมันจะเกิดขึ้นจริงเห็นไหมฮะคือวิตกกังวลมากจนเกินไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคือคนเราเนี่ยมันบางคนเจอฝันร้ายแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ซีเรียสแต่บางคนเขาซีเรียสมันก็มีและบางคนเนี่ยอาจจะวิตกกังวลมากจนเกินไปมันก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะครับและบางคนเนี่ยพอฝันร้ายบ่อยๆเนี่ยก็รู้สึกนะครับเหนื่อยล้าเพราะว่าพักผ่อนไม่เพียงพอประกอบกับถ้าเกิดว่ามีประวัติโรคซึมเศร้าโรคเครียดเรื้อรังนะครับแล้วก็ให้คนรอบข้างนะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดสามีภรรยาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่นอนอยู่ด้วยกันต้องสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราหลับนอนแล้วเนี่ยนะครับเรามีการเคลื่อนไหวผิดปกติมีการละเมอมีการตะโกนดังๆบ่อยๆอันนี้ก็ควรอาจจะต้องไปพบแพทย์ได้เหมือนกันคือบางคนเนี่ยละเมอเนี่ยฝันร้ายแล้วก็ตีอกชกตัวผมเนี่ยเจอภรรยาเนี่ยฝันร้ายแล้วก็ต่อยผมอันนี้สร้างความบาดเจ็บให้กับเราแต่นี้มันก็ครั้งเดียวนะครับเนี่ยถ้าคนฝันร้ายแล้วตะโกนลั่นบ้านบ่อยๆแล้วก็เคลื่อนไหวผิดปกติขณะนอนพอฝันร้ายมากแล้วก็แบบพลิกตัวเอี้ยวตัวบิดไปจนมันจะส่งผลต่อกล้ามเนื้อต่อร่างกายได้อันนี้ถือว่าเริ่มรุนแรงก็ไปพบแพทย์ได้นะเขามีอาการประเมินคือจริงๆแพทย์เนี่ยเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขาตรวจได้เลยว่าเวลาเรานอนเนี่ยวงจรการนอนของเราเนี่ยเป็นยังไงเราหลับเราตื่นกี่ครั้งเวลานอนหรือเราหยุดหายใจกี่ครั้งเวลาเรานอนเขาตรวจได้หมดนะเรื่องคุณภาพการนอนเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหานะก็ไปพบแพทย์นะครับจะได้ให้แพทย์วินิจฉัยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเรื่องการนอนหลับเรื่องการนอนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการพักผ่อนที่ร่างกายเนี่ยต้องการที่สุด

0: คนเราเนี่ยถ้านอนหลับไม่สนิทมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการนอนมันจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับนี่แหละครับข้อมูลที่นำมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการปรับฮวงจุ้ยเพื่อเราไม่ฝันร้ายเพราะว่า EP ก่อนหน้านี้ทำเกี่ยวเรื่องการปรับฮวงจุ้ยในห้องนอนแล้วปรากฏมีคนสนใจกันเยอะนะครับมีคนติดตามรับฟังรับชมกันเยอะเพราะฉะนั้นก็เอาอีกสัก EP หนึ่งนะครับปรับฮวงจุ้ยเพื่อเราเนี่ยไม่ฝันร้ายนะครับท่านผู้ฟังก็กลับมารับฟังรายการต่างๆนะครับของ PRD 7 Podcast ได้นะทาง YouTube PRD 7 Podcast ส่วนเรื่องบนเตียงกับผมในหมอนข้างเนี่ยก็จะมามี EP ใหม่ๆทุกวันจันทร์2ทุ่มช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD 7 Podcast
2: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
1: สวทระยอง 91.75 MHz
2: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
3: สวทตราด92.75 MHz
2: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
4: เรื่องดีๆมีทุกวัน
1: แค่ฟัง PRD7 Podcast

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ 18:00 น.ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสุมนทาและคุณละลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณละลักษณ์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีเดือนกันยาเร็วเหมือนกันเนาะ
1: ก็เดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วนะอีก 2-3 เดือน
2: ใช่นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะช่วงของเดือนกันยาเราคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนเนาะ
1: โหตอนนี้หนักจริงๆเมื่อคืนน่ะกลับถึงบ้านวันศุกร์กลับถึงบ้านก็สักพักเดียวฝนตกหนักมาก
2: หนักจริง
1: หนักมากแล้วก็มีลมด้วยนะคะวันนี้ก็เช้าขึ้นมาก็เห็นแบบโปร่งๆนะโหแดดก็เริ่มจ้านะเราก็แบบตื่นขึ้นมาพอสักพักเอ้าขุ่นมัวมาอีกแล้ว
2: มาอีกแล้วแล้วก็เย็นนี้ใช่ไหม
1: แล้วตกด้วยตกนะ
2: ตก
1: ตกมาตลอดทั้งวันเย็นนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่12นะคะก็เตือนว่าประเทศไทยนั้นจะมีมรสุมถล่มนะก็คือจะมีฝนตกหนักมากนั่นเองนะคะมีมากถึง37จังหวัดเลยทีเดียวที่อาจจะเสี่ยงในการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็รวมถึงกทม.ด้วยนะคะแล้วก็ให้จับตาพายุลูกใหม่ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นด้วยช่วงวันที่12ก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะช่วงเสาร์อาทิตย์วันจุดเสาร์อาทิตย์พอดีนะคนอยู่บ้านไม่ได้ทำงานกันแต่ว่าอาจจะต้องนอนอยู่บ้านนะฝนตกหนักเลยทีเดียว
2: ค่ะ
1: ก็เป็น12 13ที่เราคงต้องอยู่กับอากาศเย็นๆเพราะว่ามันคงจะต้องมีฝนตกหนักเห็นบอกในกรทมเองก็ประมาณ 70% เลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันนะคุณผู้ฟังนั่นแหละ
2: คือฝนเยอะมากนะคะก็เป็นช่วงโลซีซั่นแหละ
1: ใช่
2: ก็เยอะจริงๆเราที่คุณแสงรวีบอกว่าล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าวันนี้แหละเตรียมตัวเลยใครกำลังจะเดินทางกลับบ้านรีบขับก่อนเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะฝนกำลังจะถล่มหนักนะคะเราก็มีการเตือนภัยเสี่ยงน้ำท่วมถึงวันพรุ่งนี้ด้วยแหละหลากหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีดิฉันเห็นที่บางพื้นที่มีการสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวโดยเฉพาะที่ทางภาคเหนือนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังไม่น่าเชื่อตอนนี้ใครวางแผนเที่ยวคือหลายคนนะเข้าใจนะทำงานต่างมาตลอดปีแล้วช่วงนี้เหมือนเคลียร์ทุกอย่างเสร็จแล้วจะเที่ยวไงเรื่องค่าที่พักถูกค่าเดินทางถูกอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวจะมีใครเที่ยวไทย
2: ใครเที่ยวไทยรออยู่รออยู่เหมือนกันนะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์ฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยคุณผู้ฟังอย่างเช่นตอนนี้ใครจะไปภาคเหนือ เช่นที่จังหวัดเชียงใหม่ฝนตกต่อเนื่องมากๆนะคะบางพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำป่าไหลหลากคุณฟังต้องเช็คก่อนนะน้ำป่าเนี่ยมันแรงถึงขั้นแบบมีสีแดงขุ่นนะคะเช่นที่ไหนบ้างล่ะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพนะคะอุทยานแห่งชาติดอยปุยอย่างเงี้ยตอนนี้มีการสั่งปิดน้ำตก3แห่งแล้วนะคะก็คือน้ำตกตาดหมอกน้ำตกแม่สาแล้วก็น้ำตกหมอกฟ้าชั่วคราวค่
1: ะ
2: จนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะกลับมาสู่ปกตินั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะ
1: คะ
2: ส่วนภาคกลางบ้างใกล้ๆบ้านเราเลยที่จังหวัดสมุทรปราการเน
1: า
2: ะฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเหมือนกันนะส่งผลให้พ่อค้าแม่ค้าโอ้โหต้องบอกว่าตอนเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของตามตลาดเนี่ยลำบาก
1: ใช่ค่ะ
2: แดดออกก็ต้องกางร่มฝนตกก็ต้องกางร่มแดดไม่สู้ฝนนะสู้ฝนคือคนไม่มาเลยอ่ะนะคะตั้งแผงลูกค้าหายยอดก็หดอะไรเงี้ยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเหมือนอย่างที่คุณจักรวีบอกแล้วค่ะว่าโอ้โหกรมอุตุเตือนมาแล้วทุกภาคภาคใต้เองก็ไม่พ้นนะอีสานเองก็ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็แน่นอนเลย12 13 14นี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำมาจากนู่นเลยบริเวณชายฝั่งเวียดนามนะคะแนวโน้มก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นด้วยนะ ทวีความรุนแรงจนถึงเป็นพายุหมุนเขตร้อนอ่ะ
1: ค่ะ
2: นะก็ใครจะไปเที่ยวที่ไหนยังไงก็ระวังช่วงนี้จริงๆดิฉันว่าดูซีรีส์อยู่บ้านก็ได้นะเนาะเพราะว่าอะไรมันจะหมดแล้วด้วยไทยช่วยไทยเดือนหน้าใครจะช่วยเราถูกป่ะ
1: ก็แต่ว่าคือกำลังจะบอกค่ะดิคุณผู้ฟังว่าอาจจะมีข่าวดีก็ได้นะ
2: เรื่องอะไร
1: เนี่ยต่อไง
2: จริงป่ะ
1: อาจจะต่อ
2: เห็นลมหายใจของบ้านเลยนะ
1: เห็นคุณเอกนิติบอกว่าเนี่ยก็คือเงินอ่ะมันยังเหลืออยู่ไงเงินกู้ที่มาไอ้200,000 ล้านนี่ใช่ไหมก็อาจจะต่ออาจจะได้เดือนหรือ2 เดือนอันนี้เดี๋ยวเขารอดูรายละเอียดดูก่อน
2: สักเดือนนึงก็ยังดีเดือนหน้าใครจะช่วยเราเหมือนเสกติดเงินนะพอ3 เดือน
1: ใช่แม่คงไม่ค้านนี่แบบเออต่อเฮ้ต่อเฮ้คือถ้าเกิดมีตลอดไปก็จะดีมาก
2: ซึ่งมันน่านะเขาก็ให้เราได้แบบกินเหยื่อเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: 60-40แต่ว่าไทยเที่ยวไทยเห็นบอกว่าอาจจะคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ยังด
2: ีโอเคนี่ฉันรอพลังงานนะ
1: อ๋อเอ
2: ใกล้หรือยัง
1: โซล่าลูฟท็อป
2: ใกล้ยัง
1: ใกล้ใกล
2: ้รอนี่ดีลบริษัทแล้วนะ
1: กำลังจะบอกว่านี่คือเดี๋ยวรู้สึกว่าจะผ่านบอร์ดคณะกรรมการที่มีท่านเลขากระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วล่ะนะอันนี้ก็น่าจะได้อยู่
2: เลยนะ
1: คือจากเดิมเขากำหนดไว้จะได้1 ล้านครัวเรือนเนี่ยอาจจะเพิ่มเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนเพิ่มขึ้น
2: นะก็ดิฉันว่าด้วยอากาศที่มันแปรปรวนแบบเนี้ยคือตอนนี้เราอาจจะเห็นฝนไงเดี๋ยวพอหน้าร้อนล่ะโอ้โหจะแบบอยากจะติดอยากจะทำอะไรกันแล้วมันแล้วเขาสนับสนุนเยอะเนาะแล้วมันสามารถผ่อนได้ลดภาษีได้ด้วยดิฉันชอบตรงนี้ล่ะ นะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรารอดูว่ารัฐบาลจะมีของขวัญอะไรให้ไม่แน่อาจจะเป็นของขวัญปลายปีให
1: ้
2: กับทางพี่น้องประชาชนก็ได้นะคะทีนี้ก็เป็นเรื่องของฟ้าของฝนนะจริงๆอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันช่วงท้ายมันไม่ใช่แค่ประเทศเราไม่มีต่างประเทศด้วย
1: ต่างประเทศก็มี
2: เนี่ย
1: อย่างง่ายๆที่อินโดนีเซียเนี่ยใกล้ๆบ้านเราเหมือนกันเห็นบอกว่าต้องเตือนเลยว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องของแผ่นดินไหว
2: อาจจะ
1: 6 จุดกว่าน่ะนะที่แถวๆเกาะชวาเลยพวกเนี้ยคือบ้านเราคือเยอะนะหลังจากที่เราเจอเห็นที่เนปาลเนี่ยก็แบบโอ้โหคือเราก็ภาพมันติดตา
2: แล
1: ้วโอ้โหมันราบเป็นหน้ากอง
2: จริงญี่ปุ่นไปไหนๆมาเรื่องนี้แล้วแตกไปเลยละกันญี่ปุ่นนาโกย่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาจัด
1: เอเชียนเกม
2: ประเทศไทยเราก็กำลังจะไปด้วยนะ
1: ไปบางชนิดกีฬาไปแล้ว
2: อ
1: ย่างของวอลเลย์บอลที่เราได้ตั๋วไปโอลิมปิกเนี่ยไปแล้วไปเก็บตัวด้วยแล้วก็จะเหมือนก็ไปทำให้มันคุ้นเคยกับที่นั่น
2: จ
1: ะอาจจะมีอุ่นเครื่องกันอะไรอย่างเงี้ย
2: เนาะก็คือไปซักซ้อมเก็บตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง
1: นาโกย่าใช่ไหม
2: นาโกย่าก่อนมันก็จะมีในนาโกย่าโตเกียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครั้งนี้รู้สึกเป็นครั้งที่20ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่ครั้งที่20นะ
1: 20
2: ไม่รู้ว่าใครกดเล่นหรือยังนะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นาโกย่าคุณฟังเผชิญฝนตกหนัก
1: ค่ะ
2: ทุบสถิติในรอบ136 ปีนะคะน้ำท่วมฉับพลันเลยล่ะค่ะน้ำคือท่วมแบบครึ่งคันรถอ่ะคุณผู้ฟังนะคะก่อนที่จะเกิดเนี่ยแหละที่เขาจะเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกม2026นี้ตอนนี้มันส่งผลกระทบอะไรบ้างก็คือน้ำท่วมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมงาน
1: ค่ะ
2: เรื่องของนักกีฬาตอนนี้ก็ต้องอพยพหมู่บ้านนักกีฬาบ้างในบางส่วนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ล่วงหน้าไปแล้วเนี่ย400 คนก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนพอน้ำท่วมก็คือระบบขนส่งสาธารณะก็หยุดชะงักบ้านเรือนเสียหายสะท้อนความท้าทายของบ้านเมืองด้วยเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเรารอดูว่าวันนี้น้ำบ้านท่วมบ้านเขาวันที่จัดงานเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาจะพลิกฟื้นกลับมาจัดงานอย่างแบบทดสอบอะทดสอบ
1: จะยิ่งใหญ่ไหมอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แค่ไหนยังไงด้วย
1: คือเอเชียนเกมนี่คือวันที่16 ถึง 4 ตุลา
2: วันโน 16เนี่ยเดินทางแต่ว่าวันเปิดเนี่ยคือ19 กันยา
1: 19 ถึง 4 ตุลาคมนะ19 กันยา ถึง 4 ตุลาคมอันนี้คือเป็นช่วงเวลาของเอเชียนเกมอย่างเป็นทางการอันนี้จะมีการเปิด
2: เปิด
1: เป็นทางการแต่ว่าแข่งก่อนหน้านั้นเริ่มแข่งวันที่16
2: มองคิดดูดินักกีฬา 11,000 คนจาก45ประเทศทั้งภูมิภาคอะไรอย่างนี้นะคะก็เอากันส่งกำลังใจให้ชาวนาโกย่าแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับ
1: ทีมนักกีฬา
2: ชาวไทย
1: ทุกชนิดกีฬา
2: ทุกชนิดกีฬา
1: ที่จะเดี่ยวจะกันน่าจะเป็นวอลเลย์บอลนะ
2: มวยไหมมวยปีนี
1: ้ก็มีคือจริงๆเชียร์กันได้ทุกชนิดกีฬา
2: ทุกชนิดใช่นะก็คนไทยอ่ะอันนี้ก็สถานการณ์ในเรื่องของฟ้าฝนละค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้เรามาดูเกี่ยวเรื่องของ รถไฟฟ้าบ้างก่อนที่จะไปเรื่องของสัญญาเรามาดูวันนี้ก่อนละกันล่าสุดเนี่ยช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้ช่วงซักประมาณบ่ายโมงยี่สิบรถไฟฟ้าสายบ้านดิฉันนี่แหละท่าพระนะคะ MRT สายสีน้ำเงินเกิดเหตุระงับอนัตสัญญาณขัดข้องค่ะนะคะที่สถานีหัวลำโพงปลายทางที่สถานีท่าพระนะคะแล้วก็สถานีหลัก2ก็เลยส่งผลให้การเดินทางรถสถานีอิสรภาพถึงสถานีเพชรบุรีเนี่ยมีความล่าช้า30นาที30นาทีสำหรับชาวกรุงเทพมันไม่น้อยนะถูกไหมนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยได้ทำแผนการเดินรถเนี่ยสำรองแล้วนะคะเขาก็แบ่งเป็น2ลูปแหละในเรื่องของการวางแผนอะไรต่างๆนะคะก็ให้ติดตามข่าวสารกันนะคะอันนี้ก็ช่วงบ่ายตอนนี้ก็แก้ไขสถานการณ์ได้แล้วซึ่งอาจจะสืบโยงปัญหาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณจักรวี
1: คือจริงๆในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีอยู่เลยแต่ว่าก่อนนี้เราเคยจะได้ยินกันแล้วล่ะแอร์พอร์ตเดอร์ลิงก
2: ์
1: ซึ่งอันนี้มันก็ เหมือนกับหลายคนก็ใช้กันเยอะนะหลังๆเนี่ยถ้าเกิดว่า โทษค่ะไปที่สุวรรณภูมิเน
2: ี่
1: ย
2: โอ้ดิคุณอ่ะชอบใช้
1: ใช่จะไปที่
2: มันจำกัดเวลาได
1: ้คือ Airport Dwelling ตลอดเลยเพราะว่ามันก็สะดวกด้วยนะมันเข้าไปในสนามบินเลยอย่างงี้แต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะเค้าเรียกว่ามันจะสิ้นสุดสัญญาที่สำคัญคือจะสิ้นสุดกันยาวันที่30กันยายนเดือนนี
2: ้
1: นะก็เลยคนที่หรือว่าผู้โดยสารเองก็แล้วจะยังไงถ้าเกิดว่ามันสิ้นสุดสัญญาแล้วไม่มีการตกลงกันใหม่ไม่มีการมาพูดคุยหารือกันใหม่แล้วคือมันถ้าเกิดมันหยุดชะงักไปในส่วนของ Airport Dwelling เนี่ยจะทำยังไงนะคะซึ่งทางคุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยแล้วก็เป็นว่าที่ปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ด้วยก็บอกนะบอกว่าคือมีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีกับคุณพิพัฒน์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่ารฟท.อะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็คุยกันบอกว่าคือมีการหารือกันเรื่องนี้แหละที่จะมีการสิ้นสุดสัญญานะเรื่องของรถAirport Dwelling ที่เอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยประชาชนเขากังวลอย่างที่บอกหูฟังไปกังวลในเรื่องของความต่อเนื่องในการใช้บริการแล้วก็มันเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินด้วยนะก็คือสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภาวนะระหว่างรฟท.นะการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอเชียแอร์วันนะหรือว่าอันนี้คืออยู่ในส่วนของเครือ CP นะคะเอเชียแอร์วันเนี่ยซึ่งทางคุณปิยพงษ์บอกว่าการพูดคุยกันเนี่ยท่านนายกก็ห่วงใยในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการให้บริการกับประชาชนนี่แหละเพราะว่าจะสิ้นสุดวันที่30ก็เลยได้กำชับทางรฟท.ว่าคุณต้องดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการต่อเนื่องไม่หยุดชะงักนะซึ่งขณะนี้เองเนี่ยทางรฟท.เขาเตรียมความพร้อมที่จะเจรจากับภาคเอกชนคู่สัญญาแต่ว่าก็ยอมรับค่ะว่ามันมีบางประเด็นที่ต้องเจรจากันและนายกก็ได้สั่งการให้รฟท.เนี่ยเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าไปบริการประชาชนแทนด้วยนะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะผู้ว่ารฟท.เขาจะนัดหารือกับเอกชนคู่สัญญานะคะซึ่งอันนี้ต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดด้วยส่วนเรื่องของสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินนั้นก็ได้มีการแจ้งกับนายกไปนะหลังจากที่เอกชนเนี่ยเขามีหนังสือแจ้งขอยกเลิกสัญญาและซึ่งเรื่องนี้มันต้องเอาเข้าสู่คณะกรรมการกำกับโครงการนะคะแต่ว่านายกก็ได้กำชับเขาว่าการดำเนินการหรือว่าการดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยต้องให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายนะไม่ให้ภาครัฐหรือว่าการรถไฟเนี่ยเสียประโยชน์นะคะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องสำคัญในตอนนี้คือการเดินรถ Airport Dwellingจะต้องเตรียมพร้อมไม่ให้กระทบกับประชาชนจุดสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนก็คือในเรื่องของการกำหนดงานบางส่วนในโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนด้วยไงนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องหาแนวทางแก้ปัญหาเพราะถ้าเกิดปล่อยค้างไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบกับโครงการอื่นๆได้นะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพโคราชที่สัญญา 4-1 เนี่ยอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเพราะว่างานโยธาเนี่ยมันยังอยู่ในสัญญารถไฟ3สนามบินอยู่หรือโครงการ Missing Link นะจากพญาไทบางซื่อเนี่ยอันนี้คือช่วงนี้ก็จะทำ Missing Link อ่ะนะคะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเหมือนกันนะก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูแต่ว่าการจ้างเอกชนเดินรถ Airport Dwelling มันก็อาจจะเป็นไปได้นะจ้างเห็นบอกว่าม
2: ันต้องแลกค่าจะขอ
1: เดือนละ60ล้านบาท
2: เป็นค่าเงินอุดหนุนนะ64โอ้
1: นั่นแหละ
2: คือเป็นค่าอุดหนุนนะ4เดือนใช่ไหมคะเสนอดีลเดินรถต่อ4เดือนแรกกับไม่ฟ้องคดีรถไฟเชื่อมสนามบินด้วยซึ่งถ้าหากว่าเราจำกันได้เนี่ยเกี่ยวเรื่องของกรณีที่คดีรถไฟเชื่อม3สนามบินอ่ะจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้สักวันที่8ปะทางคุณจุฬาสุขมานพเนาะท่านก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือว่า EEC นี่แหละท่านก็มาพูดเรื่องของอันนี้เหมือนกันนะคะซึ่งบอกว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของการเจรจาขอแก้ไขสัญญาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอกาสที่จะให้เอกชนขยายระยะเวลาเดินรถแอร์พอร์ตเรียลลิงออกไปก่อนเนี่ยก็บอกว่ากระบวนการต้องให้เอกชนเดินรถในช่วงเวลานึงนี่แหละก็คือ4เดือนผลที่มันออกมาเนี่ยแหละนะคะซึ่งเอกชนคงต้องเดินให้อยู่แล้วแต่จะดำเนินการให้ถึงขนาดไหนอยู่ที่ข้อตกลงก็ดีลที่ออกมาวันนี้ซึ่งยังไม่รู้นะว่ามันเป็นเดี๋ยวนี้แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกคนก็ออกมาแถลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วการว่าจะไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเปิดเผยว่ามันก็ยังไม่ชัดเจนหรอกเรื่องของสัญญารถไฟ3สนามบินแต่ส่วนใหญ่แต่ในส่วนของ Airport Rail Link มีสัญญาณว่าจะมีโอกาสให้เอกชนเดินรถต่อนะคะอันนี้ก็ข่าวตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ซึ่งต้องบอกว่าสายที่จะหมด30กันยายนเนี่ยคือสีน้ำเงินใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันว่าเราควรจะ forecast ไปข้างหน้านะ
1: อ
2: ีก 2-3 ปีเนี่ยคือ72เนี่ยสายสีเขียวจะหมดเหมือนกันนะคุยทีเดียวมะ
1: ก็ทีเดียวเลย
2: ทีเดียวมะนะคะเพราะเนี่ยอย่างที่บอกว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็น BTS เนี่ยก็จะหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยปี72ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะซึ่งผลกระทบตอนนี้รัฐบาลแล้วก็รฟทหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก็กำลังเร่งเจรจาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งถ้าว่าเราดูในเรื่องของอนาคตคุณแสงระวี
1: ค่ะ
2: คือตอนนี้เขาแก้แหละว่าจะให้เอกชนสายสีเงินเนาะอีก4เดือนเดินรถก่อนแล้วก็มีเงินอุดหนุนอะไรก็ว่าไปแต่ส่วนสายสีเขียวเนี่ยตอนนี้มันก็กำลังจะหมด72ตอนนี้แนวทางการศึกษากทม.มีอยู่2ทางเลือกก็คือการเปิดประมูลทำสัญญาใหม่ทันทีแล้วก็โอนเขาเรียกว่าโอนสิทธิ์การบริหารเนี่ยการบริหารจัดการเนี่ยกลับมาให้รัฐนะคะเช่นให้รฟม.หรือว่าการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาดูแลต่อเพื่อที่จะไปลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งนี้โอเคนะอ่ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะต้องค่อยๆติดตามรายละเอียดกันเพราะว่าแน่นอนแหละว่าเรื่องนี้เองเนี่ยฝ่ายค้าน
1: เขาจับตาอยู่
2: เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาออกมาพูดเรื่องนี้ยังไงถึงขั้นบอกอย่าปล่อยให้ผู้โดยสารเป็นตัวประกัน
1: ใช่คือประมาณว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงอ่ะคืออย่าทำให้เราเสียเปรียบอย่าทำให้รัฐบาลเสียเปรียบเท่านั้นเองคือก็มีการตั้งข้อสังเกตไว้
2: ประมาณ4เดือนแล้วเงินอุดหนุนมันคุ้มค่า
1: ใช่ใช
2: ่
1: ตรงนี้คือดิฉันว่าถ้าเกิดคนจับตาอย่างนี้รัฐบาลก็ไม่คือต้องให้ดูให้
2: รอบคอบ
1: นะไม่ทำให้แบบทางรัฐบาลหรือว่าโดยเงินของเงินงบประมาณของภาครัฐนั้นต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน
2: ์ด้วย
1: นะอันนี้
2: เดี๋ยวมาติดตาม
1: ก็คงจะต้องรอดูนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูง ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: คุณฟังมาติดตามกันต่อนะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะคงจะเห็นข่าวกันที่แบบอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเลยทีเดียวนะเราในฐานะชาวพุทธเนี่ย
2: ใช
1: ่คือหลายคนตกใจนะกับเหตุการณ์ที่มีพระสงฆ์นะแล้วก็แบบมีเรื่องของการทำผิดมีเสพเมถุนอะไรพวกนี้คือเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยหลายคนบอกโอ้โหคือแล้วเป็นพาร์ทที่แบบนะระดับแบบ
2: ชาวหน้าชาวหน้าของวงการแล้วก็คนใหญ่คนโตกราบไหว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: แล้วก็ตอนนี้ต้องเรียกว่าสมีโชต
2: ไอ้สมีโชตเขาเรียกโชต
1: สมีโชต
2: โชตนะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาดูแบบเบาๆกัน
1: ค่ะ
2: ปิดตายไปแล้วนะกุฏิของสมีโชตเนี่ยนะคะแต่นักท่องเที่ยวเดินทางไปนะคุณทำเป็นเล่น
1: จะกลายเป็นแบบอยากไปดูจากไปอะไรอย่างงี้คือจริงๆ
2: มันเซลฟี่กุฏิ
1: มันไม่น่าเลยไม่ดีเนี่ยที่เขายกโต๊ะไปแล้ว
2: นะก็คือ
1: แต่ว่าคือไอ้เรื่องของการดำเนินคดีฉันก็ไม่อยากจะเล่าข่าวอันนี้เลยจริงๆเอาแต่ว่ามาดูไอ้คำฟ้องที่ทางตำรวจเขาจะฟ้องทั้งสองคนนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกเมื่อคืนก็จะถูก
2: สอบหนัก
1: แล้วก็นอนห้องขังกันไปเนี่ยนะคะ
2: เขาคัดค้านการประกันตัวเพราะว่ากังวลว่าจะออกมาแล้วจะยุ่งเหยิงกับเรื่องของหลักฐานคดีอะไรต่างๆ
1: ก็คือนายตอนนี้ก็ต้องเรียกว่านายอติโชตนะอติโชตหรือว่าตอนนี้ก็เรียกสมีนะอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ผู้หญิงก็คือคุณปุญญวีหรือว่าศิกาเ
2: อ
1: นะอันนี้คือก็มีการนำไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางภาคหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีเลยนะคะแล้วก็ศาลเขาก็ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคือครั้งแรกเนี่ยมีกำหนด12วันก็คือวันที่11ก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่23กันยายนคือศาลก็พิเคราะห์หาว่าผู้ต้องหาทั้งสองนั้นเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแล้วก็ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงก็จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินกันต่อไปแล้วก็อาจจะต้องมีการขยายไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะนี่แหละแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ได้ยื่นคำร้องขอฝากขังนายอติโชตถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือเป็นข้อกล่าวหาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาตั้งข้อกล่าวหานะคะจำนวนเงินมันเยอะไงนะเยอะมากอ่ะ
2: จะพันล้านแล้วมั้งเนี่ยนี่ยังไม่รวมนู่นนี่นั่นเส้นทางการเงิน
1: ทั้งทองทั้งเงินอะไรอย่าง
2: น
1: ี้เยอะแยะไปหมด
2: ทองแท่งทองในบัญชีทองในกุฏินี่ยังไม่สำรวจเกี่ยวเรื่องของมูลนิธินะเดี๋ยวค่อยมาแกะกันทีละอันนะคะแต่ว่าพอดูพอต่อยอดจากที่คุณแสงรีพูดเมื่อสักครู่อีกที่เรือนจำบรรยากาศที่เรือนจำสระบุรีก็มีการรายงานออกมาว่าสมีโชติกับสิกาเอเนี่ยก็มีความวิตกกังวลเล็กน้อยแหละเล็กน้อยเหรอแบบคิดเยอะหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือบอกว่าเบื้องต้นร่างกายก็ไม่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โรคประจำตัวก็ไม่มีสุขภาพก็แบบมีความกังวลเล็กน้อยทั้งคู่นะคะเพราะว่าเวลาเข้าไปเนี่ยเขาจะมีแบบตรวจสุขภาพจิตไงน
1: ะ
2: มันก็แบบมีความกังวลแบบไม่ได้มากเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนทานอาหารยังไม่ค่อยลงนะทานอาหารไม่ค่อยลงปกติ
1: เอาโห
2: เต็มโต๊ะ
1: เต็มโต๊ะจริงๆนะ
2: เป่าพื้น ก็คงทานไม่ลงอ่ะจนที่อะไรไม่เนี่ยข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวหรือเปล่า
1: เอาแบบพื้นๆง่ายๆเลย
2: ไม่ได้นะ
1: คือเรียกว่ากะเพรานี่คือเป็นอะไรที่สะดวกสุดสำหรับคนไทยแล้วนะ
2: นะคะแล้วก็แน่นอนแต่วันนี้ค่ะเรามาดูเส้นทางทางการเงินกันหน่
1: อ
2: ยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณนะคะก็เปิดเผยถึงคดีความคืบหน้าของท่านโชติเนี่ยนะคะเรื่องของยักยอกเงินวัดฟอกเงินก็อยู่ขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานล่ะนะคะในการตรวจสอบอยู่2ส่วนส่วนแรกคืออดีตโชตินะคะแล้วก็มีในเรื่องของการทำผิดวินัยสงฆ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีการยักยอกเงินเข้าวัดไปบัญชีส่วนตัว
1: ค่ะ
2: แต่ดันไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดไงนะในส่วนที่2ก็จะเป็นเส้นทางเงินที่ผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมีทั้งใบอนุโมทนาบัตรในการบริจา
1: ค
2: ใบอนุโมทนาบัตรในการออกใบเช่าพระด้วยรวมไปถึงอนุโมทนาบัตรในเรื่องของการบริจาคบำรุงวัดรวมกว่า215ล้านนะนะนอกจากนั้นท่านก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะมีอีก1 2คนส่วนจะเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ส่งเอกสารให้ทางปปงหรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเรียบร้อยละอยู่ในเส้นทางการตรวจสอบเส้นทางการเงินของการทุจริตนะคะแล้วก็ระยะเวลาของคดีเนี่ยเขาบอกว่ายังระบุไม่ได้นะว่าจะนานมากน้อยแค่ไหน
1: คือประชาชนบางคนก็โกรธแค้นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าดูในส่วนของหน่วยงานภาครัฐก่อนนะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาหรือว่าพศนะคุณประกรณ์นินประพันธ์นะคะก็ได้เมื่อวานก็สัมภาษณ์ท่านเรื่องนี้นี่แหละคือดูหน้าท่านก็แบบซึมๆแบบเหมือนกับแสดงอาการแบบโหคือเศร้าใจน่าจะประมาณนั้นนะคือก็คุณประกรณ์ก็พูดถึงกรณีของสมิโชติเนี่ยบอกว่าคืออยากให้ประชาชนแยกให้ออกระหว่างพระพุทธศาสนากับเรื่องของความประพฤติของสงฆ์คือท่านบอกว่าสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นคนหมู่มากเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีอะไรที่คงจะบิดเบือนหรือบิดเบี้ยวกันอยู่บ้างนะเพียงแต่ว่ารัฐบาลเองนั้นพยายามทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดนะปัญหาที่สำคัญที่สุดคือมันไม่ได้อยู่ที่กฎหมายนะแต่ว่า มันอยู่ที่ใจคนนี่แหละนะที่เต็มไปด้วยกองกิเลสนะคุณประกรณ์บอกว่าผ้าเหลืองเนี่ยไม่ได้ทำให้กองกิเลสหมดไปนะคะการกล่อมกล่าวจิตใจเนี่ยทำให้กองกิเลสหมดไปนะแต่ว่าผ้าเหลืองไม่ได้ทำให้หมดไปได้คือถ้ายังอยู่ในผ้าเหลืองแล้วกองกิเลสยังอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่จะกระทบต่อพระพุทธศาสนาแบบนี้นี่แหละเกิดขึ้นได้นะคะคุณประกรณ์นี่เปิดใจเลยบอกว่าเนี่ยเห็นภาพแล้วก็เศร้าใจจริงๆนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยจริงๆนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ขอร้องนะขอร้องทุกคนนะไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลหรือว่าในส่วนของสื่อต่างๆก็ตามเนี่ยขอร้องว่าไม่ควรจะเอาภาพต่างๆที่เป็นข่าวมาเนี่ยไปแชร
2: ์
1: นะเพราะว่าคิดว่าคือยิ่งเอาไปแชร์เนี่ยมันยิ่งทำร้ายจิตใจของชาวพุทธนะคะแล้วมันไม่ดีต่อประเทศชาติด้วยคือถ้าเกิดถามว่าเขาทำถูกไหมต้องจัดการไหมก็แน่นอนเนี่ยมันต้องจัดการตามกฎหมายอยู่แล้วนะไม่มีใครหรอกที่จะไปช่วยเหลือคนที่ทำผิดกฎหมายได้นะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มอบให้ทางพศหรือว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเข้าไปดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนมาตรการอะไรที่จะดำเนินการกับพระสงฆ์ที่ประพฤติแบบนี้ไหมเนี่ยคุณประกรณ์บอกว่าแน่นอนค่ะว่าพศนั้นเขาจะทำงานแบบเชิงรุกเพราะว่าต้องยอมรับว่าพระแบบนี้เนี่ยมีเยอะการที่ให้ความรู้อย่างเดียวจริงๆเนี่ยมันไม่พอนะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอะไรควรไม่ควรแต่ว่าห้ามใจไม่ได้
2: เหมือนสแกมเลยเนาะ
1: นะคืออันนี้จริงๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการทำเรื่องของการเรียกว่าอะไรตรวจสอบทรัพย์สินหรือว่าทำบัญชีพระจริงๆที่ผ่านมาก็เคยจะทำกันนะแต่ไม่รู้ว่าม ันเงียบหายไปได้ยังไง
2: เหมือนดีแคลร์เหมือนมีการทรัพย์สินนะ
1: ถูกต้องคือ
2: มันต้องมีแหละดิฉันว่าเพราะตอนนี้มันทุกยุคทุกสมัยแล้วมันก็ควรจะต้องมีแล้วหนังละครภาพยนตร์ออกมาเยอะแยะอะไรมา
1: หรืออาจจะ
2: หมดเลย
1: แล้วอาจจะต้องมีการตรวจสอบเข้มข้นคนที่เข้ามาบวชอะไรอย่างเงี้ย
2: บวชอาชญากรรมอะไรเขามีอยู่แล้วแต่บางวัดก็ ยิ่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะนะคะ
1: คือจริงๆมันหลายอย่างด้วย

0: 30กว่า
1: เนี่ยคือแล้วทำแบบนี้คือก็ไม่รู้ว่าทำไปได้ยังไงคือโอเคผู้หญิงก็เรียกว่าหญิงร้ายชายเลวคือมันไม่ดี
2: เหมือนในนางเหมือนในละครเลยเนาะ
1: ไม่อยากจะเชื่อว่าทำกันแบบนี้แล้วก็คุณจะมาบอกว่าคือจริงๆไม่อยากให้ที่ท่านประกรณ์ผู้บอกว่าไม่อยากให้แชร์เพราะว่าเป็นการทำให้ทำร้ายจิตใจชาวพุทธเนี่ยจริงๆชาวพุทธก็อยากจะบอกเหมือนกันนะว่าคือเขาถูกหลอกอ่ะคือมันควรจะมีอะไรที่แบบทำให้เขาได้เห็นถึงการที่จะดำเนินงานอย่างเข้มข้นไหมนะคือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอีกอะไรเงี้ย
2: ควรจะต้องทำอะไรแล้ว
1: เขาบริจาคไปด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมทำบุญไปด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่แบบนั่นเป็นอย่างนี้ก็ต้องเข้าใจชาวพุทธด้วยเหมือนกันนะนั่นแหละ
2: ก็แต่เนี่ยก็คือทั้งแจ็คแฟนฉันก็นอยนะเคยทักว่าเรามองเป็นใครด้านเนี้ยพอไปอ่ะแล้วเขาก็แบบทักคือท่านเก่งเรื่องดูดวงเพราะก่อนที่ท่านจะมาบวชเป็นนักร่างทรงใช่ไห
1: ม
2: นะอย่างมดดำก็ไปเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โหคือสุดๆอ่ะก็คือโดนทักว่าป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะคะแล้วก็อาจต้องรอดูว่ามันจะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องอีกหรือไม
1: ่
2: นะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยดราม่าไม่จบนะบรรดาลูกศิษย์สมิโชต เบิ้ลจักรยานสนั่นรถเลยจักรยานยนต์มอไซค์อ่ะตะโกนด่านักข่าวแล้วก็บางคนก็คว้าเหล็กไล่ด้วยตำรวจต้องเข้าระงับเหตุนี่คิดไม่ได้หรอ
1: จริง
2: แหละนะ
1: อย่างคุณป๋องสุพรรณเนาะ
2: โอ้โห
1: อันนี้บอกโหเสียใจมากคือแบบคือถูกทำลายศรัทธานะคือรับไม่ได้ประพฤติแบบพระสงฆ์ที่ประพฤติผิดศีลธรรมนะคะโดย คุณป๋องเนี่ยฮะเห็นบอกว่าเว้ยเขาเป็นด็อกเตอร์นะยังก็เพิ่งจะรู้ชื่อจริงนะชื่อดร.เสมิงงิ้วงามเนี่ยนะคะ ใครๆก็รู้จักกันในชื่อของป๋องสุพรรณเนี่ยก็โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าเสียใจแล้วก็รับไม่ได้กับพระภิกษุที่ประพฤติผิดศีลธรรมนะแล้วก็เห็นบอกว่าอาจจะมีการดำเนินการตามกฎหมายกับชาวเน็ตที่เข้าไปคอมเมนต์ล้ำเส้นด้วยเพราะว่าหลายข้อความที่แบบเยอะแยะมากมายก็ที่เหมือนหมายถึงว่าไปคอมเมนต์คุณป๋องอะนะเพราะว่าเขาก็แบบนั้นนับถือคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะ
2: คนมีใครรู้หรอก
1: คนที่แบบคนใหญ่คนโต
2: ลูกศิษย์ลูกหาก็พอตั้งข้อสังเกตก็เพิ่งจะมารู้ค่ะ
1: คุณป๋องบอกว่าเนี่ยเสียใจมากนะครับคือรับไม่ได้กับพระภิกษุประพฤติผิดศีลธรรมเพราะว่าอันนี้คือการทำลายศรัทธาแล้วก็พระพุทธศาสนาคือการที่เราตั้งใจทำความดีทำนุบำรุงศาสนาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าพอเจอข่าวหรือว่าเรื่องราวที่ทำให้ศรัทธามันสั่นคลอนเนี่ยก็อดรู้สึกใจหายหรือว่าผิดหวังไม่ได้นะคะก็เลยสะท้อนบอกอันนี้คือบอกมาสะท้อนหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจแล้วก็ยากลำบากสำหรับทุกคนมากนะคะ
2: ใช่ก็
1: มีพระพยอมด้วย
2: ใช่แต่ว่าเดี๋ยวมันมีตอนนี้นอกจากเกี่ยวเรื่องของดูเส้นทางการเงินว่าจะมีบุคคลที่3ที่4มาเกี่ยวข้องไหมม
1: ัน
2: จะเป็นพระภิกษุหรือศีกาหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ที่น่าสงสัยคือมูลนิธิเพิ่งจะจัดตั้งเมื่อต้นปีอะ
1: มูลนิธิส่วนใหญ่พระก็จะมีตั้งมูลนิธิเน
2: า
1: ะ
2: ใช่นะคะซึ่งแน่นอนแหละว่าตอนนี้นอกจากในเรื่องของการตรวจสอบการเรื่องของเงินเนาะเส้นทางการเงินละที่แบบว่ามาทำเยอะเพราะว่าที่วัดเนี่ยทำเน้นเรื่องของพระเครื่องพวกวัตถุมงคลทำมาหลายปีแล้วล่ะเครื่องรางของขลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะตรวจสอบซึ่งไอ้พวกเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะมันไม่มีระบบบัญชีกลางเข้าไปตรวจสอบ
1: อันนี้ก็จะดัง
2: เรื่อง ปปช.อะไรเงี้ยเข้าไปตรวจสอบ
1: เหรียญเหนือดวง
2: ก่อนแล้วก็เหนือดวงอะไรเงี้ยที่นักข่าวยังไปถามนายกอยู่เลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็บางกรณีก็ชำระเป็นเงินสดมันก็ไม่เห็นเส้นทางการเงินอะไรเงี้ยใช่ไหมนะคะซึ่งแน่นอนล่ะตอนนี้เองเนี่ยในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยจากการทำพระเครื่องไหลเข้าสู่มูลที่เข้าวัดเนี่ยที่เขาเพิ่งจัดตั้งไปเมื่อต้นปีนะคะยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าตำรวจเพิ่งเข้าตรวจค้นแล้วก็ขนย้ายพยานหลักฐานออกมาอยู่ระหว่างการดำเนินการข้อมูลเส้นทางการเงินจากปปง.นะคะตำรวจเห็นเพียงแต่ตัวเลขเงินแต่ไม่เห็นเส้นทางเงินว่ามาจากไหนไหลไปไหนที่ไหนต้องใช้เวลาวิเคราะห์เส้นทางการเงินทั้งหมดนะคะพร้อมกับบอกว่าการจับคุมผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าสามารถทราบรายละเอียดทุกอย่างได้ทันทีไงนะพอตำรวจต้องพิสูจน์หลักฐานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ยึดเพียงแต่ในเรื่องของคำสัตย์ทอดก็เดี๋ยวรอดูว่าเอ็มโมทีนี้มันจะกลายเป็นมีการตั้งข้อสังเกตแหละว่า โมเดลวัดพระบาทน้ำพุก็เป็นมูลนิธินะ
1: ใช่
2: ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันจะเป็นโมเดล

0: นี่หรือเปล่า
1: หลายที่
0: เพื่อฟอกเงินอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แต่เรื่องนี้มีนักข่าวไปถามพระอาจารย์พระพยอมกัลยาโณนะเจ้าวาดวัดสวนแก้วนี่แหละคือท่านก็คือก็เข้าใจนะพระสงฆ์นะคือที่แบบเจอแบบนี้คือมันเหมือนปลาตัวเดียวปลาเน่าทั้งเน่าตัวเดียวก็เน่าไปทั้งคลองเนี่ยนะคะคือพระพยอมก็บอกว่านักข่าวเนี่ยถามพระพยอมบอกว่าวัตถุมงคลที่ปลุกเสกโดยภิกษุมหาโจรแบบนี้เนี่ยจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไหมนะเพราะว่าเยอะไงแล้วพระพยอมก็เลยบอกว่าจะเอาอะไรมาศักดิ์สิทธิ์ล่ะมันไม่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ไปกว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรอกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าคนเราเนี่ยกลับให้ความสำคัญกับปาฏิหาริย์หรือการปลุกเสกมากกว่าแล้วเป็นไงคนเสกก็เอาเงินไปปลนเปลือผู้หญิงทำพิธีสายมูได้เงินมามากเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปเพราะคุมกิเลสตัวเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพยอมท่านบอกว่าเคสนี้เนี่ยคงทำให้ชาวบ้านสายมูตาสว่างคิดกันได้สักทีเพราะว่าบางทีเนี่ยคำสั่งสอนอะไรก็ไม่เทียบเท่ากับประสบการณ์จริงๆที่จะสั่งสอนได้มากกว่านะเรื่องภิกษุมหาโจรจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าคนเราเนี่ยรักษาพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นะคะโดยที่สั่งสอนก็คือห้ามภิกษุเนี่ยอยู่ในที่รับตากับผู้หญิง2-2คือถ้าเกิดยึดปฏิบัติได้เนี่ยก็จะมีพระธรรมวินัยคุ้มครองตนไม่เกิดเรื่องแบบนี้นะแต่ถ้าแค่พระธรรมวินัยยังรักษาไม่ได้หรือแล้วจะเอาอะไรไปปลุกเสกให้วัตถุมงคลมีความขลังหรือว่ามีความศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: ก็จริงนะ
0: จริงจริง
1: เนี่ยแหละ
0: อย่างที่บอกว่ามันผิดที่คน ไม่ได้ผิดที่ศาสนาเราก็ยังคงนับถือพระที่นะที่เรานับถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก
1: ็
0: โอ้โหคือก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอดูกันก็มันมีการแบบมีหลายคนนะเซ็งอ่ะคนใกล้ตัวเราก็มีเต็มไปหมดเลยเหมือนกันอะไรอย
1: ่
0: างเงี้ยนะคะนะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกัน
1: ดูปลาหมอหน่อยดีเห็นบอกว่าคือตอนนี้มันเยอะจริงๆนะปลาหมออ่ะแล้วในส่วนของรัฐบาลเนี่ยเห็นทางกระทรวงเกษตรเองเขาตั้งทีมเลยนะ
0: เขาบอก
1: รัฐบาลตั้งทีมเคลื่อนที่เร็ว21จังหวัดลุยล่าปั๊มหอข้างดำกัน
0: หรอใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นทางกระทรวงเกษตรเจาะขอเดินหน้าของงบกลาง350ล้านกำจัดปั๊มหอข้างดำ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: ที่เขาบอกว่า350ล้านเนี่ยมันจะมั่นใจเลยว่าภายใน180วันถ้า398ประมาณ9เดือนเอ้ย6เดือน368 180วันจะสามารถลดการระบาดได้
1: มันจะได้ไหมเนี่ยคือโอ้โหมันแพร่พันธุ์เร็วมากแล้วมันทนทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มมันได้หมดอะน
0: ้
1: ำ
0: เป็น
1: น้ำตื้นน้ำลึกได้หมด
0: จุดจบของความมั่นคงทางอาหารไทยอะ
1: คือเห็นไข่มันในปากที่มาปากอ้าปากแล้วเห็นไข่เต็มเลยแบบฉันเห็นแล้วก็แยงเลยว่ามันจะแพร่พันธุ์เลยได้ขนาดนั้นแต่ว่าตอนนี้ในส่วนรัฐบาลก็เนี่ยตั้งทีมเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นทีมเคลื่อนที่เร็ว
0: ที่เร็วแล้วของงบเลยจริงจังแล้วก็
1: 280ล้านเลยนะคะ
0: 180วันว่าเขาจะสามารถระงับการระบาดได้หรือเปล่านะคะโหก่อนหน้านี้คือหน่วยยึดบ่อกุ้ง50ไร
1: ่
0: เกษตรร้องไห้นะเกษตรกร
1: คือที่ไหนก็ลำบากต้องจัดการให้หมดเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์ก
2: ับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะวันนี้อาจจะคึกคักหน่อยแถวแถวพักภูมิใจไทยนะเพราะวันนี้มีการประชุมพักแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือช่วงเย็นๆก็จะมีการเลี้ยงเบิร์ธเดย์ให้ท่านนายกรัฐมนตรี
0: ครบรอบสายยิ
1: ปหกสิบปีจริงจริง
0: พรุ่งนี
1: ้พรุ่งนี้วันที่13
0: จะไปถามพรุ่งนี้ว่าเขา60เขาไม่ยอมนะท่าน
1: เหลืออีกวัน
0: ยัง
1: อีกวันนึง
0: ยังนี่คือแบบโอ้โหนะก็
1: คือจริงๆคือครั้งแต่ที่ทำเนียบเมื่อวานแล้วเพราะว่าช่วงบ่ายเมื่อวานที่ทำเนียบเนี่ยโอ้โหมีบรรดาข้าราชการหรือว่าบุคคลต่างๆนั้นนำกระเช้าดอกไม้เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีกันคึกคักเลยทีเดียวนะแต่ว่าท่านนายกก็เตรียมของที่ระลึกมอบให้นะไม่ว่าจะเป็นพระหลวงพ่อทวดหรือว่าพระรอดก็ตามนะ
0: จะพระเหรอช่วงน
1: ี้แล้วที่สำคัญมีขนมด้วยขนมป๊อปคอร์นคาราเมลเม็ดมะม่วงหิมพาน
0: ต์อ๋อที่เขา
1: จากเมืองระนองค่ะ
0: ออกมาเม็ดมะม่วงไง
1: ของภริยา
0: จาริสต้านะจาริสต้าเขาทำใส่กล่องแบบพรีเมียม
1: แต่กล่องน่ารัก
0: น่าร
1: ัก น่ารักมากนะแต่ยังไม่ได้เคยลองทานนั้น
0: นี่แหละไม่ติดนะไม่รักได้ยังไงทำขนาดนี้น่ารักกรุบกริบนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้พรุ่งเนื่องจากพรุ่งนี้ละกัน13กันยาเนี่ยจะตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ60ปีนายกผู้สื่อข่าวถามนายกวันนี้มันมีประชุมพักใช่ไหมเพื่อที่จะเตรียมทั้งเรื่องของคดีอะไรต่างๆแล้วก็ที่สภาอะไรเงี้ยเนาะแต่ค่ะเดียวกันเดี๋ยวเรื่องนั้นเรื่องหนักว่ากันแต่ว่าเรื่องเบาๆก่อนวันนี้นักข่าวถามเรื่องนี้ก่อนเลยปีนี้อยากได้ของขวัญวันเกิดเป็นอะไรนะคะท่านนายกก็ยิ้มยังนะยังนะยังไม่60นะจากนั้นก็เดินเข้าไปที่ทำการพักนะคะเพื่อที่ประชุมแต่บรรยากาศอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่สสพักภูมิใจไทยตบเท้ากันมาตั้งแต่บัญชีรายชื่อกรรมการบริหารพักสสเนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะคะมาตั้งแต่เช้าบางคนเนาะแต่วันนี้เขามีประชุมกันตอน 4:30 นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ค่ะแต่ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงของคือ13พรุ่งนี้เนี่ยวันเกิด14ของขวัญวันเกิดมาเต็มเลยนะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนบอกว่าของขวัญของขวัญหลังวันเกิดของนายกเนี่ยคือการประชุมมติในเรื่องของกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่จะเตรียมพิจารณามติส่งผลไปเรื่องเกี่ยวเรื่องของหัวสว.ไปที่ศาลฎีกาซึ่งแน่นอนก็ต้องติดตามว่าเขาจะมีมติยังไงนะคะโอ้โหแล้วไหนจะมีเยอะอะเยอะมากมายมีม็อบด้วยวันที่14ใช่ไหม
1: พรุ่งนี้คุณทิ้งผู้นำฝ่ายค้านจะนำเองค่ะ
0: ใช่
1: เดินขบวนไม่แน่ใจว่าเดินจากจุดไหนนะแต่ว่าจะไปที่หอศิลป
0: ์ไปหอศิลป์เขาบอกว่ามีพรุ่งนี้เนี่ยจะมีม็อบอยู่3สาย
1: ค่ะ
0: นะคะที่จะเตรียมวันที่14เนาะไม่ได้พรุ่งนี้นะคะก็จะมีม็อบอยู่3สายนะคะที่เขาจะเตรียมปักหลักรูปแบบเดินขบวนเนี่ยคือมีเป้าหมายร่วมกันที่เป้าหมายร่วมกันคือลานหน้าหอศิลป
1: ์ก็คือไปพรุ่งนี้นะ
0: สายที่1เดินเท้า11โลเริ่มจากสำนักงานไอล
1: อ
0: ว่าไอลอคือซอยลาดพร้าว25
1: ใช่ไหมคะ
0: ไกลนะคุณลาดพร้าว25พอลาดพร้าว25เดินมาถนนพหลโยธินแวะจุดพักของที่สะพานควายก่อนแล้วก็เคลื่อนตัวมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตัดเข้ารางน้ำแยกประตูน้ำพระรามหนึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ไปที่หอศิลป์ส่วนสาย2สายรองเดินเท้าเหมือนกันก็จะเคลื่อนตัวตอน14นาฬิกาจากมิวเซียมสยามใกล้ๆนะคะไปสมทบที่หอศิลป์ส่วนสาย3อันนี้วิ่งอ่ะแบบ ทำกิจกรรมวิ่งอ่ะเออก็คือ
1: เหมือนกับที่ไปวิ่งที่กกต.
0: นะวิ่งตั้งแต่ตอน15 นาฬิกาก็คือบ่ายสามเพราะมันมีมติตอน4 โมงครึ่งใช่ไหมนะคะก็จากหน้าจามจุรีสแควร์เพื่อมุ่งไปสู่ที่จุดหมายเดียวกันนะเราก็ต้องติดตามแล้วว่าโอเคเราเห็นการเคลื่อนไหวเป็นขบวนแบบนี้เราไม่รู้ว่าเนื้อหาที่มันจะมีการไปพูดกันที่หน้าหอศิลป์เนี่ยจะเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันนะคะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าหลายคนก็แบบแปลกใจอุ้ยผู้นำฝ่ายค้านนะก็เป็นคนนำเองเลยพรุ่งนี้ก็จะ เดินขบวนกันนะคะ
0: ใช่นะซึ่งแน่นอนล่ะเรื่องของประเด็นนี้เองเนี่ยมีไม่ใช่แค่ฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนาะมีนักประชาธิปัตย์ออกมาใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ที่ทำการพรรคเหมือนกันนะคะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยจี้ให้กกต.เนี่ยส่งเรื่องพสว.ให้ศาลเนี่ยวันจันทร์ที่14โดยไม่ต้องใช้ดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นนะกรณีนี้เนี่ยคุณสุภชัยบอกว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยได้ออกความเห็นซึ่งตนมีความเห็นแย้งบอกว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามันมีการกระทำผิดให้กกต.ส่งเรื่องศาลซึ่งส่วนตัวเนี่ยอภิสิทธิ์ก็เป็นความเห็นในเชิงอัตรามากกว่านะคะเพราะว่ามันเป็นการวิธีการที่ดีที่สุดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตนอยากให้ทุกท่านได้ทบทวนว่าอำนาจของศาลว่าอำนาจของกกต.เนี่ยตามมาตราตามรัฐธรรมนูญมาตรา226เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่ามันมีการเ ชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดต้องส่งศาลแต่ขณะเดียวกันเนี่ยกกต.ก็มีอำนาจในการวินิจฉัยด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการตอบโต้กันอยู่เหมือนกัน
1: คือดูบรรยากาศที่พักเนี่ยต้องบอกคึกคักจริงๆวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะสวมเสื้อทีมไทยแลนด์ฉลองวันเกิดไซยิด60 ปีเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่าโชว์ห้อยพักกลิ่งจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยขอทำบุญที่บ้านอยู่กับครอบครัวเงียบๆนะไม่มีฉลองอะไรนะคะแล้วก็อยากที่จะขอพรปีนี้เพียงแค่2 สิ่งก็คือให้ประเทศแล้วก็ประชาชนนั้นมีความสุขนะคะก็ตอนช่วงประมาณสัก5 โมงกว่าที่ผ่านมานี่เองนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างที่บอกว่าสวมเสื้อแบรนด์สิริวรรณวรีอันนี้เป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะเชียร์ทีมไทยนะคะ
0: ที่เขาทำคอลเลกชันนี่ไงอาเซียนอ่ะ
1: นั่นแหละคือเป็นเรียกว่าเป็นคอลเลกชันที่ร่วมส่งกำลังใจเชียร์แบบทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็เรียกว่าท่านนายกก็ใส่แล้วก็เดินลงมาที่ร้านกาแฟจาริสต้าเลยค่ะของท่านภรรยาท่านนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเดินมาก็คือมาตามหาทางภริยานะแต่ว่าไม่เจอก็เลยเจอกับสื่อมวลชนแทนนะนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยมหาเจก็คือเลยแซวกันอย่างเพราะว่าท่านจะแบบเป็นคนที่แบบเป็นกันเองอยู่แล้วนะนายกตีกับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็นั่นแหละท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะพรุ่งนี้คือจะทำบุญอยู่ที่บ้านเฉยๆไม่ได้มีพิธีไม่มีงานเลี้ยงอะไรจะอยู่กับครอบครัวนะคะนั่นแหละ
0: รอดู
1: แล้วก็
0: คุณก็ต้องไปตามที่บ้านใช่ไหมคือเขาปิดนะปิดบ้านนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอันคือเขาไม่ได้เปิดบ้านประชาชนภาคเอกชนอะไรไม่ต้องมานั่นอะไรอย่างที่บอกว่าช่วงท้ายเนี่ยนายกได้โชว์พักกลิ่งของจังหวัดสุรินทร์ที่ห้อยติดตัวอยู่ในช่วงวันเกิดนะแล้วท่านนายกก็บอกว่าหลวงพ่อให้มานั่นแหละ
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยต่อให้เป็นวันที่เขาประชุมที่พักด้วยแล้วก็ให้ประเด็นสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหเห็นคืออ่ะคึกคักก็คือคักละมันมีทั้งพักนะมันมีทั้งพักร่วมที่เข้าไปอวยพรแสดงความยินดีมีทั้งในส่วนของอะไรล่ะเอกชนก็เข้าไปมอบแจกันดอกไม้คือคักมากแต่วันนี้เองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายเรื่องหลากหลายราวเหมือนกันนะคะตั้งแต่เรื่องของ
1: ม็อบหน่อยมั้ยม็อบ
0: ใช่มั้ย
1: ที่มีม็อบนอกจากม็อบคุณทิ้งแล้วเนี่ยคือแต่ว่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือในส่วนของคุณสนธิริมทองกุลนะแล้วก็จะบอกว่าจะทวงคืนประเทศเนี่ยนะคะท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่าการใช้ในเรื่องของการใช้สมาธิเนี่ยคือการทำงานของรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะแบบมันจะดูหงุดหงิดไหมคือขณะที่เราทำงานไปแต่ว่ายัง
0: มี
1: กระแสมาแบบมาเหมือนก็มาทำอะไรที่ทำให้ไม่ราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะกลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลประมาณนั้นแหละ มาตำหนินู่นนี่นั่นนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่าตนเองทำงานนั้นอยู่ข้างพี่น้องประชาชนมาตลอดแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยอะไรก็ตามถ้าเกิดประโยชน์กับประชาชนเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลใดๆนะที่จะต้องไปกังวลนะเพราะว่าก็ทำเพื่อประชาชนแล้วก็ประเทศทั้งนั้นนะไปไหนก็ได้โทษนะไปไหนก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากทั้งในและก็นอกประเทศนะผู้นำประเทศต่างๆก็เขาก็ให้ความสำคัญนะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็นายกบอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องมีการให้ทางกระทรวงการต่างประเทศนั้นเชิญผู้นำเหล่าผู้นำระดับสูงของระดับประเทศเนี่ยมาพูดคุยมาเยือนประเทศไทยบ้างนะคือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะนะคะนั่นแหละส่วนการเคลื่อนไหวของคุณสนธิเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันว่าอาจจะทำให้คือนักข่าวถามว่าการเคลื่อนไหวคุณสนธิเนี่ย เขาบอกว่าเขาไม่ได้รัฐบาลนะแต่ว่าอาจจะทำให้รัฐบาลในอยู่อย่างไม่เป็นสุขนะคิดอย่างไรนายกก็บอกว่าทำไมถึงอยากทำให้รัฐบาลอยู่ไม่เป็นสุขล่ะรัฐบาลเนี่ยไม่มีวันมีความสุขเพราะรัฐบาลต้องดูแลประชาชนแต่รัฐบาลเนี่ยต้องสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่คุณสนธิพูดเนี่ยอาจจะหมายความว่าไม่อยากให้รัฐบาลทำงานได
0: ้ค่ะ
1: ถ้ารัฐบาลทำงานไม่ได้เนี่ยคนที่รับความเดือดร้อนคือประชาชนนะเพราะฉะนั้นคุณสนธิจะทำให้ประชาชนชาวไทยเดือดร้อนหรือนะคะไม่มีความสุขหรือยังไรถ้าเกิดว่าทำแบบนี้นะคะแล้วที่ทำเนี่ยทำไปเพื่ออะไรทำไปแล้วเนี่ยสะใจกับนายอนุทินเท่านั้นหรือนะคะตนไม่มีคุณค่าพอที่จะต้องเอาไปแลกกับความสุขของประชาชนทั้งประเทศเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยตั้งใจเข้ามาทำงานให้กับประชาชนทุกวันทุกเวลาทีอยู่แล้วนะคะก็เชื่อว่าประชาชนนั้นยังให้โอกาสรัฐบาลแล้วก็นายกได้บริหารประเทศนี้ต่อไปนะคะ
0: ก็ส่งท้ายข่าวกันนิดนึงละกันคือหลากหลายประเด็นแต่ดิฉันชอบประเด็นนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามที่พักใช่ไหมก็บอกว่าแน่นอนล่ะว่าจะโครงการไทยช่วยไทยอ่ะ
1: อ๋อเดือนหน้าต่อนี่ไงนายก
0: เขาบอกเหลือเดือนสุดท้ายแล้วยังไงนายกนะนายกก็บอกว่าก็ยังทราบว่ามีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่นะนะจากการที่ประชาชนหลายท่านเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนใช้ก็เหลืออยู่4-5 หมื่นล้านอ่
1: ะ
0: นะคะก็ได้สั่งการให้คุณเอกนิตินะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยได้ไปขยายการใช้ไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วซึ่งจะเป็นเดือนหรือ2 เดือนเนี่ยก็ขอใหครบอยู่ในวงเงินที่เรามีก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะซึ่งท่านนายกบอกย้ำนะคะว่าจะเป็นการให้ใช้ต่อเนื่องเพราะว่าเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายแล้วนะคะมันก็คือเหลือ3เดือนมันหมดเดือนนี้กันยาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไตรมาสสุดท้ายคือตุลาพฤศจิกาธันวาซึ่งงบที่เหลืออยู่เนี่ยก็จะใช้ได้เท่านั้นเนี่ยนะคะก็ทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปเท่าที่พี่น้องเท่านั้นแหละอย่างน้อยก็เป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะตอนนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่าน้ำมันขึ้นนะ
1: ขึ้นโห
0: ดีน้ำฉันเติมเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยววันนี้คุณต้องเติมนะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีผลพรุ่งนี้นะนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลานะก็นะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนคนไทยแหละนะคะว่าอย่างดีทั้งนั้นอย่างน้อย1 เดือนก็
1: ม
0: ี
1: นะอย่างน้อยก็คงจะต้องมีแหละ
0: คือเขาบอกว่ามัน
1: ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายเนี่ยคืออยากให้มีทั้งนั้นเลย
0: นะคะเพราะว่าคือต้องบอกว่าเรื่องของคือการที่นายกยก3 เดือนสุดท้ายมันคือไตรมาสสุดท้ายนี่มันจำเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ให้ใครฉวยโอกาสอยู่แล้วมันก็ดำเนินการมาเรื่อยๆอยู่แล้วเลยมันเกิดการแข่งขันในการตลาดด้วยนะคะ
1: เนี่ยแหละก็เดี๋ยวรัฐบาลเองก็คงจะต้องเจอกับเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจของฝ่ายค้านด้วย
0: เขาบอกโดนล็อกเป้านี่ของฝากมันเกิดจากคุณผลิตนะคะโดน2 ท่านล็อกเป้าที่คุณอนุทินกับคุณชัยชนกชิดชอบ
1: ใช
0: ่เกี่ยวเรื่องนี่แหละเรื่องของคดีใช่ไหมแล้วก็เรื่องของไทยพาสปอร์ต
1: ไทยไอพาสปอร์ต
0: ที่เรื่องของ AI นะคะก็ล็อกมงอยู
1: ่แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวคนก็จับตาดูเหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงของการยกมือโหวตงบประมาณที่ผ่านมาเอ๊ะดูเหมือนเสียงของพรรคก้าวธรรมเขาก็
0: เตรียมดู
1: โหวตให้ดูนะอะไรอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ท่านนายกก็เลยบอกว่า
0: ไม่ปิดกั้น
1: ไม่ปิดประตูนะการที่แบบจะโอกาสที่พรรคก้าวธรรมจะร่วมรัฐบาลนะอันนี้ก็ คือบอกว่าจริงๆในสภาเนี่ยเขาก็พูดคุยกันได้กันทุกคนตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องนี้นะ
0: เสียงไม่แตกเลยยกเว้นอาจารย์นันทมนใช่ไหมที่ไม่ปรากฏชื่อใช่ไหมคะ
1: ก็เนี่ยแต่ว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรคือหลายคนก็แซวว่าแบบคือกล้าทำก็อยู่อย่างแบบรออ่ะ
0: เงียบๆ
1: รอเงียบๆนะคะนั่นแหละอ้าวลากันก่อนเถอะเพราะว่าเวลาหมดแล้วนะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเราสองคนลากันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาวันที่14-16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ทางการบาเรนประนามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่โดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลชูความสำเร็จในการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนความเชื่อมั่น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของคณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พร้อมทุ่มเทเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่มีความย่อท้อพร้อมเปิดกว้างรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วนผ่านการลงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงนโยบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมสำหรับประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลและการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่2นั้นนายอนุทินกล่าวว่าตัวชี้วัดความสำเร็จมาจากผลงานและแรงสนับสนุนในสภาเป็นหลักโดยยกตัวอย่างความสำเร็จจากการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ได้รับความเห็นชอบอย่างท่วมท้นจากสภาผู้แทนราษฎรถึง338เสียงและวุฒิสภากว่า140เสียงซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนถึงความไว้วางใจของฝ่ายนิติบัญญัติในการสานต่อแผนการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศในด้านความมั่นคงให้คำมั่นสัญญาว่าภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลและการผนึกกำลังกับกองทัพประเทศไทยจะปลอดภัยจากการถูกคุกคามและสามารถปกป้องอธิปไตยไว้ได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนตลอดเวลาและจากการลงพื้นที่สัมผัสกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเชื่อมั่นว่าประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้โอกาสและไว้วางใจในการบริหารประเทศ
3: ว่ารัฐบาลชุดนี้ตั้งใจทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกเวลานี้แล้วก็ได้ทำมาได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วก็ผมเชื่อว่าจากการที่ผมได้สัมผัสกับพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในทุกที่ที่ผมไปผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนยังให้โอกาส
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดอายุครบ60ปีความประการสำคัญที่สุดที่มุ่งหวังคือการได้เห็นประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและประชาชนคนไทยมีความผาสุกซึ่งเจตนารมณ์ดังกล่าวถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าและมีความหมายต่อการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียิ่งกว่าสิ่งอื่นใดปฏิพลสารพมารายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐย้ำเป็นข้อตกลงของภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขของรัฐเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกร
4: นางสาวลลิตาเพิ่มพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่านางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริการวมถึงการกล่าวอ้างว่าเป็นข้าวโพด GMO จำนวน1ล้านตันอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นประเด็นดังกล่าวเป็นความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนสหรัฐไม่ใช่การลงนามของรัฐบาลรองนายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานภาครัฐและในข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้มีการระบุว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จะนำเข้าเป็นข้าวโพด GMO ขณะที่การนำเข้าจะต้องดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับเหตุผลที่ภาคเอกชนมีความต้องการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านลดลงอย่างมากจากมาตรการจัดการสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา PM2.5 ซึ่งจำเป็นต้องมีแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของภาคการผลิตขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานทางการก่อนเชื่อหรือส่งต่อเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่บิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: กรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพที่จังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานในพิธีเปิดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมพร้อมกันที่บริเวณวัดโขลงสุวรรณคีรีตลาดกำนันยงสาขา2อำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ภาคธุรกิจ SMEและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดราชบุรีจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตกลุ่มเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายธุรกิจผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อยนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม10หมวดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุด 60% เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องซอสปรุงรสน้ำยาซักผ้าของใช้ประจำวันเครื่องครัวเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแต่งกายและสินค้าชุมชนนันทิดาทับทองสวท.ราชบุรีรายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสมุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัล AI สนับสนุนการสร้างรายได้อย่างมั่นคง
6: นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือณเดอะมอลล์นครราชสีมาภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MTC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นตามนโยบายอยู่ดีมีโอกาสเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพและเข้าถึงการจ้างงานโดยเฉพาะการยกระดับทักษะดิจิทัลการใช้ AI และอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วยลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสทำงานผ่านระบบออนไลน์และสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับคนพิการอย่างเท่าเทียมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยภาคศิราพรพิญโยทีมข่าวสวทชนครราชสีมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธุรกิจสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชน
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากและศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้ร่วมกิจกรรมในฐานการเรียนรู้และเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่พร้อมเน้นย้ำทิศทางการยกระดับโครงการโคกหนองนาทั่วประเทศจากพื้นที่เรียนรู้และพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้ก้าวสู่นวัตกรรมการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายแก่กรมการพัฒนาชุมชนและพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งเปลี่ยนวิธีคิดจากการทำพื้นที่เพียงเพื่อส่งรายงานประกวดมาเป็นการสร้างจุดขายและแบรนดิ้งเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยเน้นย้ำว่าแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นต้องทำรูปแบบซ้ำกันแต่ให้นำของดีประจำถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และมุ่งเน้นการขายประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยนำโมเดลของมิชลินไกด์มาประยุกต์ใช้และการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวการันตีคุณภาพเพื่อผลักดันให้พื้นที่โคกหนองนาถูกบรรจุอยู่ในแผนที่การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนและมั่นคงอย่างแท้จริงสนันทิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิด All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Light Literacy การสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมินปีซ่าที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับ53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นวาระสำคัญสูงสุด
8: ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องเป็น CEO อ่ะผมใช้คำนี้ทำงานคล้ายๆ CEO แต่ไม่ใช่ทำงานแบบบริษัทบริษัทนั้นมองกำไรเป็นที่ตั้งแต่นี้ต้องมองผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นที่ตั้งคุณภาพการศึกษาเป็นที่ตั้งในการบริหารเนี่ยต้องใช้ยุทธศาสตร์เรื่องข้อมูลเป็นหลักในการตัดสินใจอย่าตัดสินใจตามความรู้สึกสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกการตัวเองต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องอะไรต่างๆแล้วก็ตัวชี้วัดของความสำเร็จไม่อยากให้ดูที่กิจกรรมมากกิจกรรมน้อยแต่ต้องดูผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นหลักนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญ
1: ขณะที่นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตอกย้ำเป้าหมายการทำงานปีงบประมาณ2570ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขภาวะของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการบูรณาการเครือข่ายด้วยระบบ Hero Obec Care เพื่อยกระดับการดูแลคุ้มครองนักเรียนทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งฟื้นฟูและเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศพร้อมนำเทคโนโลยี AI และสิทธิประโยชน์แหล่งเงินทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจอย่างยั่งยืนนางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เร่งดำเนินโครงการ Rebuild SME เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามราคาพลังงานและปัญหาห่วงโซ่อุปทานโดยเน้นการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวินิจฉัยเข้าตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการในเชิงลึกเพื่อค้นหาจุดอ่อนรอยรั่วและแนวทางแก้ไขที่ตรงจุดทั้งในด้านบริหารจัดการการผลิตและการฟื้นฟูเครื่องจักรอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมทั้งภาคการผลิตภาคบริการและเกษตรอุตสาหกรรมทุกประเภททั่วประเทศโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการลดต้นทุนพลังงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นเกรดพรีเมียมการทำตลาดเชิงรุกการทำแบรนดิ้งตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนอกเหนือจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ด้านเงินทุนเพื่อการหมุนเวียนและลงทุนผ่านโครงการดีพร้อมเพย์กองทุน SME ตามแนวประชารัฐและ SME D Bank โดยตั้งเป้ายกระดับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า800กิจการและคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้มากกว่า840ล้านบาทท
9: างกรมเนี่ยค่ะก็มีศูนย์ภาคนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยรวมทั้งหมด12แห่งซึ่งทางหน่วยงานหรือว่าทาง SME ต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ค่ะสามารถประสานตรงในจุดที่ศูนย์ภาคของเรามีอยู่หรือว่ายังสามารถเชื่อมต่อไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เขาจะส่งไม้ต่อมายังศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคได้นอกจากนี้ค่ะในประเภทกิจการที่ได้นำเรียนไปค่ะว่าเราสามารถรองรับในทุกๆประเภทของสถานประกอบการในภาคการผลิตรวมไปถึงภาคธุรกิจและบริการด้วยดังนั้นค่ะก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาทางกรมก็ให้กลุ่มของนักวินิจฉัยหรือว่ากลุ่มที่เป็นคนเข้าไปวิเคราะห์สถานประกอบการเห็นปัญหาก่อนแล้วก็จะเข้าไปดำเนินการในการแก้ไขปัญหาทั้งกลุ่มที่เป็นฟื้นฟูแล้วก็กลุ่มที่เข้าไปดำเนินการเสริมแกร่งค่ะ
1: สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสมัครได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคทั้ง12แห่งทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024306869ต่อ1255ถึง1258หรือทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ตลอดปีนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจเตรียมความพร้อมเต็มที่ในการประชุมอันคลอสนัดแรกกับกัมพูชาในวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร
10: ์นายเสียศักดิ์พงเขียดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งแรกระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ก็ฝ่ายไทยได้มีการเตรียมพร้อมถึงที่สุดทางการหารือระหว่างหน่วยงานต่างๆหลายรอบว่าจะนำเสนอประเด็นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายชาวต่างชาติซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศซึ่งเชื่อมั่นว่าภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยมีจุดยืนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในด้านข้อกฎหมายพร้อมระบุว่าไทยต้องแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการยกเลิก MOU 44เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาอย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับก็ยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันนอกจากนี้นายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลโดยระบุว่าหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรต่างๆซึ่งไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของประเทศครั้งใหญ่มุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด
11: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมวาง4ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข่าวและบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox การพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลโดยประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factory และ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนโดยให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory ออกจากกันอย่างชัดเจนเพื่อให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายใน1เดือนนี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานตรวจสอบพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินริมทางรถไฟบริเวณถนนพระราม3เร่งแกะรอยหาต้นทางนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3โดยยืนยันว่าคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษตลอดจนทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงซึ่งแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบเบาะแสสำคัญจากโพรงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน การโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ
12: ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลช่วยลดค่าไฟให้ประชาชนที่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวเพื่ออยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนนี้หากเป็นบ้านที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยจริงและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับจากอัตราไฟชั่วคราวเดิม 6.8024 บาทต่อหน่วยมาเป็นอัตราบ้านอยู่อาศัยโดย200หน่วยแรกค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยคาดว่าจะช่วยประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะขอให้ประชาชนกลุ่มนี้ตรวจสอบบินค่าไฟเดือนกันยายนหากยังถูกคิดในอัตราไฟชั่วคราวสามารถติดต่อการไฟฟ้าหรือสำนักงานกกพ.เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอันจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศบาเรนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อเหตุการณ์ที่อากาศยานไร้คนขับโดรนหลายลำซึ่งบินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอีสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและส่งผลให้ทางการซาอุดีอาระเบียต้องระงับการใช้งานท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เหล่านี้เป็นการชั่วคราวพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุโจมตีดังกล่าวถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งกระทรวงการต่างประเทศบาเรนยังเน้นย้ำถึงจุดยืนของรัฐบาลบาเรนที่สนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องอธิปไตยความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาทางการทูตโดยตรงระหว่างเลบานอนและอิสราเอลรอบใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ซึ่งเดิมมีกำหนดการที่จะจัดขึ้นที่กรุงโรมประเทศอิตาลีในช่วงต้นเดือนกันยายนจะถูกเลื่อนออกไปเป็นตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สหรัฐยังยืนยันว่าเอกอัครราชทูตอิสราเอลและเลบานอนประจำสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกันที่กรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับการเดินหน้าปฏิบัติการตามกรอบข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลซึ่งสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนช่วง 13-14 กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์และชุมพรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรและเวลา 20:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:01 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 14:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่มหาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ข้าวแกงจ้า
2: ไม่ต้องพูด3กิโลร้อย
3: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
1: ผลไม้สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการช่องทางทำกินค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 19:30 นโดยประมาณถึง 20:00 นค่ะทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบูรพาโดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่7จังหวัดจันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะรายการช่องทางทำกินค่ะเป็นรายการที่จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปพบกับเรื่องราวของคนทำงานคนทำธุรกิจเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสจากสิ่งใกล้ตัวค่ะแล้วนำมาต่อยอดจนกลายเป็นอาชีพและสร้างรายได้วันนี้ค่ะเอิงจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปรู้จักกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากค่ะเป็นเรื่องของพืชน้ำชนิดหนึ่งค่ะที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหรือว่าเคยรับประทานกันมาบ้างแล้วนะคะนั่นก็คือไข่ผำค่ะพืชน้ำขนาดเล็กสีเขียวที่ในอดีตเนี่ยอาจจะถูกมองว่าเป็นเพียงวัตถุดิบพื้นบ้านนะคะแต่วันนี้ค่ะไข่ผำกำลังถูกนำมาพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มกลายเป็นทั้งอาหารผลิตภัณฑ์แปรรูปและสินค้าเพื่อสุขภาพค่ะและที่จังหวัดสระแก้วของเราค่ะก็มีผู้ประกอบการที่มองเห็นโอกาสจากพืชชนิดนี้นะคะและพัฒนาขึ้นมาอย่างจริงจังค่ะนั่นก็คือพักดีบดินฟาร์มอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะก่อนจะไปถึงเรื่องราวของธุรกิจนะคะเรามาทำความรู้จักกับไข่ผำกันก่อนค่ะไข่ผำค่ะเป็นพืชน้ำขนาดเล็กมากนะคะแต่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการค่ะข้อมูลจากฟาร์มพักดีบดินนะคะระบุว่าไข่ผำเนี่ยมีประโยชน์สูงโดยให้น้ำหนักแห้งมีโปรตีนได้มากถึง 40% ค่ะและมีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆนะคะเช่นวิตามิน A วิตามิน B12 ไฟเบอร์ธาตุเหล็กและสังกะสีค่ะซึ่งตัววิตามิน B12 เนี่ยเป็นตัวที่พิเศษมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะมีแค่ในตัวเนื้อแดงหรือว่าไข่นะคะแต่ว่าในไข่ผำเนี่ยก็มีด้วยเช่นกันจึงทำให้ไข่ผำเนี่ยถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาหารจากพืชและเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลายค่ะที่สำคัญคือไข่ผำไม่ได้ถูกนำมาขายเพียงในรูปแบบของไข่ผำสดเท่านั้นนะคะแต่สามารถนำไปแปรรูปได้อีกหลายอย่างและหลายรูปแบบเลยค่ะซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้เรื่องของไข่ผำเนี่ยกลายเป็นเรื่องของช่องทางทำกินที่เอิงนำมานำเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะแล้วคำถามสำคัญก็คือทำไมถึงเลือกไข่ผำมาทำเป็นอาชีพอะไรคือจุดเริ่มต้นของฟาร์มพักดีบดินนะคะเพราะกว่าจะมาเป็นฟาร์มที่เพาะเลี้ยงและแปลรูปไข่ผำแบบครบวงจรได้ในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าต้องผ่านทั้งการเรียนรู้การทดลองและพัฒนารวมถึงเรื่องของตลาดและอนาคตของธุรกิจไข่ผำค่ะเราไปฟังเสียงจากเจ้าของฟาร์มกันค่ะเจ้าของฟาร์มจะมาเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของพักดีบดินฟาร์มไปฟังกันค่ะ
2: อยากทำผลิตภัณฑ์

0: แต่เรายังไม่รู้ว่าจะเจออะไรทีนี้เราไปเจอข้อมูลในเฟซบุ๊กว่าไข่ขาวเนี่ยเป็นสินค้าที่มีเยอะมีประโยชน์เราเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าท้องถิ่นที่เหมือนจะถูกลืมไปแล้วด้วยซ้ำแต่เรามาดูประโยชน์ของเขาแล้วมองว่าที่เป็นสินค้าที่น่าเอามาจับทำธุรกิจหรือทำตลาดเพราะเราก็ไปดูในตลาดว่าต่อไปเนี่ยความต้องการพวกแคนเดตจริงๆแล้วทีเนี้ยมันค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็เราก็เห็นว่าตัวผักเนี่ยมันเป็นพืชที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนคือเขาโตที่3-7วันโตได้ง่ายๆในอนาคตมาเรามีแนวโน้มที่พวกอาหารเนี่ยลดน้อยลงแต่ผักเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบตอบโจทย์เพื่อนเรื่องเลยมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไปของมนุษย์ได้สามเราก็เลยสนใจในเรื่องนี้มาศึกษาเพิ่มเติมมาหาตลาดเราถือว่ายังไม่มีใครทำตลาดตรงนี้จริงจังเราเริ่มมองว่าอ่ะเราตัดสินใจเลยว่าเราจะทำฟาร์มเพื่อที่จะทำตลาดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะมาดูว่าไข่ฝังต้องการอะไรบ้างแล้วก็มองว่าการยกระดับขึ้นเกษตรกรมันคือสิ่งสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพราะไม่อย่างนั้นอ่ะถามมันจะไปต่อไม่ได้หรือถ้าการไม่สามารถที่จะยกระดับมูลค่าการยกระดับหรือสร้างมูลค่าเพิ่มมันมีอะไรบ้างคือหนึ่งคือการทำมาตรฐานนี่คือสิ่งสำคัญที่แบบผู้เกษตรกรทุกวันนี้อาจจะยังน้อยในการเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่าการตลาดมันแข่งขันกันค่อนข้างสูงการที่เราจะมีแบบมาตรฐานหรือผู้กลุ่มที่เราจะไปสามารถแข่งขันได้ในเวทีของพวกอุตสาหกรรมหรือทางการเกษตรหรือต่อไปจะเป็นส่งออกการมีมาตรฐานเป็นสิ่งเดียวเลยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถไปแข่งขันกับเขาได้ต่อให้เรามีของดีแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำมาตรฐานน่ะมันก็ยังขาดความน่าเชื่อถือมันก็ทำให้ตลาดไปต่อยากซึ่งเป้าหมายเราอ่ะอยากจะยกระดับมาตรฐานชีวิตของคนในชุมชนด้วยแล้วเรามองว่าถ้าการมีรายได้ที่ไม่มั่นคงมันทำให้สิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยย้อนกลับมาเลยทำสินค้าในชุมชนให้มันมีความมั่นคงมากขึ้นการยกระดับมาตรฐานสร้างมูลค่าสร้างรายได้กับคนในชุมชนช่วยเขาเนี่ยจะได้มีชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นมันก็เลยทำให้เราเนี่ยขับดันตรงนี้ค่อนข้างมากหลายครั้งเราคิดพอนะเพราะหลายคนมองว่าไม่มีความเชื่อเลยว่าไข่ถังพืชบ้านๆท้องถิ่นจะเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารจะมีส่งทำอาหารเสริมจะส่งออกผู้คนถังด้วยซ้ำแล้วก็มองว่าเฮ้ยทำไมทุกคนมีความเข้าใจแบบนั้นคุณไม่รู้หรอถังมีประโยชน์อะไรในต่างประเทศถึงขั้นทำงานวิจัยตีแผ่ออกมาทั่วโลกด้วยซ้ำแต่คนไทยไม่รู้หรอคุณมีของดีเราก็เลยมองว่าทางนี้เป็นแรงผลักดันเลยว่าเราต้องทำให้ได้สามารถทำผักมันให้สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแล้วก็สามารถส่งออกได้จริงเราก็เลยพยายามพัฒนามาตรฐานขึ้นมาเรื่อยเป็นเราวันนี้เราเริ่มมองเห็นทิศทางชัดเจนขึ้นว่าเราต้องทำอะไรบ้างและเราต้องพัฒนาอะไรบ้างและเราต้องสร้างอะไรบ้างกับคนชุมชนให้เขาได้สามารถที่จะมาได้ผลประโยชน์ร่วมกับเราว่าวิ่งถ้าเราทำตรงนี้ให้ส่งออกได้ทำอันนี้เข้าสารกับอาหารได้เขาจะได้มีรายได้เพิ่มเติมคือการสร้างมาตรฐานในการเพาะเลี้ยงสร้างมาตรฐานในการแปรรูปเราเป็นองค์ความรู้ได้กับสื่อชุมชนเขาจะได้มีองค์ความรู้ในการพัฒนาสินค้าอื่นๆนอกจากไข่ผําเราหวังไปว่าผําจะเป็นแค่เป็นตัวเคสสตาร์ทที่เคสแรกเท่านั้นเราเชื่อว่ายังมีสินค้าในชุมชนอื่นมากมายที่เป็นพืชธัญญาหารเนี่ยที่จะสามารถที่จะมาแปรรูปได้เยอะมากๆผําเป็นแค่ตัวแรกเท่านั้นที่เราจะหยิบขึ้นมาทำและเรายังจะพัฒนาตัวเอง
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะจากจุดเริ่มต้นของอาชีพหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้เริ่มจากการมีเงินทุนจำนวนมากหรือว่ามีธุรกิจขนาดใหญ่ตั้งแต่แรกนะคะแต่เริ่มจากการมองเห็นโอกาสในสิ่งเล็กๆที่สามารถที่จะนำมาพัฒนาแล้วก็เกิดจากความสนใจจนกลายเป็นการทดลองและก็มองเห็นตลาดก็สามารถที่จะต่อยอดกลายเป็นธุรกิจได้ค่ะซึ่งตัวภักดีบดินทร์ฟาร์มเองนะคะก็ก่อตั้งในปีพุทธศักราช2567ที่อำเภอเขาฉกรัญจังหวัดสระแก้วค่ะบนพื้นที่ประมาณ7ไร่รูปแบบของการดำเนินงานก็คือเป็นการเพาะเลี้ยงและแปรรูปตัวไข่ผำแบบครบวงจรนะคะตั้งแต่การเพาะเลี้ยงการเก็บเกี่ยวการแปรรูปการบรรจุไปจนถึงการจัดจำหน่ายค่ะฟังดูแล้วนี่อาจจะดูเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่จริงๆแล้วการทำฟาร์มไข่ผำให้ได้คุณภาพมีรายละเอียดหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะเรื่องของน้ำและการควบคุมคุณภาพน้ำซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญมากนะคะในการที่จะทำตัวไข่ผำเนี่ยให้ได้คุณภาพทางฟาร์มให้ความสำคัญกับตัวระบบควบคุมคุณภาพน้ำโดยทางฟาร์มใช้ระบบ RO UV และโอโซนค่ะเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในกระบวนการผลิต และปัจจุบันนะคะฟาร์มได้รับรองมาตรฐาน GAP ค่ะหรือว่าการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม Good Agriculture Practice ค่ะซึ่งก็เป็นแนวทางในการทำการเกษตรและการผลิตให้มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดนะคะส่วนในเรื่องของห้องแปรรูปและห้องบรรจุก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอมาตรฐานอย.ค่ะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่กำลังคิดจะทำธุรกิจอาหารนะคะเพราะว่าเมื่อเราก้าวจากการทำอาหารในครัวเรือนสู่การทำเป็นธุรกิจสิ่งที่ต้องคิดเพิ่มขึ้นเลยก็คือคุณภาพความสะอาดความปลอดภัยและมาตรฐานค่ะสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในสินค้าของเราค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรื่องของภักดีบดินทร์ฟาร์มน่าสนใจมากขึ้นก็คือการเพิ่มมูลค่าสินค้าค่ะลองคิดง่ายๆนะคะว่าถ้าเราเนี่ยมีวัตถุดิบอย่างหนึ่งแล้วขายวัตถุดิบนั้นเพียงรูปแบบเดียวโอกาสทางการตลาดก็อาจจะมีข้อจำกัดแต่ถ้าเราเนี่ยนำวัตถุดิบเดิมมาพัฒนาให้มีหลายรูปแบบเราก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่มมากขึ้นค่ะภักดีบดินทร์ฟาร์มจึงมีผลิตภัณฑ์จากไข่ผำหลายรูปแบบค่ะทั้งไข่ผำสดไข่ผำอบแห้งผำผงไข่ผำสำหรับชงดื่มแล้วก็เครื่องดื่มสุขภาพผสมไข่ผำค่ะนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาในไปสู่การผลิตอื่นๆนะคะเช่นเครื่องดื่มไข่ผำนมโอ๊ตเครื่องดื่มไข่ผำน้ำมะพร้าวชนิดผงและทองม้วนไข่ผำค่ะซึ่งจะบอกว่าเอิงเนี่ยได้ไปลองชิมทั้ง3ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอย่างตัวเอิงชอบเป็นพิเศษก็คือตัวเครื่องดื่มไข่ผำน้ำมะพร้าวชนิดผงนะคะคือจะได้กลิ่นน้ำมะพร้าวแบบชัดมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวไข่ผำเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นเลยกินแล้วเรามีความรู้สึกเหมือนเรากินแบบมัทฉะน้ำมะพร้าวอะค่ะให้ฟิลแบบนั้นได้เลยซึ่งก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่ขายจริงๆเนี่ยไม่ได้มีแค่ไข่ผำแต่ว่าเป็นการขายไอเดียและการเพิ่มมูลค่าจากไข่ผำซึ่งเอิงคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะในการทำธุรกิจที่มีการต่อยอดเพิ่มขึ้นไปค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะแล้วกำลังคิดว่าถ้าเราอยากทำบ้างจะเริ่มจากตรงไหนดีสิ่งแรกอาจจะไม่ใช่การถามว่าเราจะขายอะไรดีแต่อาจจะลองเปลี่ยนคำถามเป็นเรามีอะไรอยู่แล้วและเราจะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งนั้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังอาจจะลองมองหาสิ่งรอบตัวในชุมชนของท่านผู้ฟังดูก่อนก็ได้ค่ะว่าเอ๊ะในชุมชนของเรารอบตัวของเราเนี่ยมีสิ่งไหนที่ดีอยู่แล้วบ้างแล้วบางทีสิ่งนั้นอาจจะรอเราในการที่จะพัฒนากลายเป็นสินค้าประจำชุมชนประจำบ้านเราอยู่ก็ได้นะคะอย่างไข่ผำก็เช่นกันค่ะจากพืชน้ำขนาดเล็กที่เป็นอาหารพื้นบ้านทานกันในแค่เป็นคนเฉพาะกลุ่มก็สามารถที่จะพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์และก็ไปได้หลากหลายทางทั้งทานสดแปลรูปเป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารก็ได้ค่ะเริ่มจากการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากนั้นก็อาจจะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปและจึงสร้างเป็นแบรนด์และหาช่องทางจำหน่ายก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้สินค้าเกษตรเนี่ยไม่ได้จบอยู่แค่หน้าฟาร์มแต่สามารถเดินทางต่อถึงผู้บริโภคได้โดยตรงเลยค่ะซึ่งทำให้ธุรกิจของเรานะคะทำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้อย่างสมบูรณ์ค่ะเมื่อมีสินค้าแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วจะขายใครเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจเลยค่ะเพราะการมีสินค้าดีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอเราก็ต้องรู้ด้วยว่าลูกค้าของเราเนี่ยคือใครสำหรับผลิตภัณฑ์ไข่ผำนะคะกลุ่มลูกค้าที่ฟาร์มมองไว้ก็คือเป็นกลุ่มรักสุขภาพผู้ที่รับประทานมังสวิรัติหรือวีแกนผู้สูงอายุรวมถึงตลาดอาหารฟังก์ชันและซุปเปอร์ฟู้ดค่ะส่วนช่องทางการขายก็จะมีทางออนไลน์และออฟไลน์นะคะออนไลน์ก็ผ่านทาง Facebook และ TikTok ค่ะของทางฟาร์มภักดีบดินทร์ขณะที่ตัวออฟไลน์ก็มีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพร้านสินค้าออร์แกนิกและการออกงานแสดงสินค้าเกษตรค่ะและจากข้อมูลของฟาร์มก็ปัจจุบันนะคะกำลังผลิตประมาณ300กิโลกรัมต่อเดือนและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้สูงสุดประมาณ400กิโลกรัมต่อเดือนค่ะก็ถือว่า เป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะจะเห็นว่าการทำธุรกิจในปัจจุบันก็ไม่ได้มีเพียงแค่การผลิตสินค้าออกมาแล้วก็รอให้ลูกค้ามาซื้อแต่ต้องออกไปหาตลาดเองด้วยนะคะตัวภักดีบดินทร์ฟาร์มก็มีโอกาสได้นำสินค้าออกงานแล้วก็พบกับผู้บริโภคในหลากหลายพื้นที่ค่ะทั้งงานด้านไข่ผำเองงานอวแฟร์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์การออกบูธจำหน่ายสินค้าที่เซ็นทรัลศรีราชาร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จังหวัดรวมถึงงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและนวัตกรรมด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าการสร้างตลาดต้องสร้างโอกาสให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นสินค้าของเราแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆได้ออกไปพบปะกับผู้บริโภคก็จะเป็นโอกาสที่จะได้รู้ว่าลูกค้าชอบอะไรลูกค้าต้องการอะไรและเราควรจะพัฒนาสินค้าของเราไปในทิศทางไหนค่ะแน่นอนค่ะว่าการทำธุรกิจไม่ได้มีคำว่าง่ายไปซะทุกอย่างนะคะเพราะว่าทางฟาร์มเองก็มีความท้าทายทั้งในเรื่องของต้นทุนการผลิตการควบคุมคุณภาพน้ำรวมถึงความต้องการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่เพิ่มขึ้นค่ะและก็มีแผนที่จะพัฒนาทั้งในเรื่องของการควบคุมคุณภาพน้ำการปรับปรุงโรงเรือนและบ่อเลี้ยงรวมถึงทำการตลาดและสร้างแบรนด์ค่ะเพื่อขยายตลาดนะคะไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะนี่จึงเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าการทำธุรกิจไม่ใช่แค่เริ่มให้ได้แต่ก็ต้องคิดต่อด้วยว่าจะพัฒนาให้เติบโตไปได้อย่างไรค่ะหากคุณผู้ฟังฟังอยู่นะคะก็หากมีใครสนใจที่อยากจะทำธุรกิจก็อยากจะให้คิดตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแล้วก็พัฒนาต่อไปให้สินค้าของเราเนี่ยไปได้ไกลยิ่งขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของไข่ผำค่ะอีกหนึ่งช่องทางทำกินที่น่าสนใจจากจังหวัดสระแก้วจากพืชน้ำเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามวันนี้สามารถนำมาสร้างมูลค่าได้หลากหลายรูปแบบและสิ่งที่เราอยากจะฝากคุณผู้ฟังจากเรื่องราววันนี้ก็คืออย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆรอบตัวค่ะเพราะบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะกลายเป็นโอกาสในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้หากเรารู้จักนำมาต่อยอดค่ะสำหรับรายการช่องทางทำกินวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามกันจนถึงตอนนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คุณเองก็ทำได้แค่ฟังรายการช่องทางทำกินเด้อค่ะเด้อ

ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัยวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตั้งเป้าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026เตรียมลงสนามนัดแรกพบมองโกเลียวันที่16กันยายนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรวุฒาจารย์ภาวนายานสุนทรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดทิพพวาสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน
2: ตลอดทั้งวันนี้บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเนื่องแน่นไปด้วยประสบการณ์นิกรจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนางสาวพิชชาพันธ์วิทยาวินัยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนที่มีความถนัดในงานหัตถกรรมตลอดจนทรงอนุรักษ์ผ้าไทยและส่งเสริมงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและรู้สึกประทับใจในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมถึงโครงการเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์และกองทุนช่วยเหลือเพื่อนสีขาวไร้บ้านซึ่งในฐานะผู้รักสัตว์รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
3: จะประทับใจท่านเรื่องเกี่ยวกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็กับเรื่องการรักผ้าไทยของท่านนะคะที่ว่าท่านได้ช่วยผสมกรที่อยู่ตามต่างจังหวัดที่เอาผ้าไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศค่ะส่วนของพระองค์พาจะประทับใจท่านเรื่องอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวอย่างนี้ค่ะ
2: เช่นเดียวกับนางสาววรวีวิเศษแสงที่กล่าวถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และสืบสานต่อไปขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงห่วงใยและช่วยเหลือประชาชนในช่วงเกิดอุทกภัยโดยส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอยู่เสมอ
4: จะเป็นในเรื่องของการที่พระองค์ทรงก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพบางไทรเพราะนอกจากจะช่วยสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ฝีมือของคนไทยให้คงอยู่และถูกสืบสานต่อไปค่ะส่วนพระองค์พาประทับใจที่พระองค์คอยช่วยเหลือประชาชนช่วงที่เกิดน้ำท่วมนะคะมีการส่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาลงพื้นที่เสมอรู้สึกว่าพระองค์ทำเพื่อประชาชนด้วยความใส่ใจค่ะ
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองจะปิดเวลา19นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกเตรียมจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สืบสานวิถีสายน้ำเมืองสองแคว
4: เต
5: จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ณลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกโดยการแข่งขันเรือยาวจะมีขึ้นในวันที่19ถึง20กันยายนตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการจำหน่ายสินค้าและอาหารการแสดงของเด็กเยาวชนรำวงย้อนยุครวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมและพิธีสำคัญอาทิพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพิธีถวายผ้าป่าหัวเรือและพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์พระศรีศาสดาพระเหลือและผ้าห่มพระปรางนอกจากนี้ยังมีการแสดงโดรนแปลอักษรกว่า700ลำซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงานกำหนดจัดขึ้นในช่วงค่ำวันที่18และ19กันยายนเพื่อสร้างสีสันและความประทับใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด 2B No. 1 Champion Cup 2026 สร้างพลังเชิงบวกให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด
6: นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล7คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2569ระดับจังหวัด 2B No. 1 Champion Cup พัทลุง 2026 The Final Roundณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดพัทลุงได้น้อมนำพระบัณฑิธานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ 2B No. 1มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงผลการแข่งขันแต่ต้องการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแสและสร้างความตื่นตัวให้กับเยาวชนเห็นคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากแหล่งอบายมุขและยาเสพติดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงมีทีมฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกในระดับอำเภอเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายระดับจังหวัดจำนวน16ทีมแบ่งเป็น4สายสายละ4ทีมโดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับ1ถึง3จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการเกษตรทันสมัย
7: นางสาวปิยรัตน์ ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานเวทีนวัตกรรมเสริมสร้างสมาร์ทฟาร์เมอร์รุ่นใหม่ Agri Innovation Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง13กันยายน2569ณโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมอำเภอเมืองสุโขทัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและสภาพภูมิอากาศมุ่งยกระดับให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งรายได้มั่นคงและสามารถแข่งขันได้โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ให้มีทั้งความรู้ทักษะสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรโดยเปลี่ยนผ่านเกษตรกรจากผู้ผลิตที่มีความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพร้อมเชื่อมโยงเกษตรกรกับองค์ความรู้เทคโนโลยีแหล่งเงินทุนและตลาดรวมถึงบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เน้นย้ำว่าการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องก้าวไปไกลกว่าการเพิ่มพูนทักษะโดยต้องสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้นำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปต่อยอดอาชีพได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนธนกฤตมาศแม้นสวท.สุโขทัยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสร้างเยาวชนไทยสู่กำลังคนดิจิทัลในอนาคต
8: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการเขียนโปรแกรมภายใต้โครงการ Coding Thailand ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้อำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับโครงการ Coding Thailand เป็นโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมและปัญญาประดิษฐ์สำหรับเยาวชนและครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลสู่อนาคตตั้งแต่ระดับพื้นฐานพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์รวมถึงสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตการลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านดิจิทัลไปสู่เยาวชนในภูมิภาคพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีและสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมรวมถึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สร้างผู้ประกอบการชุมชนสู่ตลาดออนไลน์เพิ่มมูลค่าอีคอมเมิร์ซกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเปิดโครงการขยายศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นทางการมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโอท็อปผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงโดยศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะเป็นพื้นที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงครอบคลุมตั้งแต่การเปิดร้านออนไลน์การถ่ายภาพทำคลิปไลฟ์ขายสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงระบบขนส่งพร้อมทั้งพัฒนาวิทยากรอีคอมเมิร์ซชุมชนทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาเพื่อผลักดันสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เติบโตในตลาดอีคอมเมิร์ซไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าทะยานสู่ระดับล้านบาทและคาดว่าจะเพิ่มเป็น800,000 ล้านบาทภายในปี2573ด้านนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวเพิ่มเติมว่า BDE ได้ร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดใช้พื้นที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศจำนวน125 แห่งเป็นศูนย์บ่มเพาะและสนับสนุนการค้าออนไลน์ระดับชุมชนเพื่อวางรากฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่สามารถสร้างรายได้และเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานและสร้างอาชีพให้คนพิการ
9: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดณ MCC Hall ชั้น3 The Mall นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมอย่างคับคั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่างานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงคนพิการเข้ากับโอกาสการจ้างงานการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานสอดคล้องกับนโยบายในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้แสดงศักยภาพเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมโดยจัดงานระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้แบ่งออกเป็น6 โซนสำคัญครอบคลุมทั้งการจับคู่การจ้างงานตลาดสินค้าคนพิการการฝึกทักษะอาชีพและดิจิทัลนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการคลิกออฟโครงการจัดหากายอุปกรณ์ประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้แก่คนพิการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปดิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบสมุดประจำตัวดิจิทัลให้ราษฎรอาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง
10: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลให้ราษฎรผู้ได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ในพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพให้ประชาชนควบคู่กับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลพร้อมกล่าวว่าการรับรองการอยู่อาศัยและที่ดินทำกินครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติซึ่งการมอบสมุดประจำตัวในรูปแบบดิจิทัลครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกในพื้นที่ป่าไม้ถาวรสะท้อนการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลการรับรองการอยู่อาศัยทำกินได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นสำหรับพื้นที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติมีประชาชนได้รับการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและที่ดินทำกิน682รายรวม842แปลงเนื้อที่ 4,932 ไร่โดยมุ่งให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดพร้อมส่งเสริมการประกอบอาชีพและการทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการรักษาพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนติยาพันยังเทียนรายงาน
11: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีของอินเดียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันทางเศรษฐกิจจากสหรัฐโดยอ้างว่าการที่สหรัฐใช้มาตรการดังกล่าวเพราะไม่ต้องการให้อิหร่านเป็นประเทศเอกราชพร้อมกันนี้ยังประณามกรณีที่กองทัพสหรัฐดำเนินปฏิบัติการปิดน้อมทางทะเลต่ออิหร่านที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนทั้งนี้เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศดำเนินปฏิบัติการทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีต่ออิหร่านและประเทศใดก็ตามที่ทำการค้าหรือให้การช่วยเหลือทางการเงินกับอิหร่านอาจเผชิญกับบทลงโทษทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอีกด้วยนายฟิลิปทาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเกิดเหตุรถไฟโดยสารซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ180คนประสบเหตุตกรางบริเวณใกล้เมืองเคลอองในแคว้นนอร์มองดีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเมื่อช่วงค่ำของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย44รายในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวน140นายถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุแล้วเพื่อปฏิบัติการภารกิจช่วยผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บขณะที่ทางการแขวงนอร์มองดีขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยส่วนสำนักงานอัยการของฝรั่งเศสเริ่มเปิดการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแขวงนอร์มองดี สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของชาติ8ชาติสมาชิกของเครือข่ายบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าแห่งภูมิภาคเอเชียใต้หรือซาเวนอาทิอินเดียปากีสถานอัฟกานิสถานศรีลังกาและเนปาลเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าจะยกระดับการปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายด้วยการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งการสืบสวนทางการเงินและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาบรรดาชาติสมาชิกซาเวนต่างแสดงความกังวลถึงการที่กลุ่มผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่าใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลและพื้นที่ชายแดนที่มีการควบคุมไม่เข้มงวดเพื่อการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายรวมทั้งประเด็นการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ยังมีชีวิตที่กำลังเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการค้าชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเป็นการดวลกันของ2นักหวดเจ้าถิ่นเบนเชลตันมือ9ของโลกพบกับฟรานเชสติอาโฟมือ12ของโลกผลปรากฏว่าเบนเชลตันทำผลงานได้เหนือกว่าเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ3 6ต่อ3และ7ต่อ5ผ่านเข้าชิงชนะเลิศไปเจอกับอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีต่อไปส่วนในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีการแข่งขันหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างอารีนาซาเบรนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบารุสพบกับเอเลนารีบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถานเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมตบลูกยางสาวทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่

0: 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ว่านักกีฬาทุกคนมีความพร้อมทั้งสภาพร่างกายและสภาพจิตใจซึ่งได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาเพื่อปรับสภาพร่างกายและสร้างความคุ้นเคยกับสภาพอากาศรวมถึงได้ซ้อมกับทีมสโมสรระดับแชมป์ลีกญี่ปุ่นทำให้ทีมสาวไทยได้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นโดยเป้าหมายในการแข่งขันครั้งนี้คือสร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าเหรียญทองมาครองให้ได้ด้านพรพันธ์เกิดปราศกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการแข่งขันเอเชียนเกมเหมือนรายการชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งไปคว้าแชมป์กลับมาเปลี่ยนแค่ชื่อรายการเท่านั้นมั่นใจว่ามีเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างแน่นอน
1: ในเมื่อเรามีกำลังใจแล้วก็ศักยภาพค่อนข้างที่จะแบบว่าในเมื่อเราเป็นแชมป์แล้วอย่างเงี้ยในรายการต่อไปก็เปลี่ยนแค่ชื่อรายการแต่ตัวผู้เล่นแล้วก็ทีมก็ยังเหมือนเดิมยังไงก็คิดว่าน่าจะติดเหรียญมีเหรียญกลับมาเมืองไทยแน่นอนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็พร้อมที่จะไปลุยเอเชียนเกมส์ค่ะเตรียมศักยภาพอย่างเต็มที่ค่ะหลังจากนี้ก็ทุกครั้งก็จะบอกทุกคนว่าในสตาฟทีมสลับโค้ชแล้วก็น้องๆเนี่ยคือไม่ได้ประมาทตั้งแต่เกมแรกถ้าเราจะเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องไม่ประมาทตั้งแต่เกมแรกไม่ว่าเราจะเจอใครก็ตามแต่อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในตั้งแต่สนามแรกค่ะ
0: สำหรับโปรแกรมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะประเดิมสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบมองโกเลียเวลา14นาฬิกา17กันยายนพบคีร์กีสถานเวลา17นาฬิกาและวันที่18กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ช่อง36ทั้ง3นัดสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมนี้โดยโค้ชอัลเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับการพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นทีมระดับโลกจะพยายามเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงกระตุ้นโดยเน้นให้นักกีฬาเล่นตามคาแรคเตอร์ของทีมมีสมาธิมีวินัยและทำตามแผนการให้ดีที่สุดพร้อมใช้เกมนี้เป็นโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทีมซึ่งทีมไทยชุดนี้ไม่มีซุปเปอร์สตาร์แต่ทุกคนมีความสำคัญและขณะนี้นักกีฬามีความพร้อมเต็มที่พร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลชาวไทยทั้งที่สนามและผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นพลังให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มความสามารถเพื่อคนไทยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกวันที่14กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกา17กันยายนพบไชนีสไทเปเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17นาฬิกา30นาทีนายปรัชญากีรตินันท์นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้คัดเลือกนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดเอจิประเทศญี่ปุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสมาคมได้ส่งนักกีฬารวมทั้งสิ้น10คนเป็นชาย5คนและหญิง5คนฝ่ายชายนำโดยธีรพงศ์ศิลาชัยและวีรพลวิชุมาเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและฝ่ายหญิงนำโดยสุรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เช่นเดียวกันทั้งนี้ในวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะออกเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง29กันยายนนี้โดยสมาคมตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 2-3 เหรียญปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: ยุคจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ็กซ์แชททัวร์เอ็กซ์ไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
6: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่

0: ซึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 MHz บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปพ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปพ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปพ.1186 Line Official @OIC Connect คปพ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
0: จังหวัดสระแก้วขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานใหญ่แห่งปีมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้ว
2: ตระการตาไปกับสีสันแห่งวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมก่อกำเนิดสืบสานอัตลักษณ
0: ์สัมผัสวิถีชีวิตชาติพันธุ์อันหลากหลายการแต่งกายอันมีเสน่ห์และตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการจากลูกหลานชาวสระแก้ว
2: พลาดไม่ได้ช็อปชิมชิลสินค้าชุมชนบูธวัฒนธรรมซีพอร์ตและโอท็อปพร้อมอิ่มอร่อยกับของดีของใช้จากร้านค้าเด็ดๆมากกว่า70ร้านค้าม
0: าปักหมุดสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตและความงดงามของชาติพันธุ์ร่วมกัน
2: วันที่12ถึง13กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณลานสยามินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้ว
0: งานดีๆแบบนี้อย่าลืมชวนครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับ

ณกำลังฟังวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com จากนี้ไปรับฟังรายการผจญภัย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลากับรายการผจญภัยกันแล้วนะคะเรามาเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลานี้นะคะทาง www.thaipbsradio.com และเพจ Facebook Thai PBS Radio ค่ะและเช่นเคยดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาที่นี่ก็แน่นอนค่ะว่านำเรื่องเตือนภัยในรูปแบบต่าง

0: างๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นการเตือนภัยให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้รับฟังรายการของเรานะคะได้ตระหนักแล้วก็ได้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะภัยสังคมของเรามีทุกรูปแบบค่ะมาทั้งแบบซึ่งหน้าก็มีมาทั้งแบบในรูปที่แตกต่างกันออกไปเช่นทางออนไลน์ก็มีเยอะนะคะเรียกได้ว่าเป็นภัยที่จะเกิดกับใครเมื่อไหร่ก็ได้หากเราเกิดประมาทพลั้งพลาดหรือเผลอทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นรายการผจญภัยก็จะมาย้ำเตือนในหลายๆเรื่องให้เราเนี่ยได้ตระหนักแล้วก็ระวังตัวเองมากยิ่งขึ้นใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทนะคะแล้วก็ไม่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยค่ะแต่ก็อีกแหละค่ะคุณผู้ฟังคะบางครั้งเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเลยแต่ก็มีภัยเข้ามาหาตัวเราได้เหมือนกันภัยบางอย่างเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดว่านี่คือภัยนะคะหรือเป็นการหลอกลวงเกิดขึ้นในทุกมุมเลยทีเดียวซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบางทีไม่คิดว่าบางสถานการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งหน้าที่เราเผชิญอยู่ตรงนั้นมันเป็นภัยอย่างหนึ่งเพราะว่าในรูปแบบของพวกอาชญากรหรือคนร้ายเนี่ยก็จะมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างบางคนก็เปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนร้ายโดยชัดเจนบางคนก็อาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวเองว่าตัวเองเป็นคนร้ายแต่มาแฝงตัวแล้วก็ทำเป็นคนดีทำเป็นคนที่ดูแล้วไม่มีพิษมีภัยแต่จริงๆแล้วกลับกลายเป็นคนร้ายไปก็เยอะแยะมากมายนะคะเรียกว่าบางครั้งเผลอสิ่งที่เราเห็นกันจนชินตาก็จะมีคนอ้างว่าเป็นคนจากมูลนิธินั้นหรือที่โน่นที่นั่นที่นี่กันบ้างนะคะเดินถือกล่องมาเรียรายขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยซื้อลงศพนะช่วยทำบุญอะไรแบบนี้นะคะเยอะแยะมากมายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามสถานีขนส่งตลาดหรือว่าจะในชุมชนไม่เว้นแม้แต่พระบางทีก็ให้มาขึ้นรถกระบะตระเวนไปเรียรายร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ซ่อมศาลาสร้างวิหารอะไรก็ว่าไปโดยที่หลายคนไม่รู้เลยค่ะว่ากลุ่มหรือบุคคลที่มาเรียรายแบบนี้เนี่ยมาจากหน่วยงานจริงหรือไม่นะเป็นจริงหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าหรือว่าของปลอมกันแน่หลายครั้งค่ะที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะคือถ้าจริงอันนี้ก็อนุโมทนาบุญสำหรับคนที่มีจิตใจคนที่อยากจะช่วยทำบุญนะคะแต่ถ้ามาแฝงในคราบของการเรียรายแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนค่ะว่าไม่ถูกต้องนะคะซึ่งเรียกว่าบางทีบางคนมาในรูปแบบของการเป็นขอทานสร้างความน่าสงสารให้กับคนที่เขาพบเห็นแล้วก็อยากจะช่วยเหลือคือต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีคุณสมบัติน้ำใจดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือคนอื่นใครที่ตกทุกข์ได้ยากคนไทยจะมีน้ำใจช่วยเหลือเสมอเราจะเห็นได้จากหลายๆเหตุการณ์นะคะแต่ก็มีบางกลุ่มแหละค่ะที่เอาความใจดีเอาความใจอ่อนเอาความที่อยากจะช่วยเหลือของคนที่เขามีจิตใจดีเนี่ยไปหลอกลวงเขามาใช้ในทางที่ผิดจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะบางครั้งหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าเงินที่จะหยอดกล่องไปหรือเงินที่จะให้ไปเนี่ยเขาเอาไปในแง่ของการเอาไปช่วยเหลือหรือว่ามีความเดือดร้อนจริงหรือเปล่ามันเป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาสำหรับคนที่จะช่วยเหลือด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ควรมีคำถามอะไรเกิดขึ้นเวลาที่เราจะช่วยเหลือใครว่าเขาได้เงินไปแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปกินเหล้าหรือเปล่าเขาจะไปทำอะไรหรือเปล่าเขาจะไปทำบุญจริงไหมนะคะมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะว่าคือส่วนใหญ่แล้วเราจะเคยได้ยินกันมาตลอดนะคะว่าในการทำบุญแต่ละครั้งเนี่ยคือให้แล้วให้ไปเลยอย่าไปคิดว่าเขาจะไปทำอะไรมันถึงจะได้ผลบุญแต่ถ้าเกิดเราให้ไปแล้วเราก็คิดเอ๊ะมีความเอะขึ้นมาว่าเขาไปใช้จริงหรือเปล่าเนี่ยมันก็เหมือนกับจะไม่ได้บุญอันนี้ที่เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการที่เอาความสงสารมาแลกเงินตามที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าชีวิตของคนที่มาเรียรายเงินเนี่ยเขาจะรันทดอดสูจริงๆหรือจะเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งค้ามนุษย์หรือเป็นส่วนหนึ่งของพวกแก๊งขอทานนะคะเหมือนกับที่เห็นภาพจากคลิปนึงค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะคุณผู้ฟังคะมีเด็กน้องผู้ชายเนี่ยค่ะนั่งขอทานอยู่นะคะแล้วก็ดูเหมือนเป็นขอทานที่พิการด้วยคือเหมือนแบบขาขาดนะคะเหลือแต่หัวเข่าอะไรแบบนี้นะแต่เขาใส่กางเกงคลุมขาเอาไว้แล้วก็เอาขาเนี่ยนั่งพับไปด้านหลังนะคะผูกติดเอาไว้ ก็ดูเหมือนเป็นคนขาขาดนะคะดูแล้วก็น่าสงสารเนาะใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าพอตำรวจเดินมาปุ๊บเนี่ยค่ะน้องเขายืนได้เฉยเลยมีขางอกออกมาทันทีเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมันจะมีแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายค่ะที่แฝงตัวมาทำให้บางทีคนที่เขาอยากจะช่วยเหลือเขาก็รู้สึกว่าลังเลใจมันก็เลยกลายเป็นสังคมที่อาจจะดูแล้วเหมือนไร้น้ำใจไปเลยเพราะเจอคนแบบนี้เยอะๆนั่นเองอะนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นขอทานเป็นแก๊งหรือว่าจะมาเรียกรายเงินแล้วซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ด้วยความทันสมัยของเทคโนโลยีในทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีอีกรูปแบบหนึ่งค่ะนะที่เป็นลักษณะของการมาเรียกรายผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook นะคะเป็นช่องทางยอดนิยมที่หลายคนชอบโพสต์เรื่องดราม่าเรียกคะแนนสงสารเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับบริจาคเงินสำหรับในการช่วยเหลือหรือว่ามาสนับสนุนกิจกรรมการกุศลทั้งแบบส่วนตัวส่วนรวมซึ่งก็สุดแท้แล้วแต่นะคะมันอาจจะไม่ต่างกับการเรียกรายเงินจนบางคนเขาพูดออกมาเลยด้วยซ้ำนะคะว่าไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังเคยได้ยินวลีนี้ไหมขอทานออนไลน์นะคะในโลกโซเชียลมีเดียที่ผ่านมามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะเช่นว่าอาศัยจังหวะที่มีเหตุการณ์นะคะที่มีกลุ่มคนหรือมีเหตุภัยธรรมชาติหรือว่ามีคนที่เขาต้องเผชิญกับเหตุเพศภัยต่างๆแล้วมาเรียกรายเงินเข้าไปช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วเป็นการแอบอ้างนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะว่าเป็นการเรียกรายเงินขอคนละบาท2บาทหรืออะไรเงี้ยดูเหมือนไม่เยอะนะก็สามารถให้ได้อะแต่บางทีส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ให้บาท2บาทหรอกเขาก็เวลาโอนเงินเขาก็จะโอนมากกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะขอรับบริจาคเงินเอามาทำอันนู้นอันนี้อันอะไรก็ว่ากันไปนะคะคนที่เขาทำดีก็มีนะไม่ใช่บอกว่าไม่มีหรือว่าคนที่โพสต์ในโซเชียลแล้วจะมาแบบเป็นมิจฉาชีพซะหมดเลยแบบนั้นไม่ใช่นะคนดีๆก็มีแต่พวกมิจฉาชีพมันก็เยอะที่มาเรียกรายเงินว่าตอนนี้เนี่ยเหลือเงินติดบัญชีอยู่ไม่กี่บาทเลยกลับบ้านไม่ได้นะคะก็ขอเรียกรายเงินพอเรียกรายมาได้จำนวนหนึ่งแล้วนะคะปรากฏว่าก็มีโพสต์ภาพไปนั่งกินหรูซื้อของแพงอะไรแบบเนี้ยก็มีเยอะแยะนะคะแบบนี้แหละเนาะที่ทำให้หลายคนก็เวลาจะช่วยเหลืออะไรต้องฉุกคิดกันเลยทีเดียวนะคะนะสำหรับในเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีข้อมูลตรงนี้เกี่ยวกับการเรียรายเงินนะหรือเข้าข่ายการขอทานนะคะที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าการขอทานเนี่ยเป็นเรื่องผิดนะเพราะก็มีกฎหมายออกมาใหม่เป็นพระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช2559ในมาตรา13ห้ามบุคคลใดทำการขอทานซึ่งการขอทานหมายความว่าขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจาข้อความหรือกริยาอาการใดๆเพื่อให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สินให้นะคะการขอทานนี้มีโทษตามกฎหมายมาตรา19ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา13วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะซึ่งกรณีที่อาจจะเคยเห็นนะว่ามีหญิงสาวคนนึงค่ะเขาโพสต์ข้อความขอเงินผ่าน Facebook อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นการขอทานผ่านข้อความเป็นการใช้ข้อความเพื่อขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นอันนี้ก็เลยเข้าข่ายเป็นการขอทานแล้วนะคะโดยเฉพาะยิ่งการขอรับบริจาคอื่นๆบนโลกโซเชียลมีเดียก็ยิ่งต้องระวังด้วยเพราะว่ามันจะมีพวกมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาเยอะคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะใช้คำพูดในเชิงจิตวิทยาด้วยการขอรับบริจาคจากจำนวนน้อยจากกลุ่มคนจำนวนมากพอรวมยอดเงินทั้งหมดก็อาจจะเป็นจำนวนมหาศาลได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังดูเหมือนไม่เยอะทุกคนก็เลยหยิบยื่นให้ได้แล้วก็ไม่เกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาขอเรียกรายเงินเป็นจำนวนหลักพันหลักหมื่นอะไรแบบนี้ที่เราอาจจะแบบไม่มีเงินให้แต่อาจจะแค่ขอหลักสิบคนละ10บาท
1: ก็เก่งจุยาบอกว่ามีผู้มาหาท่านนะชื่อว่าจุนเถโตหยินเก่งจุยาได้ฟังก็ชวนยันเต็งออกมาเปิดประตูรับแล้วก็เชิญเข้าไปในค่ายยันเต็งจึงถามบอกว่าท่านชื่อไรมาแต่ไหนล่ะโตหยินจะบอกว่าเรานี่ชื่อว่าจุนเถโตหยินมาแต่ทิศตะวันตกตั้งใจจะมาช่วยท่านคิดการศึกเก่งจุยาก็เลยเชิญโตหยินกินโต๊ะแล้วก็พูดจากันจุนเถโตหยินจึงบอกว่า กงเสงจูเพื่อนของท่านกับเราก็เป็นคนชอบกันฝ่ายขงสวนเราก็เป็นเพื่อนชอบใจของเรารู้ว่าท่านยกทัพมาจะตีเมืองจิวโขจะปราบพระเจ้าติวอ๋องซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในยุติธรรมขงสวนยกทหารมาต้านท่านไว้หาควรไม่เรามาบัดนี้จะเอาตัวขงสวนไปซิให้พ้นเกียงจุยพอได้ฟังอย่างนี้ก็ดีใจจึงบอกว่าถ้าท่านช่วยอย่างนี้เอาไว้ได้ครั้งนี้ก็เหมือนหนึ่งว่าเชิดชูบุญของพระเจ้าบูอ๋องให้รุ่งเรืองคนของท่านก็จะปรากฏไปชั่วฟ้าและดินจุนเถตัวยิงก็บอกว่าถ้ากระนั้นเวลาพรุ่งนี้ให้ยันเต๋งยกออกไปชวนขงสวนมาพูดจากันเราจะตามออกไปด้วยพอถึงรุ่งเช้าจุนเถตัวยิงก็ออกมันจากค่ายมาถึงยอดเขาเห็นขงสวนก็ถามว่าท่านชื่ออะไรขงสวนก็บอกว่าเรานี่ชื่อว่าขงสวนอาจารย์ยังบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต้องการอะไรมาไปข้างทิศตะวันตกด้วยกันเถอะขงสวนพอได้ฟังก็หัวเราะแล้วบอกว่าโอ้ยเราไม่ไปหรอกอาจารย์ก็เลยบอกว่าเราบอกตามจริงท่านไม่เชื่อกลับหัวเราะเยาะเราผู้มีความรู้อีกขงสวนพอได้ฟังอย่างนี้ก็โกรธเอาง้าวฟันเลยทีเดียวจุนเทโตหญิงก็เอากิ่งไม้ที่ทำด้วยเหล็กรับเงานั้นก็ม้วนติดอยู่แล้วขงสวนก็เอาแส้ทองตีซ้ำจุนเทโตหญินก็เอากิ่งไม้รับอีกแส้ก็ม้วนติดอยู่อีกตอนนี้ถือว่าขงสวนสิ้นอาวุธแล้วก็ทำให้เป็นสายฟ้าแลบเข้าหาแล้วก็หายตัวไปสักหน่อยหนึ่งขาแล้วก็แขนเสื้อกับม้าก็ตกลงมาจากอากาศแล้วทำให้เป็นรูปลุงมีสีห้าประการจุนเทโตหญิงก็ทำเป็น20ศีรษะ28มือยืนกันรมถือดอกไม้ถือกระดึงถือง้าวทำด้วยเงินแล้วก็เอาเชือกทิ้งขึ้นไปผูกตัวรุ้งลงมาได้เอากิ่งไม้เหล็กทับเอาไว้แล้วบอกว่ากำเนิดเดิมเองเป็นอะไรก็ให้แปลงเป็นรูปอันนั้นขงสวนก็จำแรงกายเป็นนกยูงมีตาอยู่ข้างเดียวจุนเทโตหญิงก็ขึ้นขี่หลังนกยูงไปหาเกียงจูใหญ่ที่ค่ายแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอลาไปแล้วนะเกียงจูใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยอันฤทธิ์เดชของท่านนี้ไม่มีผู้เสมอทั้งแผ่นดินขอเชิญหยุดอยู่หน่อยเถอะเพื่อที่จะช่วยถามขงสวนว่าทหารของข้าพเจ้าที่จับไปได้เนี่ยไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนจุนเทโตหญิงก็เลยถามตามคำที่เกียงจูแย่ขอร้องขงสวนก็บอกว่าทหารเหล่านั้นเอาไปใส่คุกเอาไว้ในค่ายของข้าพเจ้าจุนเทโตหญิงก็บอกตามคำที่ขงสวนมาแล้วก็ลาเกียงจูแย่ไปจุนเทโตหญิงก็ขึ้นขี่นกยูงบินไปทางฝั่งตะวันตกมีรุ้งสีห้าประการล้อมรอบไปจากนั้นเกียงจูแยกับคุยฮอเล็กอับก็ไปที่ค่ายของสวนแล้วก็ไปเปิดคุกดูพบจริงๆครับเห็นทหารอยู่ที่นั่นไปอันมากที่ตายไม่มีศีรษะบ้างยังเป็นอยู่บ้างก็พาเอาทหารที่ยังเป็นนั้นกลับมาคืนไปที่ค่ายทหารที่รอดมานั้นก็มีความยินดีชวนกันเข้ามากราบไหว้เกียงจูแยซ่องเฮกเฮากับเหยียนเต๋งโตหยินเล็กอับก็ลาเกียงจูแยกลับไปเกียงจูแยก็เลิกทับข้ามเขากิมเก๋เฉียไปให้เอี้ยวเจียนกำกับเสบียงอาหารตามไปในภายหลังครั้นถึงปลายด่านกีจุยกวนเกียงจูแยก็ให้ตั้งค่ายมั่นให้โลเฉเป็นกองหน้าล้ำจงกวดเป็นกองหลังจัดแยงทหารเอาไว้พร้อมทั้งฝ่ายฮั่นหยงขุนนางนายด่านกีจุยกวนเห็นเกียงจูแยยกมาก็จัดแจงทหารออกป้องกันไว้แล้วก็บอกหนังสือข้อราชการไปแจ้งแก่ขุนนางผู้ใหญ่ที่เมืองจิวโกโลเฉียครั้นจัดแจงทหารแล้วก็เข้าไปหาเกียงจูแยบอกว่าบัดนี้ทหารก็พร้อมแล้วเหตุใดท่านจึงงดอยู่ไม่ให้เข้าตีด่านเล่า เกียงจูใหญ่ก็บอกว่าท่านจะด่วนตีด่านนั้นยังไม่ได้จะคิดตีด่านกำบองกวนกับด่านเฉิงหยงกวนชั้นในก่อนว่าแล้วก็ให้อังกิมกับอึ้งปวยฮอจับสลากเพื่อที่จะดูว่าถ้าใครได้สลากยาวจะให้ตีด่านชั้นในถ้าใครได้สลากสั้นให้ตีด่านชั้นกลางปรากฏว่าพอจับขึ้นมาแล้วอึ้งปวยฮอได้สลากยาวก็เลยให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจามจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง14คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านเฉิงหยงกวนอังกิมนั้นได้สลักสันก็ให้ม้ามีฝีเท้าตัวหนึ่งกับหมวกจานจุรีแดงเป็นสำคัญมีทหารรอง8คนกับไพร่10,000ยกไปตีด่านกงบองกวนครั้นอังกิมยกมาถึงริมด่านกาบองกวนก็หยุดอยู่ต่อรุ่งขึ้นจึงให้กุยโขงเข้าตีทั้งฝ่ายฮูเสงขุนนางฝ่ายนายด่านเห็นเข้าจึงให้ฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกว่าตัวข้าเนี่ยเป็นข้าพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจดังเนี่ยทำแล้วชอบหรือกุยโขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนได้50เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันกุยโขงจึงอ่านมนต์ให้เป็นควันไปต้องฉือขุนเรียกกันว่ามืดมัวไปเลยทีเดียวพอได้ทีก็เอาง้าวฟันฉือขุนตายตัดศีรษะไปให้กับอังกิมฮูเซงเห็นดังนั้นก็เลยให้ฮูฮุนเทงออกไปอีกอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบกันที่40เพลงโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกฮูฮุนเทงตกมาตายแล้วก็ตัดเอาศีรษะไปฮูเซงรู้ว่าฮูฮุนเทงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองคนก็ตายแล้วรอยต่อสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้จำจะไปเข้าด้วยกับอังกิมเถอะวงศาคณาญาติตายไปสองคนแล้วไปเข้าอีกฝ่ายหนึ่งง่ายๆคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับคำตอบคงต้องฟังกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วผมวัฒนบุญจับคนต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วติดตามห้องศิลป์ใหม่กันในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: นายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสพร้อมดึงงบประมาณที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการในเดือนกันยายนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาใช้งานต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันโดยพบยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่ในระบบอีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เข้ามาใช้สิทธิ์ลงทะเบียนทำให้มีเม็ดเงินส่วนเกินที่ยังไม่ได้ถูกเปิดจ่ายรัฐบาลจึงเห็นควรนำวงเงินที่เหลืออยู่นี้กลับมาหมุนเวียนจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนจึงให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกตามความเหมาะสมเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนช่วง 1-2 เดือนข้างหน้าปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุฝนตกหนักจังหวัดลำปางและอุดรธานีพร้อมสั่งการให้71จังหวัดเฝ้าระวังภัยต่อเนื่อง
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภได้รายงานการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักในจังหวัดลำปางและอุดรธานีหลังวันนี้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน13ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลวิเชษนครอำเภอแจ้ห่มโดยปภ.ร่วมกับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือจนระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติพร้อมร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนและเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาส่วนจังหวัดอุดรธานีปภ.ได้ประสานนำรถสูบน้ำท่วมขังเข้าเร่งระบายน้ำบริเวณทางตัดรถไฟบ้านจันทร์หนองขอนกว้างเพื่อเปิดทางสัญจรอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ปภ.ได้เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่71จังหวัดครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานพบน้ำมันไหลซึมจากโพรงดินเหตุน้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3เร่งหาต้นตอรอยเส้นทางไหลของน้ำมัน
8: นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมจุดซอยพลังงานชี้แจงความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์น้ำมันรั่วซึมบริเวณพระราม3ยืนยันคณะทำงานบูรณาการจากภาครัฐและเอกชนทั้งกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครกรมควบคุมมลพิษทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัทบางจากบาฟปตท.และเชลประเทศไทยได้ระดมสรรพกำลังและเครื่องจักรลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงแม้การขุดเปิดหน้าดินตามแนวถนนระยะทางกว่า200เมตรและการทดสอบแรงดันระบบท่อขนส่งน้ำมันในเบื้องต้นจะยังไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแต่เจ้าหน้าที่ได้ค้นพบปลอกแสสำคัญจากพงดินริมทางรถไฟที่มีน้ำมันไหลซึมอย่างต่อเนื่องและท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันจึงต้องเร่งแกะรอยเส้นทางไหลอย่างละเอียดพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปานครหลวงและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อบูรณาการข้อมูลเชิงลึกในการคลี่คลายสถานการณ์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: นุนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลาย Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

าที่จะได้อะไรมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างยิ่งโดยเฉพาะในด้านของตำแหน่งหน้าที่ของทางราชการกว่าจะขึ้นมาเป็นถึงผู้บริหารระดับสูงๆหรือว่าถึงตำแหน่งรองอธิบดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นมากันง่ายๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กๆต่างจังหวัดนะฮะที่ต้องฝ่าฟันดิ้นรนมาแล้วก็ก้าวเข้ามาในภาคเมืองแล้วก็มาใช้ชีวิตในเรื่องของการที่จะต้องเติบโตในที่ราชการถ้าไม่นับว่าเป็นคือถ้าเป็นถ้าทำตำแหน่งว่าเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นั่นก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องที่เห็นกันมาตั้งแต่ที่เข้ามาเป็นเลขากรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นผู้อำนวยการในด้านของการประชาสัมพันธ์แล้วก็มาอีกหลายๆตำแหน่งหน้าที่ของการเติบโตมาสายราชการแต่ว่าไม่ใช่ง่ายๆแล้วก็ต้องฝ่าฟันลำบากในการอดทนแล้วก็เหนื่อยยากด้วยมาสมควรแล้วพอหลังจากได้ตำแหน่งมาแล้วก็ต้องเหนื่อยยากกับการทำงานจากที่ได้รับคำสั่งมามากมายหรือต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังเฉพาะในช่วงที่เกิดเหตุในภัยพิบัติของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของทางด้านการสื่อสารมวลชนที่รองอธิบดีท่านนี้ที่จากไปก็คือรองบิ๊กครับชัยวัฒน์บุญชวริตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้เรียกว่าเป็นเหมือนคนที่มีเคมีตรงกันกับสายการของดนตรีเพื่อชีวิตแล้วก็ชื่นชอบกับดนตรีตลอดปีที่ผ่านมาท่านมานั่งชมทุกๆครั้งเลยแล้วก็พาภรรยานะครับมาชมด้วยพร้อมกับเพื่อนๆนักประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านสื่อมวลชนแล้วก็ผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทั้งผู้บริหารของสื่อต่างๆด้วยไม่ใช่ของกรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวก็มานั่งชมในการดูคอนเสิร์ตแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็จะพูดถึงเสมอๆถึงเรื่องของกลุ่มเบาบางหรือว่าทางผู้ด้อยโอกาสที่ท่านเห็นแล้วบอกว่าชื่นชอบในสิ่งที่เราได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมที่นะครับเป็นผู้พิการปุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสต่างๆผู้ที่ไม่ค่อยจะมีสตุ้งสตังในการเข้าชมหรือว่าที่เราชมฟรีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้นั่งชมกันได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันก็จะพูดอยู่เสมอๆแล้วก็มีการให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของให้ไปทำหน้าที่ในส่วนของท่อนดนตรีในภาคของทางโทรทัศน์ด้วยทุกวันเสาร์อย่างเช่นวันนี้ก็นำเทปเก่าของบรรยากาศของท่อนดนตรีไลฟ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาออนแอร์แล้วเราก็ตัดต่อออกอากาศแล้วผมก็ดำเนินรายการในทุกๆวันเสาร์สี่ทุ่มนะฮะอีกประมาณสัก50 นาทีข้างหน้านี้ก็จะได้ออกอากาศกันเป็นอีก1 เสาร์นะฮะก็จะมีเป็นประจำทุกวันเสาร์ซึ่งจะเป็นเทปที่ย้อนหลังไปเมื่อช่วงที่ทนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่เป็นประจำทุกเดือนละครั้งทั้งห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่แล้วก็ยังมีการสนับสนุนว่าจะทำการให้ทนดนตรีได้มีการเดินทางต่อไปในปีหน้านะฮะพยายามหางบประมาณหาการสนับสนุนทุกอย่างทุกช่องทางแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆส่วนงานที่คิดว่าผมมีศักยภาพพอก็จะหนีบแม่พี่โยไปไหนจะขอให้อยู่ช่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานพระราชพิธีต่างๆมันสำคัญแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาเทรนรุ่นน้องๆต่อไปนะฮะท่านก็ให้ความหวังว่าอยากจะให้มาเทรนรุ่นน้องๆแล้วก็มาช่วยเป็นผู้ฝึกสอนคายตะขาบต่างๆให้กับรุ่นหลังๆนะฮะแล้วก็น่าเสียดายที่ก็ไม่สามารถที่จะได้สานต่อหรือว่ามีสิ่งต่างๆเหล่านี้กันอีกแล้วเนื่องจากว่าท่านด่วนจากไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้จะภาวนาเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกพี่น้องของเรานะฮะเพราะว่าทางครอบครัวก็ต้องให้เกียรติกับทางครอบครัวเขาก็ทางช่วงที่เป็นเส้นสมองเส้นเลือด

ในสมองตีแตกเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวนะฮะผ่าตัดแล้วก็เลยพักรักษาตัวแต่ว่ามาวันนี้เมื่อช่วงที่ผ่านมาก็สิ้นใจไปแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจและเราก็รู้สึกเศร้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ตกใจนะครับก็คงแสดงความเสียใจแล้วก็มอบบทเพลงเริ่มต้นอันนี้เป็นเพลงที่ท่านรองบิ๊กนะครับได้ชอบในบทเพลงของบอดี้สแลมและผมก็เคยเรียนแล้วคุยกับท่านว่าเราอยากจะเชิญมาเหมือนกันสำหรับศิลปินแต่ละท่านที่มีผลงานที่มีคุณภาพมากับดนตรีครับก็ขอเลือกเพลงเริ่มต้นในการไว้อาลัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปที่อุบลราชธานีก็จะต้องไปร่วมฟังสวดพระอภิธรรมในช่วงค่ำนะครับจะต้องเดินทางแต่เช้ามืดนะฮะเพื่อที่จะให้ไปถึงท่านในช่วงค่ำซึ่งในวันนี้ก็มีนะครับเรื่องของการได้อัญเชิญน้ำหลวงพระราชทานมาที่จะได้ประกอบพิธีนะครับรดน้ำศพในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วก็มีการสวดพระอภิธรรมเป็นวันแรกแล้วก็จะสวดพระอภิธรรมจะถึงวันที่21กันยายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายนที่ทางศาลาคู่เมนวัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ร่วมไว้อาลัยกับทางการจากไปของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญโชติร่วมกับพี่น้องของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของท่านดนตรีคืนวันเสาร์ผมพิจารุ่งสมัยและคุณสุรินทร์สมนัสควบคุมเสียงทีมงานของท่านดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัชรวงศ์สว่างมณิภาเทียมแสงตื่นใจชำนาญในเมืองสมเกียรติแท่นมณีและหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช่างน้อยนักเดินทางนะครับบุญประกอบอบกลิ่นและคุณสุรินทร์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้0816346452นะครับพรุ่งนี้ผมจะเดินทางพร้อมกับ2ฐานเสือผมนะฮะคุณเมฆขันแก้วกับคุณสมเกียรติท่านนี้ก็จะสลับกันขับรถไปที่อุบลราชธานีกันนะครับเพลงที่ค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาติดค้างไว้กับเพลงของหินเหล็กไฟเพื่อเธอครับ

แต่ส่งภาพโต๊ะไม้กลมกันมาเป็นแถวนั่นมันเป็นเดือดร้อนเกี่ยวข้องอะไรกับโต๊ะไม้แล้วยึดไปทำไมมันถ้ามันบอกเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆก็ต้องคนที่ทำให้เป็นอัปมงคลนี่มันต้องก็ต้องจัดการไปด้วยนะครับแล้วก็ไม่อยากให้คิดถึงเรื่องความเสื่อมของศาสนาแล้วนะครับศาสนายังอยู่คู่แล้วก็พระธรรมยังมีคู่อยู่กับศีลและธรรมต่างๆก็ยังมีคู่อยู่กับคนไทยเราอยู่ตลอดยึดบ้านให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวอย่างกันมาเห็นมาตลอดที่ผ่านมาเรื่องทั้งอันดาของทั้งเงินผู้หญิงการพนันแล้วก็อบายมุขทั้งหลายนะครับเขาก็มีสิ่งที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้วนะมันละเลยมานอกไปสิ่งที่เขาต้องเป็นการปฏิบัติอยู่แล้วตอนที่บวชเนี่ยคือที่วัดที่บวชเนี่ยเป็นวัดของชาวพันสถานกองทัพเรือเพราะว่าคุณพ่อเป็นทหารเรือแล้วก็ตอนที่บวชเนี่ยก็มีเวลาน้อยมากเลยนะฮะมีเวลาน้อย15วันนะฮะแล้วก็เหมือนมาใช้คำด้วยก็คือว่าดันเป็นวัดลงคอแบบพูดไม่ได้คือเสียงไม่มีฮะเป็นเหมือนกับมีเม็ดๆอะไรเต็มลำคอเลยแล้วก็ก็เลยพักเสียงไปด้วยแล้วก็เขาเรียกผมเป็นพระโฆษกนะฮะที่วัดกับพระครูที่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ก็จะเข้มงวดแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำแล้วคอยที่เวลาที่เราจะมีสิ่งที่เขาเรียกต้องปรงอาบัติกันเนี่ยนะครับก็จะแนะนำว่าการปรงอาบัติการทำอะไรที่ไม่ถูกเนี่ย

ก็มีหลายห้องแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นที่ทำงานทั้งหมดนะครับทำงานก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับตอนช่วงที่ไปบวชเนี่ยเขาจะทำงานนะคือว่าต้องช่วยงานของทางวัดทั้งหมดเลยนะครับช่วงนั้นที่วัดเขาทำกำแพงเขาเรียกนะภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระโบสถ์เราก็ช่วยนะช่วยทำเรื่องของการหานะฮะหาผู้ที่มาสนับสนุนด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องของการจัดระบบต่างๆด้วยแล้วก็ถ้ามีใครที่เป็นญาติโยมต่างๆที่มานะฮะถ้ามาเป็นหลายๆท่านเนี่ยก็จะต้องมีเนนหรือมีพระที่อยู่ด้วยกันนะครับขอออกมาถลับอะไรต่างๆเช่นของถวายหรืออะไรเนี่ยก็ต้องให้ถูกต้องด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ต้องคล้องผ้าให้ดีเวลาออกไปแล้วก็ห้ามเข้ามาข้างในนะครับถ้ามาข้างในเนี่ยต้องมีพระหรือเนนที่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยคือห้ามเข้ามาในชายคาเดียวกันอยู่ชายคาเดียวกันหรืออยู่ในที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กันเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ให้ท่านจะไม่ให้เลยแล้วก็ให้อยู่ข้างนอกแล้วตอนที่แม่ผมมาถวายของก็เหมือนกันเช่นกันก็จะต้องมีอยู่ด้านนอกรับอยู่ด้านนอกนะฮะเป็นชายคาที่คือผู้หญิงต้องอยู่ข้างนอกนะครับนะฮะแล้วเราก็เป็นพระก็อยู่ข้างในนะฮะตอนนั้นก็จะมีเนนแล้วก็มีพระที่อาพาธอยู่อีกรูปหนึ่งที่เป็นพระสูงวัยท่านก็อาพาธอยู่ก็เราคอยปฏิบัติอยู่ก็ตอนบวชก็เวลาไปเนี่ยต้องบิณฑบาตเช้าเนี่ยต้องตื่นที่สามครึ่งแล้วนะฮะที่สี่เนี่ยลงอุโบสถลงโบสถ์นะก็ไปบิณฑบาตเช้าทุกวันนะฮะทุกวันแล้วก็เย็นกลางวันเดี๋ยวกลับมาเนี่ยก็ฉันเสร็จก็มีงานกิจนิมนต์ต่างๆคนมากันอะไรวู้แล้วก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นทำอะไรได้ที่ทำต้องทำแล้วก็ความสะอาดวัดนี่ต้องทำกันทุกวันนะฮะแล้วก็มีกิจนิมนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็สวดไม่ค่อยเป็นด้วยนะตอนนั้นก็สวดไม่ได้เลยไม่ได้เป็นสวดไม่ได้นะต้องใช้อะไรที่แบบท่านก็จะให้ไปลงไปข้างล่างไปที่เวลาเขามีการจัดกิจกรรมสงฆ์เลยนะครับเราก็ไปร่วมด้วยก็ลงไว้ด้วยก็ของพงของผ้าอะไรก็ไม่ถูกที่ออกไปข้างนอกมันก็เหมือนกันนะฮะต้องโหต้องดูแลทุกอย่างพระนี่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องที่เป็นความเรียบร้อยด้วยนะครับยืนดื่มน้ำเนี่ยไม่ได้เลยนะฮะยืนดื่มน้ำเนี่ยผมตอนเคยไปแรกๆนี่ไม่เคยก็เปิดตู้เย็นไม่ได้นะครับไปเปิดตู้เย็นเองอะไรเงี้ยต้องรักษาศีลเยอะนะฮะยืนเยอะมากนั้นสิ่งที่เกิดเรื่องเขาโชว์เรื่องผิดศีลธรรมจรรยากันมากๆขนาดนี้มันหรือว่าขนาดละเมิดขนาดนี้มันทำการบัญญัติขนาดนี้มันรุนแรงนะฮะรุนแรงมากก็คงจะต้องเป็นตามคราวๆแล้วก็สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมก็แล้วกันนะฮะก็รักษากันไว้ให้ดีครับเพลงที่วันนี้จะมีบันทึกการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเอ๊ะทำไมในไลฟ์ผมมันคือเด้งเข้ามาแต่ว่าสงสัยโอเพนแชทผมเป็นไรไม่ทราบนะครับไม่เป็นไรครับพออ่านนะมีผู้ที่แสดงความเสียใจมาตลอดเลยกับท่านรองบิ๊กก็ขอบคุณแทนด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเป็นตัวแทนของทั้งส่วนของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ของถนนดนตรีไปร่วมแสดงความเสียใจและไว้อะไรด้วยนะครับในการไปฟังสวดพระภิกษุธรรมที่อุบลราชธานีนะฮะที่วัดมณีวนารามนะฮะในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต้องเดินทางไกลกันนะฮะอีกแล้วครับก็ต้องไปนะฮะเพราะว่าท่านสนิทสนมกับทางรายการเรามากแล้วก็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความใส่ใจกับทนดนตรีมาตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็มาชมทุกรอบเลยด้วยก็คงจะเห็นแล้วนะฮะว่าถ้าไม่ได้ติดภารกิจแล้วก็มีเวลาที่มาชมเนี่ยท่านจะบอกเสมอนะครับท่านลองบิ๊กว่านี่คือความสุขที่เวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากภารกิจการงานแล้วมาชมทนดนตรีเหมือน

ได้ผ่อนคลายและได้มีความสุขยิ่งมีความสุขมากๆก็คือได้เห็นผู้คนที่เป็นมวลชนของทนดนตรีนะครับคือวันนี้เทปบันทึกการแสดงของทนดนตรีหลายเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เกียวคาราบาวและซื้อเผื่อคนดัดเกวียนออกอากาศ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ช่อง11นั่นเองนะครับจะติดตามกันนะครับ4 ทุ่มถึง5 ทุ่มก็เทปแรกส่วนเทปที่2ก็จะออกอากาศในเสาร์ต่อไปนะครับเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตนะฮะที่เราได้จัดกันมาเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะเราก็นำเทปบันทึกมาออกอากาศกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ทางออนทีวีกับเพื่อนชีวิตพี่เขียวคาราบาวครับ

ื่อนของทั้งคาราบาวแล้วก็เป็นเพื่อนของคนเพื่อนชีวิตจริงๆสำหรับนาซีเพือกคนดันเกวียนเพราะว่าก็แต่ว่ามาก่อนคือโด่งดังมาก่อนคือทั้งแฮมเมอร์คนดันเกวียนอมตะเนี่ยก็โด่งดังกันมาก่อนที่จะมีคาราบาวเลยนะครับแล้วก็พอคาราบาวเริ่มมีชื่อเสียงแล้วก็มีคอนเสิร์ตก็จะเดินทางกันไปพร้อมๆกันแล้วก็จะไปเล่นดนตรีก็ไปเจอกันบ้างอะไรบ้างตอนหลังก็ห่างๆกันไปก็มีสมาชิกของคาราบาวคือพี่เขียวที่ออกมาจากคาราบาวแล้วก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ในช่วงหนึ่งก็มีนาซีเพื่อคนดันเกวียนด้วยเรื่องการขอจรกลับมาพบกันเมื่อช่วงที่ตนดนตรีไลฟ์ได้จัดช่วงเดือนละครั้งแต่ละผัดในช่วงเดือนทุกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนละครั้งก็เราก็ได้เชิญทั้งสองท่านนะฮะสองเพื่อนที่เคยเดินทางด้วยกันมาบนเวทีเดียวกันนะครับก็เป็นศิลปินที่มาช่วยกันท่านรองบิ๊กก็พูดเสมอนะครับว่าเงินไม่สามารถจะจ้างได้จริงๆสำหรับทนดนตรีเพราะว่าทุกคนไม่ได้มาเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแล้วเราไม่มีทางที่จะไปจ้างเขาได้อย่างนี้ตามราคาที่จะเป็นทางธุรกิจเอกภาคเอกชนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเป็นแค่งบราชการแล้วก็เราก็ใช้งบราชการอย่างที่มีอยู่เท่าที่ทำได้แล้วเราก็ทำได้ให้ผู้ชมผู้ฟังได้รับความสุขแล้วก็ได้รับสาระบันเทิงต่างๆกันไปพร้อมกับที่ได้นำเรื่องราวนะครับหรือว่าสิ่งที่ศิลปินได้ถ่ายทอดนั่นแหละมาออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มซึ่งอีกสักครู่หนึ่งก็จะออกอากาศทางช่อง NBT นะฮะในช่วงเวลาสี่ทุ่มที่จะมาถึงนี้นะครับถามกันว่าท่านรองบิ๊กเป็นอะไรถึงได้เสียชีวิตที่ผ่านมาคือล้มแล้วก็เส้นเลือดสมองแตกก็ต้องผ่าตัดนะครับแล้วตอนผ่าตัดเนี่ยเราก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้แจ้งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าให้เกียรติครอบครัวแล้วแต่ว่าก็ตอนแรกก็นึกว่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าทราบว่าอยู่ถึงหมอแล้วแต่ปรากฏว่าร่างกายก็คงจะไม่ไหวเสียดายนะฮะอายุแค่55เท่านั้นเองยังสามารถที่จะก้าวขึ้นมาสู่ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงๆได้ของกรมประชาสัมพันธ์ได้ต่อไปแล้วก็ได้ทำอะไรได้เยอะแยะเลยโดยเฉพาะกับทนดนตรีซึ่งท่านรักทนดนตรีมากๆนะฮะก็บอกว่าเป็นความสุขทุกครั้งที่ได้นะครับได้มาร่วมกิจกรรมกับทนดนตรีนะฮะก็นะครับคงจะต้องเป็นอีกหนึ่งคนดีที่จากไปแล้วก็ร่วมเดินทางไกลกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับนะฮะผู้ที่ได้นะฮะได้มีโอกาสได้พบได้เจอกันก็ฉะนั้นพวกเราก็รักษาในสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ดีกันนะครับในความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องวันเวลามันสั้นหนักนะครับเพลงที่คุณขอมาในGoogle Formก็ที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งมาให้แล้วนะครับที่ขอเพลงสองเพลงมีนักเพลงพันเนจรนะครับอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรเดี๋ยวผมดูนะครับพอดีในโอเพนแชทของมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวคราวนี้ดูในตรงนี้นิดหนึ่งนะครับที่ขอเพลงมาแล้วนะฮะทางเกินฟอร์มทั้งหมดก็ส่งมาแล้วนะฮะผู้รู้กับนักเพลงพันเนจรคุณจรัสสิงหานครขอมาประดามออยขอจากภูผาถึงทะเลไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่านะฮะมรุษเราเอ๋ยวีซองคนหลังเขาขอมาใครไม่ดูวีซองเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับเพลงคอยพงเทพคุณไพโรธอาทิตย์แล้วเปิดแล้วนะครับฮานิบาเฮยนะฮะคุณเจ้าคุณขอมาแล้วก็อยากพับแผ่นฟ้านะครับส่วนทาง0816346452มีกระต่ายไหมจันจากคุณมาวิสาสุโขทัยตามตะวันนะฮะสาวสุราถ้าไม่มีขอให้เธอนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะขอเพลงหนุ่มจันทึกจากแฮมเมอร์นะฮะแฮมเมอร์จากราชบุรีนะครับ
ครับปิดท้ายกันด้วยเพลงนักเพลงพระเนจรนะฮะเดี๋ยวกลับมาในช่วงชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

ด้านศิลป์พีระศรีก็บอกว่าทางศาสนาและก็ศิลปะมันเป็นขัดเกลามนุษย์ให้มีสันติยะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันแทบจะไม่แตกต่างกันจะทำให้มนุษย์มีอาหารด้านไหนก็คือด้านจิตใจอาจารย์ศิลป์พีระศรีเคยกล่าวอย่างนี้ครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งผลักดันเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI พร้อมขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อรับมือวิกฤตสังคมสูงวัย
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาทักษะโคดดิ้งและ AI ณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมกล่าวว่าการเรียนรู้เรื่องโคดดิ้งเป็นรากฐานสำคัญของการคิดอย่างเป็นระบบและการแก้ปัญหาซึ่งจะช่วยให้เยาวชนต่อยอดไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันกระทรวงดีอียังได้ขับเคลื่อนโครงการ THAI Passport เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงการใช้งาน AI ระดับโปรได้อย่างเท่าเทียมและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยย้ำว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่จากวิกฤตสังคมสูงวัยซึ่งสถิติปีนี้มีอัตราประชากรเกิดใหม่เพียงประมาณ 200,000 คนส่งผลให้ประชากรวัยทำงานหดตัวลงการเร่งพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ AI ให้เยาวชนจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับศักยภาพคนไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: กรมศิลปากรเดินหน้าพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์สู่แหล่งเรียนรู้โบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การค้าทางทะเลที่ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของประเทศ
8: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีได้เผยแพร่ความรู้ผลการศึกษาและความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านโบราณคดีพื้นที่ชุ่มน้ำและประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีข้ามสมุทรของภูมิภาคผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของไทยโดยกรมศิลปากรได้สำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีมาตั้งแต่ปี2556 เรือโบราณพนมสุรินทร์มีอายุราว 1,200 ถึง 1,300 ปีมาแล้วหรือพุทธศตวรรษที่13ถึง14ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมทราวดีในช่วงต้นประวัติศาสตร์ภาคกลางของไทยการค้นพบเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการค้าขายทางเรือไปยังต่างประเทศจากการตรวจสอบไม้ของสันนิษฐานว่าอาจต่อขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยใช้วิธีการและเทคนิคการต่อเรือแบบที่นิยมกันในแถบทะเลอาหรับโดยกรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการศึกษาวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ค้นพบและอนุรักษ์โบราณวัตถุจากพื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักวิชาการพร้อมกับออกแบบบ่ออนุรักษ์แห่งใหม่เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมถึงและจัดทำแผนระยะยาวขุดค้นพื้นที่ตัวเรือส่วนที่เหลืออนุรักษ์เรือที่ยังจมอยู่ในน้ำตามหลักวิชาการพร้อมจะสร้างอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุที่ผ่านการอนุรักษ์เพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีอิรักสั่งปลดผู้บัญชาการของกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานหลังเกิดเหตุโดรนที่บินมาจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันหลักในซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีอิรักในวันนี้ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีอาลีอันไซดีแห่งอิรักมีคำสั่งปลดผู้บัญชาการกองทัพอิรักประจำจังหวัดไมซานทางตอนใต้ของประเทศพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนบุคคลดังกล่าวจากกรณีมีการส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายลำจากดินแดนของอิรักโจมตีท่อส่งน้ำมันอิสเวสในพื้นที่กรุงริยาดและเมืองเมดินาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายขณะที่นายซาบาอันนูมานโฆษกของผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองทัพอิรักให้คำมั่นว่าอิรักจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดดำเนินกิจกรรมที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศหรือกระทบความสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา

ของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมนเป็นประมาณเนี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณเราเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย่ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
1: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วเหรอเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองก็ยังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีก็ตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
1: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแค่ตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคงอยู่

เริ่มต้นในชั่วโมงที่สองนะครับก็ฝนฟ้าก็นำลงมาแล้วไมค์ผมก็มันก็ท่อนกระแท่นเดี๋ยวต้องปรับรูปแบบเครื่องไม้เครื่องมือกำลังจะเกษียณในอีกไม่ถึง10กว่าวันข้างหน้านี่นะครับเพราะว่าผมก็ใช้เวลาพักผ่อนที่เหลืออยู่ก็จะไปทำงานอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์เดียวก็คงจะล้ำลาเลยนะฮะหลังจากอ่านข่าวตั้งแต่วันที่16 15ไปบรรยายแล้วก็16อ่านข่าวไปถึงวันที่22ก็คงจะลายาวไปในช่วงปลายเดือนเพราะว่าไม่ได้ไปร่วมงานเกษียณด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสถานีเขาบอกทำไมไม่มาอยากจะให้มาวันที่เกษียณแล้วก็ผมก็บอกว่าได้ทำในหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็จะขอจากไปแบบเงียบๆนะฮะไปแบบเงียบๆก็ไม่ต้องมีงานเลี้ยงใดๆแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นเรื่องของเก็บไว้ความทรงจำแล้วก็จะจากไปแบบเงียบๆนะฮะแล้วก็จะไปทำหน้าที่อื่นไม่ว่าจะมีหน้าที่อื่นใดที่เป็นประโยชน์ให้กับทางสังคมและชาติบ้านเมืองส่วนของทางกรมประชาสัมพันธ์ถ้าจะให้กลับมาทำหน้าที่ก็คงจะเป็นคนนอกแล้วที่จะมาทำงานอื่นๆอีกนะฮะที่จะใช้งานได้นะเช่นทนดนตรีก็จะได้จัดรายการซึ่งก็กำลังจะตั้งเครื่องไม้เครื่องมือที่บ้านให้เรียบร้อยนะตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บ้านนี่แหละครับถึงแต่ว่าอุปกรณ์บางส่วนเราต้องรบกวนทางห้องส่งนะฮะที่คุณสุวิทย์สมนัทที่ควบคุมเสียงอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงวิภาวดีรังสิตส่วนผมก็อยู่ที่บ้านที่หนองแขมซึ่งฝนกำลังลงคือตกไปแล้วตั้งแต่ช่วงเย็นมาหลายรอบแล้วนะฮะหลายรอบพูดถึงฝนนี่ตอนนี้ที่ท่อระบายน้ำเมื่อสักครู่ไม่ใช่สักครู่คือเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยโกยใบไม้ออกมาให้เยอะๆนะฮะคือว่าจะไม่ตันที่ท่อแต่ท่อระบายน้ำรู้สึกน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยมันมีรู้สึกว่ามันจะระบายไม่ทันมันยังเจิ่งนองคือมันเต็มท่ออยู่นะฮะเต็มท่ออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้รางระบายน้ำมันตันหรือท่อระบายน้ำข้างนอกมันตันหรือว่าที่บริเวณปลายท่อที่ออกไปสู่ทำลำคลองเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่าที่ผ่านมาในเวลามันไปไม่ได้คือปัญหาคือเอาขยะไปทิ้งกันในท่อระบายโดยเฉพาะพวกเศษอิฐปูนวัสดุหรือวัสดุบางอย่างที่มันไปปิดกั้นขวางท่อไว้ก็ทำให้ท่อระบายน้ำไม่ได้อันเนี้ยเขาเคยทางหมู่บ้านก็ลอกท่อกันอยู่เสมอแต่มันก็ปัญหาน้ำอย่างท่วมขังอยู่ในซอยเยอะด้วยตอนนี้น้ำในท่อเนี่ยมันเต็มอยู่เพราะผมไปสังเกตอยู่2วันแล้วเนื่องจากว่ากวาดใบมงใบไม้แล้วก็คือช่วงที่ผ่านมาได้หยุดพัก1อาทิตย์เนื่องจากเป็นไข้หวัดแล้วก็ไอเยอะแล้วก็ใช้พักผ่อนลาพักผ่อนรับร้อนให้ครบเนี่ยนะฮะก็เลยได้ไปอารวาสที่บ้านในการเก็บกวาดใบไม้เศษหินเศษหญ้าเศษดินปูนแล้วก็ตามท่อต่างๆที่มันอะไรมันรกๆก็ไปช่วยกันเขาเก็บบ้านหน้าบ้านใครก็หน้าบ้านคนนั้นก็ช่วยกันแล้วก็ปรากฏว่าเห็นรู้สึกว่ามันน้ำมันตันๆอยู่แล้วก็ฝนตกมาอย่างเงี้ยไม่ขาดสายเลยตอนนี้หลายรอบแล้วฟ้ากำลังพึ่มๆอยู่เนี่ยฉะนั้นเนี่ยที่คงจะทำเครื่องไม้เครื่องมือให้คุณเมฆคุณณรงศักดิ์ให้คุณคุณสมเกียรติไม่สมเกียรติคุณน็อตณรงศักดิ์แล้วก็คุณฟิวคุณฟิวมาช่วยกันนะฮะวันนี้มาดามออยบอกว่าวันนี้ได้ฟังเพื่อเธอด้วยนะขอบคุณเพลงนี้ค่ะคุณเต้ยคุณสุริยาพาคุ้มครองตั้งแต่ช่วงต้นมาไม่ได้นั่นนะครับไม่ตอบใน Open Chat เลยพอดีผมทำไมมันไม่ขึ้นกันไม่รู้ผมต้องไปกดใน LINE Open Chat แต่ใน LINE ของตัวเองเนี่ยมันไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นก็โอ้โหตั้งแต่ช่วงบ่ายๆมานี้เยอะแยะหมดเลยนะครับใน Open Chat ก็ส่งกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับใน LINE ของทนดนตรีที่มีสมาชิกอยู่878ท่านก็เดี๋ยวค่อยๆต่อไปนะครับนะฮะคุณปอชิตาคุณปราดปอปอนนะฮะ
แล้วก็มีลิงขอเพลงคุณหลิงลี่มาใหม่ๆเออนะครับก็บอกว่ามีส่งกลอนมาให้ด้วยนะครับฟ้าผ่าแก้วตาดวงใจดวงพระอินดงพระอินสิ้นชัยวัฒน์บุญชวริตนะฮะอ๋อครับแล้วก็มีลิงรายการคุณโบกี้เพลงที่กำลังตอนนี้เพลงแสงสุดท้ายบอดี้สแลมใช่ครับมาตอนช่วงต้นชั่วโมงที่แล้วเมธเมืองมีนส่งภาพของครอบครัวของท่านรองนะฮะก็คงจะไปร่วมงานในที่วันพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีวัดมณีวนารามนะฮะก็ฟังสวดพระภิธรรมแล้วก็เดินทางก็ค้างคืนหนึ่งไปค้างอาศัยบ้านของคุณเมฆเขาที่อุบลแล้วกันนะครับขอแสดงความเสียใจคุณพุทธงามนะฮะแล้วก็คุณเลขาก็ส่งความอาลัยมาด้วยคุณอาก้าเช่นเดียวกันนะครับคือคุณมาดามออยบอกว่ามักจะได้ยินพี่โอพูดถึงท่านรองบิ๊กบ่อยๆในถนนดนตรีระยะหลังๆนี้ตกใจทีเดียวที่ทราบข่าวว่าท่านจากไปแล้วขออนุญาตถามว่าท่านจากเพราะสาเหตุใดคะขอแสดงความเสียใจก็เส้นเลือดในสมองเส้นเลือดแตกนะครับแล้วก็ผ่าแล้วแต่ว่าก็ท่านไม่สามารถจะฟื้นขึ้นได้นะครับเหน็ดเหนื่อยด้วยนะช่วงที่ผ่านมานี้ในช่วงข่าวสาร เรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองภัยพิบัติต่างๆนะฮะที่น้ำท่วมน่านเนี่ยเป็นช่วงที่หนักมากคือสำหรับการทำงานอยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับแล้วก็คุณสกลโชริตมีอะไรบอกผมด้วยครับสวัสดีครับพี่โยทุกท่านพร้อมน้องเพื่อนที่อยู่ตอนที่เดินป่าด้วยกันอ๋อเมื่อสมัยตอนไหนอะเดินป่าตอนไปหลายกิจกรรมเหมือนกันนะครับคุณบุญชัยกดแล้วมีอะไรช่วยแจ้งผมหน่อยครับคุณสกลโชริตได้ครับคือตอนนี้ในไลน์ผมเนี่ยมันไม่ขึ้นของถนนดนตรีนะผมเลยต้องกด Open Chat เดี๋ยวจะให้ช่างน้อยนักเดินทางช่วยดูกันแล้วกันนะฮะโอ้ยฝนฟ้าลงกระหึ่มเลยนะครับเพลงที่คุณขอมานะครับตามตะวันนะฮะหนุ่มกะลากับพี่แอดคาราบาวเออปีหน้าถ้าจัดอีกเนี่ยจะเชิญแบบพวกแบบเป็นแขกเฟเชลิ่งต่างๆนี่มาดีนะนะฮะก็ลองดูนะหนุ่มกะลาก็น่าสนใจนะครับมากับพี่แอดดีไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าผมเตรียมไว้ว่าที่ยังไม่ได้เดินทางมาให้กับทนดนตรีเนี่ยก็จะพยายามถ้าปีหน้าได้จัดก็จะพยายามให้เชิญมาให้ได้นะฮะว่าจะเป็นปู่พงศ์สิทธิ์คัมภีร์หรือที่ยังไม่ได้มาที่เคยตอบรับไปแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าพอดีเราติดเรื่องสถานที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับก็เลยยกเลิกไปก่อนข้ามไปก่อนสำหรับพี่เสือธนพลครับแล้วก็อีกหลายวงนะฮะที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็คิดว่าจะเชิญมาพี่เสด็จเนี่ยใครแล้วก็ปีเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยตอนช่วงตื่นต้นปีเนี่ยก็ตอบมาแล้วนะฮะว่ามาได้จะได้แล้วก็ไปเชิญพี่เขียวคาราบาวมาซะแล้วนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามชมกันได้ตอนนี้ออกอากาศอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ NBT นะครับในช่วงถนนดนตรีบันทึกถนนดนตรีไลฟ์นะฮะเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับพี่เขียวคาราบาวและนัสิเผือกคนดันเกวียนนะครับติชมแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปที่สถานีด้วยครับทางเพจของ NBT จะได้มียอดติดตามว่าเราได้มีผู้ที่ติดตามทนดนตรีทั้งทางโทรทัศน์และทางวิทยุนะครับ0816346452เพลงที่เมื่อสักครู่นี้จากสาวสุราษฎร์ขอมาและวันนี้จากลมศักดิ์ขอตะวันลาครูสันครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม32นาทีครึ่งชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีคืนวันเสาร์นะครับผมเป็นจดรุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงอรุณการยังไม่ได้ไปดูแล้วก็ทางบ้านโรงภาพยนตร์ไม่รู้มีฉายหรือเปล่าอยากดูแต่แถวบ้านจังเลยอาจจะเป็นโรงเล็กๆก็ได้นะฮะอยู่ตามห้างพวกใกล้ๆเนี่ยบิ๊กซีอะไรแถวๆนี้นะฮะแต่จะมีหรือเปล่าครับถ้าไม่มีเอาไว้เราจัดถนนดนตรีแล้วปีหน้าเชิญนักงานแล้วเอาขอหนังเขามาฉายที่ห้องออดิโทเรียมได้ไหมเนี่ยนั่งดูหนังกันก่อนคอนเสิร์ตเริ่มดีไหมใครเห็นด้วยยกมือขึ้นนะครับฉายได้ไหมได้ฉายได้นะในออดิโทเรียมเนาะครับก็จะได้ที่อื่นเขาไม่ฉายเราก็ฉายให้ดูกันแต่ตอนนี้ถ้าไปเสียเงินดูได้ก็ไปเสียเงินดูก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าปีหน้าจะได้จัดหรือเปล่านะฮะครับถนนดนตรีไลฟ์ที่เรามีเป็นประจำทุกเดือนที่ผ่านมา3ปีก็ตอนนี้เป็นเทปบันทึกเอาไว้เมื่อ1ปี

าคาราวานกับคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวได้นะฮะก็เริ่มก็อย่าลืมติดตามกันวันละ1ชั่วโมงส่วนของทางวิทยุยังฟังกันได้เรื่อยๆต่อเนื่องไปนะครับ31ปีก็คงจะไปต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะไปสิ้นสุดกันที่ปีเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามีแรงทำได้ก็จะทำหน้าที่กันไปนะครับผู้ฟังที่อยู่ขอนแก่นจะขอเพลงแต่งเลยของพิทักษ์เสริมราษฎร์ยังไม่เจอเพลงนี้เลยก็ขอติดค้างไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้คุณบุญประกอบอุกฤษได้ไปใส่ไว้แล้วก็นำเสนอในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันอ๋อพรุ่งนี้ผมไปอุบลนี่เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจัดในฝั่งที่อุบลก็แล้วกันนะครับครับเพลงที่ขอของพิทักษ์เสริมราษฎร์มาจากสุโขทัยนะฮะคุณวันวิสาที่สุโขทัยก็มอบเพลงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับกระต่ายหมายจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยฟังแต่งเล

แรกจะนำเพลงที่เป็นการร้องคู่กันของอาจารย์ไข่กับน้องต้นข้าวมานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคงจะต้องรอไว้โอกาสต่อไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าจะใส่เพลงไว้ให้แล้วแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปค่อยฟังกันอาจจะกระชั้นชิดไปนะลองหาลำบากนิดนึงครับเดินทางกันในช่วงที่สองของทนดนตรีคือวันเสาร์วันที่ฝนฟ้ากระหน่ำลงมาตกเยอะๆนานๆเนี่ยก็เราอยู่ในทางที่เป็นเมืองที่เป็นที่ราบต่ำเนี่ยนะครับใกล้กับชายทะเลแล้วเนี่ยมันก็แน่นอนต้องลาดลงมาจากพื้นที่ภูเขาสูงก็ไล่ลงมาก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมพูดถึงฝนตกเมื่อวานไปฟังสวดช่วงนี้มีแรงงานเขาดำฟังสวดน้าคนหนึ่งที่สนิท กับพ่อผมเสียไปแล้วล่ะครับก็เขาสนิท กันเขาทำประกอบอาชีพทำบริการเรื่องจัดเลี้ยงเป็นโต๊ะจีนนะฮะก็ไปที่วัดสารอดตอนช่วงขากลับเนี่ยคือทางวัดเขาจะมีทางออกหลายทางทางหนึ่งก็ไปออกทางพระประแดงก็ได้ทางสุขสวัสดิ์ทางอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปทางพระรามสองเนี่ยเราจะกลับทางบ้านทางพระรามสองว่าไปคุณป้าก็นั่งขายส้มตำขายไอ้บะหมี่สำเร็จรูปก็ของเล็กๆน้อยๆฮะอยู่ที่วัดเนี่ยเขาบอกออกนี่เลยแค่นี้เลยเลี้ยวขวาไปตามเส้นทางไปเนี่ยไปออกพระรามสองได้ให้เราก็กด Google แบบแล้วก็เชื่อป้าคงบอกถูกแต่ Google แบบเนี้ยมันต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะมันพาผมไปในที่ด้านหลังวัดแล้วเป็นชุมชนที่อยู่ใต้ทางด่วนแล้วก็ถนนมันโอ้โหอีกคนเนอะทั้งมืดทั้งมีการก่อสร้างทั้งคือยังสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเส้นทางนี้เขาใช้แต่ก็มีรถผ่านตลอดนะท่านนั้นจะไปออกทางอะไรทางริมพระรามสองทางแถวสองเลยทำไม่ถูกนะจอมทองราชบุรณะอะไรหรือเปล่าที่มันมีออกไปโผล่ทางอะไรโรงแรมอะไรมดแดงมดดำมดอะไรโฮเทลไม่รู้แล้วมันก็มีร้านอาหารเยอะนะอาหารเยอะเลยครับอาหารร้านแบบผับเพิบร้านเนี้ยอยู่ตามถนนหนทางข้างๆทางสองข้างทางเนี่ยมีแต่ไฟของร้านพวกร้านขายเหล้าขายเบียร์นี่แหละครับขายเครื่องดื่มเนี่ยครับก็ตลอดเส้นทางเลยแล้วก็มีแต่ชุมชนที่แบบอยู่ในชุมชนที่คือระเกียรติระกะและบ้านเป็นชุมชนแออัดนะฮะแล้วก็บ้านเรือนก็แบบสร้างแบบไม่ได้ถาวรเท่าไหร่นักก็ถนนหนทางก็คลุกคละขึ้นเป็นหลุมเป็นบ่อเลี้ยวซะขึ้นลงเหมือนเขากำลังสร้างทางอยู่ไม่เสร็จสักทีตรงนั้นก็ไม่รู้แต่ว่าเขตเขาก็น่าจะเอาเนื้อความสะดวกเรื่องเส้นทางหน่อยเพราะว่าคนเดินไม่ได้เลยแหละรับรองได้นะฮะแม้แต่มอเตอร์ไซค์ที่ผ่านกันก็คอยหลบหลีกกันแล้วก็มันมืดมากเลยใต้ทางด่วนเนี่ยไม่ต้องไปผลว่าคนจะเดินนะยิ่งถ้าเป็นคนผู้หญิงเดินเข้าตอกซอกซอยกับเขาในบ้านเส้นตรงนี้มันเดินแทบไม่ได้เลยมันมีน้ำเจิ่งนองท่วมมาเนี่ยนะครับเราขับรถเดินทางมันก็แคบมันก็เป็นสองเลนสวนกันดังหลังวัดสารอดที่ทะลุออกไปทางพระรามสองเนี่ยทางก็ใต้ทางด่วนเลยเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรแต่มันมีทางซอยขึ้นไปแล้วก็มีร้านอาหารลุงเต็มเลยร้านอาหารน่ะดูดีละนะฮะเพราะว่ามีร้านแต่งเท่ๆสวยๆเยอะแต่ถนนนี่มันโอ้โหเราเมื่อวานนี้ไปตาม Google เขาบอกอีก6อีก900เมตร700เมตรเนี่ยแล้วน้ำมันก็ท่วมฝนก็ตกตลอดทางแล้วก็มองไม่เห็นเราก็ลุ้นว่าเออมันค่อยๆ700แล้วเว้ย600แล้ว500มันน่าจะเห็นถนนใหญ่สักทีก็ออกไปก็เห็นถนนใหญ่กว่าจะถึงถนนใหญ่ได้โอ้โหคุณเนอะไอ้แท่งบาริเออร์ปูนเปิ้นเศษอิฐเศษหินขยงขยะอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยสงสัยไหมมันเยอะเขตตรงนี้เขาดูแลกันยังไงแล้วชาวบ้านก็
เขาอยู่กันแบบนี้อย่างเงี้ยเหรอมันลำบากนะนะฮะหรือเขาทนลำบากได้แต่ผมว่าผมเห็นชาวบ้านขนาดเราขับรถเรามอเตอร์ไซค์เขาขับอยู่เรายังเกรงใจเขาเลยเพราะว่ากลัวเขาไปตกข้างทางหรือว่าเราไปเบียดเขาอะไรเงี้ยนะครับเพราะมันทางมันแคบกันสนกันแทบไม่ได้แล้วก็มีการก่อสร้างแล้วก็มีลักษณะของทางที่มันทุรนทุรายนะทุรักกันดารมากเลยเนี่ยถนนบางที่ที่เขาอยู่ต่างจังหวัดที่ดูเรียบง่ายเรียบแล้วก็ใช้งานได้ดูดีกว่าอีกตั้งเยอะนึกว่าหรือว่ากำลังซ่อมสร้างทางก็ไม่รู้นะนะผมว่าถ้าไงก็ต้องไปดูกันหน่อยนะทางเขตโดยเขตอะไรครับราบุระหรือจอมทองก็ไม่รู้แหละตรงนั้นนะครับที่ออกไปทางด้านหลังวัดสารอดนี่แหละครับเมื่อวานไปมาโหก็จนภัยกว่าจะถึงได้เขา2กิโล3กิโลกว่าจะออกไปจากหลังวัดไปถึงริมถนนถามว่าทำไมไม่ไปเส้นอีกเส้นถนนใหญ่ก็ไม่รู้มันโกกระหุกเกินมันให้มาทางนี้อีก600เมตรอีก700เมตรเลยของมันนะครับอ่ะครับเพลงที่คุณขอมานะฮะทางGoogle Formนะครับในไลน์ผมมันเข้าไม่ได้ผมต้องดูทาง Open Chat นะฮะในตัวไลน์ยังไม่ได้ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือในไลน์มันจะมองไม่เห็นถนนดนตรีนะครับน้องแอดมินช่างน้อยแต่ว่าลงต้องไปดูใน Open Chat นะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับฮานี่บาเฮ้ยครับ

0: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เพลงเพื่อชีวิตชัดเจนที่สุดคือจะสะท้อนเสนอเรื่องราวที่ให้คุณกับสังคมกับคนเป็นเหตุเป็นผลนำไปต่อไปก่อประโยชน์ไปปรับใช้กับชีวิตจริงได้นอกเหนือจากความบันเทิงแล้วก็ถือเป็นความดีงามทางศิลปะดนตรี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ประเทศไทยส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนต่างชาติขอใช้เป็นฐานการผลิตสินค้าระดับไฮเทคเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่ง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ว่ารัฐบาลกำลังพยายามแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเต็มที่แม้จะมีปัญหาเกิดขึ้นแต่ตัวเลขการส่งออกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง20%ขณะเดียวกันไทยยังได้รับการจัดลำดับความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อการลงทุนจากต่างชาติในระดับที่สูงมากนักวิชาการและนักวิเคราะห์จากต่างประเทศต่างประเมินว่าไม่มีช่วงเวลาใดที่ไทยจะมีความน่าสนใจและได้รับความเชื่อมั่นด้านการลงทุนจากต่างชาติได้มากเท่ากับช่วงเวลานี้ปัจจุบันมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งนี้ต่างชาติมีความต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตั้งแต่ระดับไฮเทคไปจนถึงบิ๊กเทครวมถึงต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าและการคมนาคมขนส่งซึ่งรัฐบาลสามารถสร้างความเชื่อมั่นในด้านเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีประกอบกับไทยยังคงต้องเผชิญกับปัจจัยลบสำคัญคือความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นผลกระทบสืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปฏิพลสนับรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวทีมสร้างสุขนำร่อง8จังหวัดลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนกลุ่มเปราะบางและประสานความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
8: นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งทีมสร้างสุขเพื่อยกระดับการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค้นหารับฟังปัญหาประสานความช่วยเหลือและเชื่อมต่อสิทธิและสวัสดิการให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและตรงจุดโดยทีมสร้างสุขจะบูรณาการการทำงานร่วมกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รืออพม.ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ด้วยแนวคิดค้นหาชี้เป้าเข้าถึงประสานส่งต่อและติดตามโดยนำร่อง8จังหวัดได้แก่เชียงรายกาญจนบุรีลพบุรีหนองคายสระแก้วระนองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครเพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานเป็นจังหวัดต้นแบบโดยตั้งเป้าให้ทุกหมู่บ้านมีทีมสร้างสุขและระดับตำบลมีศูนย์สร้างสุขเชื่อมต่อการทำงานกับทีมพม.จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลสืบสานวิถีทำนาริมเลกว่า200ปีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
9: นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานข้าวใหม่ปลามันตอนออกปากเก็บข้าวให้ชาวทั้งริมเลณนาริมเลโรงเรียนวัดปากประจังหวัดพัทลุงแหล่งทำนาริมเลแห่งเดียวของไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่โดยภายในงานมีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวการทำขวัญข้าวเวิร์กช็อปการละเล่นพื้นบ้านการประกวดอาหารพื้นบ้านตลอดจนการจำหน่ายสินค้าชุมชนซุ้มอาหารพื้นถิ่นและการแสดงดนตรีสร้างสีสันและความสนุกสนานแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าสำหรับนาริมเลบ้านปากประเป็นวิถีการทำนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า200ปีสะท้อนความผูกพันของชุมชนกับทะเลสาบสงขลาโดยมีนายสายันรักดำประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำนาริมเลบ้านปากประมุ่งมั่นอนุรักษ์และต่อยอดวิถีดังกล่าวทั้งการจำหน่ายข้าวเปิดพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้เข้ามาสัมผัสและร่วมกิจกรรมทำนาพร้อมดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลาให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

เพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

เริ่มต้นชั่วโมงสุดท้ายกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาจากอำนาจเจริญทาง0816346452เพลงที่ทำให้คาราบาวได้เกิดมีขึ้นโดยบรรยากาศของการถูกไล่ออกของพี่เล็กคาราบาวนี่นะครับว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยนะฮะพี่เล็กคาราออกไม่ให้ไล่ออกแต่ว่าพี่แอนที่เขาไม่ได้ให้เล่นเพราะว่าเขาห้ามเล่นเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องเล่นสากลอย่างเดียวนะครับตามร้านแล้วก็นั่นเป็นเพลงแบบที่เมานอนตายเขาขายเหล้าแต่มาแช่งจากหักกระดูกเขาคนก็เลยก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องเวลาแล้วกันที่มาโคจรพบกันแล้วก็กล้าที่จะหักติดในสิ่งที่ไม่รู้อนาคตทั้งหน้าว่าเป็นยังไงออกไปผจญภัยไปพร้อมกันก็เป็นความฝันของเด็กหนุ่มวัยหนุ่มที่รักในเสียงเพลงดนตรีและงานศิลปะแล้วก็จนทำให้เป็นวงดนตรีที่ยืนยงมาถึงปัจจุบันนี้นะครับในนามของคาราบาวนั่นเองที่สร้างกันขึ้นมาจากลำพังตำแหน่งแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็สิ่งต่างๆที่ได้ทำงานกันมาเนิ่นนานกันหลายสิบปีนั่นเองนะครับเราเดินทางกันในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีของผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงพอดีน้องที่เคยอยู่กรมประชาสัมพันธ์น้องธรรมนุนมุ้งบังเขาส่งไลน์เข้ามาว่าเปิดมาเจอดู3เพลงสดดูเทปถามถึงทนดนตรีออนทีวีเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายที่นำเทปของนักศิลป์เพื่อกับพี่เขียวคาราบาวมาก็เป็นเทปนะครับเราบอกถามว่าห้องส่งถ่ายที่ไหนพี่อ๋อก็เดี๋ยวต้องตอบเขานะห้องแสดงที่ออดิโทเรียมนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบก็มีข้อความมาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวค่อยๆตอบเข้าไปแล้วกันนะฮะมีเพลงที่ยังต้องใช้กับคุณในชั่วโมงนี้แล้วก็เพลงที่คุณได้ขอมาทั้ง0816346452แล้วก็ทั้งไลน์ด้วยนะฮะเดี๋ยวตอบทั้งไลน์โอ้มันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ใน Google Form ที่ขอเพลงมาด้วยครับแล้วก็ที่ผมเลือกให้ด้วยนะฮะเพลงของคนที่ทำงานในภาคที่ใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนมีงานบันเทิงบ้างงานอะไรต่างๆบ้างแล้วก็อีกหนึ่งงานอีกหนึ่งชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตของคนที่ได้ดื่มได้กินนะครับก็อีกหนึ่งชีวิตของอีกหลายๆชีวิตนะครับของคนที่ต้องทำมาหากินเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตในภาคกลางคืนนะครับงานที่อาจารย์ไข่มาริโอน่าได้เขียนได้จำพงศ์กิจวัตรเขียนไว้นะครับแล้วอาจารย์ไข่มาริโอน่าก็ถ่ายทอดกันไว้กับงานที่พูดถึงผู้หญิงที่ทำงานที่ตรงนี้คนเช็ดเหงาครับ

สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมนี่จะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่า

าตรงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีเพื่อนรักนักออกแบบคุณจอกวสันบอกฟังเพลินเพลงฟังเพลินนะฮะก็ทั้งที่คุณเลือกมาแล้วก็ที่ผมช่วยกันเลือกด้วยก็สลับกันไปแล้วก็ส่งภาพท่านรองบิ๊กไปให้เพื่อนได้ชมได้ดูว่าเป็นผู้บริหารที่หลายคนรักนะครับเพราะว่าเรียบง่ายติดดินแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เป็นคนทำงานด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้นกันเนี่ยรู้ว่าในการทำงานของแต่ละจุดนั้นควรจะต้องไปนะครับช่วยอุดช่องโหว่แก้ไขอะไรยังไงได้แล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นคนที่คือเรียบง่ายแล้วก็มาสบายไม่ได้มีแบบอะไรที่เป็นยศถาบรรดาศักดิ์อะไรมากมายนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วโดยเฉพาะในการทำงานถ้าทำงานแบบเข้าถึงประชาชนเนี่ยมวลชนเนี่ยเราก็พร้อมที่จะทำงานด้วยนะครับว่าไม่ใช่แบบผู้บริหารแบบคอยงาช้างแล้วก็เข้าถึงได้ใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็มานะฮะมาช่วยทำให้เราได้ทำงานได้นะครับสะดวกมากขึ้นแล้วก็อย่างปีหน้าที่จริงๆก็อยากจะบอกเลยว่าท่านรองบิ๊กเนี่ยอนุมัติให้ทำแล้วก็จะมีถนนดนตรีอีก4-5ครั้งก็จะเป็นผลงานนะฮะที่ท่านได้ทิ้งเอาไว้ให้เพราะว่าจริงๆแล้วคือจะให้มีนะครับเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็ตลอดต่อเนื่องไปแต่ว่าเรื่องงบประมาณจำกัดแล้วก็ในการโดนตัดงบประมาณต่างๆเราก็ต้องใช้ให้เพียงพอนะครับใช้อย่างประหยัดให้เพียงพอแล้วก็แต่ได้ทำต่อเนี่ยก็คือในปีหน้าเนี่ยนะฮะซึ่งตอนนี้กำลังเล่งคุณเวลาเขาเล่งทำโครงการเขียนนะฮะเขียนเอกสารกันน้องๆทุกคนก็หัวมือเป็นระวิงกันอยู่นะฮะน้องแนนน้องเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละครับคือเบื้องหลังเนี่ยมันจากที่คุณได้ชมคอนเสิร์ตมีศิลปินมาแสดงมีเวทีมีอาคารสถานที่ให้คุณได้ชมเนี่ยโหด้านหลังเนี่ยมันใช้สรรพกำลังมากทีเดียวนะครับทั้งคนที่ต้องเขียนงบประมาณให้ผ่านเขียนโปรเจกต์เขียนโครงการให้ได้โดยเฉพาะทางระบบราชการเนี่ยมันโอ้โหเอกสารนี่พลาดไม่ได้กันโดยเฉพาะเรื่องของการจัดจ้างต่างๆของที่เราทำเองไม่ได้ต้องไปจ้างเขาเนี่ยมันต้องไปถึงทางสตง.ทางงานตรวจเงินแผ่นดินอะไรเลยครับเขาต้องตรวจกันอย่างละเอียดด้วยเพราะเป็นเงินภาษีของประชาชนแล้วก็การเชิญศิลปินแต่ละครั้งเนี่ยนะครับอย่างเช่นว่าผมตั้งใจว่าจะให้ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์มาให้ได้สำหรับปีต่อไปสักครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องประสานกัน108,900เลยนะฮะแล้วก็ยังไม่รวมถึงรายละเอียดอื่นๆอีก

มือหงิกน้องฝนนั่นก็มือเป็นระวิงเพราะว่าพิมพ์เอกสารกันเป็นร้อยๆหน้าครับแล้วก็ถึงเบื้องหลังนะฮะทีมบรรลัยการช่างอย่างเงี้ยนะฮะต้องมาช่วยพี่ช่วยผมนะฮะทำคัดเอาป้ายทำนะคุณจ็อกวันสันเนี่ยนะฮะก็ออกแบบเสร็จส่งไปให้คุณโดมนครสวรรค์ช่วยกันทำแบนเนอร์ทำโปสเตอร์กันออกมานะครับแบนเนอร์เสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะฮะการออกแบบชื่อตอนนะครับพอถึงวันที่ก่อนชื่องานเตรียมงานกันสถานที่การเตรียมความพร้อมกับเรื่องที่นั่งผังนะครับคนมาที่หน้างานแล้วจะเข้าจะเดินจะเข้าไปผังที่นั่งนะฮะโดยไม่ซ้ำซ้อนกันแย่งตบตีกันอีกเป็นเรื่องเป็นราวพอเปลี่ยนแปลงเวลาก็ดราม่าด่าเข้าไปในเฟซในเพจต่างๆจนกระทั่งผมต้องทำเรื่องเนี่ยเสียเงินจ้างชนะทนายมาว่าความแล้วก็ฟ้องนะครับในคดีที่ผ่านมาช่วงที่คาราบาวแสดงแล้วก็ไปลงโจมตีว่าเราเอางบประมาณราชการมาจัดงานเกษียณตัวเองเนี่ยถือว่าหมิ่นประมาทก็เลยต้องฟ้องก็ตอนนี้ทนายกำลังรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้วก็เตรียมส่งฟ้องศาลแล้วจะต้องมีการทั้งสืบพยานแล้วก็ให้การไปที่กับชั้นศาลด้วยก็จะต้องมีนะฮะพยานที่อยู่ในบันนั้นด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้คนที่ถ้าศาลสั่งก็คงจะต้องไปให้การกันว่าวันนั้นวันนี้ละเมิดทำเรื่องอะไรในทางพรบผิดพรบคอมด้านอะไรนะครับส่งข้อความไปยังไงก็ต้องรับผิดชอบกันไปอันนี้ก็เป็นตามตัวบทกฎหมายที่ผมได้ฟ้องร้องกันไปกับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเพลงที่มอบให้นะครับใบไผ่ครับ

พื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

็เป็นอันว่าได้ลำลาคอนเสิร์ตที่เป็นฉากอำลาแล้วก็เป็นการเป็นฉากอำลาที่เรียกได้ว่าก็มีความประทับใจหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมืออาชีพนะครับแม้กระทั่งสูญเสียคุณแม่อเมทที่รักไปก็ต้องทำหน้าที่ถึงแม้จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นทั้งเรื่องสถานที่จัดแสดงตั้งแต่ช่วงรอบแรกแล้วก็ไล่มาถึงการทำงานที่ต้องถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หนักพอสมควรหลายวันแล้วก็มีศิลปินรับเชิญมีเพลงเยอะผู้ชมเยอะแล้วก็ต้องถือว่าไม่ผิดหวังแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยสำหรับนะฮะพี่ป้อมโต๊ะที่ต้องสูญเสียคุณแม่ไปแล้วก็ทำการแสดงจนกระทั่งครบถ้วนเพราะว่ากำหนดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วจะเสร็จหลังจากแสดงเสร็จก็ต้องกลับไปทำไปทำงานจัดงานศพให้คุณแม่ที่จังหวัดเลยแสดงความเสียใจด้วยนะครับเดินทางกันในช่วงท้ายของถนนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพินโยรุ่งสมัยนะคุณสวิทย์สมนัติก็คุมเสียงย่องส่งที่วิทยุแห่งประเทศไทยวิภาวดีรังสิตผมออกอากาศทางบ้านที่หนองแขมซอยเพชรเกษม79ซอยวัดอุดมรังสีนี่นะครับก็เพลงที่ให้ไว้กับบ้าหอบฟางเป็นที่มีงานของเขตอรันอาจารย์เขตอรันเลิศพิพัฒน์แล้วก็งานดีๆหลายงานที่พี่ปอมพี่โตได้สร้างสรรค์ก็ในการทำงานในช่วงเวลานั้นก็จากนะฮะฝีมือในมือที่พี่เต๋อเลวัตพุทธินันเนี่ยนะครับได้เห็นความสามารถแล้วก็ได้สนับสนุนเป็นลมใต้ปีกจนกระทั่งเดินทางเข้ามาถึงอายุอนามก็70กว่าอันนี้นะครับก็ศิลปินทุกท่านนะฮะตอนนี้ก็มีการรวมตัวของมือกีตาร์ที่ไปที่พี่ไอ้คาราบาวด้วยนะฮะคิดว่าคงจะมีงานเพลงงานใหม่ๆที่น่าสนใจนะติดตามมาฝากกันต่อไปนะครับคงจะติดท้ายกันนะฮะบางเพลงอาจจะไม่ได้ฟังก็คงจะไปฟังพรุ่งนี้นะฮะอย่างเช่นวันนี้พี่โป่งป้าใหม่คลองแปดของมาคงไม่ได้ฟังแล้วก็หนุ่มจันทึกแฮมเมอร์พรุ่งนี้ไปชดใช้ให้จากราชบุรีครับมีซอมบี้เนี่ยฮะจากดอนเจดีราชบุรีเหมือนกันน้องเนเน่คนทั้งคนของไทยธนาวุฒินะครับจากปทุมธานีแต่งเลยจากขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับขอไปชดใช้ให้พวกนี้แล้วกันนะครับแต่ที่สุพรรณบุรีท่านหนึ่งนี่ได้ฟังสำหรับข้างหลังภาพนะฮะส่วนขอทานเนาะขอทานสะพานลอยสะพานลอยนี่คงคันไทยมาฮะก็คงต้องไปวันพวกนี้แล้วครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามถนนดนตรีนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์ยมทองธุรกิจการจันทร์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีวริภาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับวันนี้ผมเดินทางถ้าทำรายการที่อุบลมาได้ก็จะทำแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะวางเทปของทนดนตรีไลฟ์ให้ฟังกันนะครับขอบคุณผู้ฟังที่ติดตามทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางพรุ่งนี้พบกันนะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีที่ผมจะไปร่วมฟังสวดพระพิธรรมศพของท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวริตที่อุบลราชธานีนะครับที่วันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับลาติสวัสดิ์ครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่13กันยายนปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมาเมียนะคะเมื่อพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่แทนผู้ฟังทางบ้านในการที่จะมาอ่านคำถามหรือข้อซักถามต่างๆที่เป็นข้อข้องใจหรืออยากได้คำแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนานะคะท่านก็เมตตาที่จะให้วันอาทิตย์นั้นเป็นวันของการตามใจท่านก็คือตอบปัญหาไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือข้อความปรึกษาหารืออะไรต่างๆที่ท่านผู้ฟังอยากจะเขียนติดต่อมาแล้วก็สอบถามให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ท่านได้แจกแจงได้ให้ความกระจ่างหรือว่าให้กำลังใจกันนะคะในทุกวันอาทิตย์อย่างเช่นที่เราพบกันในวันนี้ค่ะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดบวรนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านแล้วก็ได้มาตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังถามมานะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจ้าพ่อเจ้าพัน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันสบายหลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังเทศกันมาตลอดสัปดาห์ไม่ว่าจะเรื่องนิทานเรื่องพระไตรปิฎกเรื่องการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องการภาวนาหรือว่าเรื่องหัวข้อธรรมะใดๆก็ตามพอเราฟังแล้วเนี่ยแต่ท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยตรงไหนพอเราสงสัยแล้วเราถามเนี่ยนะปัญญามันจะเกิดตรงนั้นปัญญาเกิดขึ้นจากการถามปัญหาอันนี้เกิดขึ้นได้หรือบางทีเราไม่ได้ถามเองแต่ว่าเราฟังคำถามของคนอื่นเมื่อบางทีคนอื่นเขาก็ถามมันก็ตรงกับที่เราคิดอยู่เหมือนกันนะไอ้ตรงนี้เราก็จะได้ความกระจ่างไปด้วยความเข้าใจตรงนี้ปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการถามไง
1: เจ้าค่ะ
2: จึงในทุกสัปดาห์เราก็สักวันนึงที่ท่านผู้ฟังก็เขียนส่งกันมาโดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาได้ที่ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นตรงมุมบนซ้ายเนาะ
1: okay.
2: มันจะมีเมนูที่ให้ติดต่อกับทางรายการได้ตรงเมนูนั้นก็จะดูได้อีกหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะสมัครปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะฟังเทศของหลวงพ่อดร.สะอาดหรือว่าจะดูรายละเอียดเรื่องการไปสังเวชนียสถาน4ทริปที่เราจะจัดกันในเดือนมีนาคมป
1: ี
2: 2570
1: 13มีนาถึง21มีนาคมนะเจ้าค่ะ70
2: ตรงนั้นก็จะมีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมดตามคำถามอะไรก็ได้หรือว่าจะส่งไปที่ Facebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้ในคอมเมนต์ใน DM อาจารย์ได้รับมาแล้วอ้อยังมีอีกช่องทางหนึ่งคือ LINE Official นะ
1: เจ้าค่ะ
2: LINE Official LINE Ad ของเราก็คือ @ปัญญา84PANYA84000แล้วก็ส่งมาได้ตรงนั้นปลาออฟฟิเชียลเมื่อส่งกันมาแล้วก็จะมีคุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังมาพูดคุยกันในทุกวันอาทิตย์การพูดคุยในช่วงวันอาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ก็อยากจะโฟกัสมาในเรื่องของการภาวนามาในเรื่องของพระสูตรต่างๆข้อมูลในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แยกรับฟังได้ดี แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชีวิตประจำวันอันนี้ก็จะไปคุยกับคุณชมพลอันนี้มันจันทร์แล้วเป็นคำถามจะส่งไปทางนั้นแต่ถ้าเป็นคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติการภาวนาพระสูตรนั่นนี่จะมาคุยกันในวันที่อย่างนี้เจ้าบ้าน
1: เราก็จะมาเริ่มด้วยคำถามแรกของรายการเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะคำถามแรกนี้ก็จะถามขอความเมตตาให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนาเจ้าค่ะซึ่งอันนี้นี่หลายคนยังจำได้ว่าพระอาจารย์ก็เคยอธิบายให้ฟังแล้วแต่ท่านผู้ถามอาจจะยังไม่กระจ่างนะเจ้าค่ะเลยขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายช้าๆนิดนึงแล้วก็ยกตัวอย่างแบบนี้เจ
2: ้
1: าค่ะ
2: เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือถามสั้นๆแต่ว่าต้องตอบยาวนี่
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าเป็นหลักสำคัญที่สุดเลยคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆคุณใจยังไม่ได้ไปเทศสอนใครเลยมาไล่เลียงตัวเองอยู่เราบรรลุมาได้ไงเนี่ยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงมาไล่เลียงตัวเองอยู่เนี่ย
1: เจ้าค่ะ
2: โอ้เราบรรลุมาได้ไงเราบรรลุมาได้ไงก็เลยเห็นสติปัฏฐาน4โอ้สติปัฏฐาน4นี่แหละที่เรามีเราถึงบรรลุมาได้ไอ้ที่ว่าเราไปทำทุกขกิริยาที่ว่าไปสอบหาแสวงหาหนทางอยู่ภพนั้นชาตินี้อยู่ในภาษาราชวังนั้นน่ะไม่ใช่ทางเลยไม่ใช่ทางเลยแล้วก็เลาะคือแกะย้อนลอยมาดูนะ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะเดินทางไปเยอะมากพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ที่ที่จะไปตรงไหนรู้หมดเมื่อวานเราคุยเรื่องตถาคตพละอยู่อันหนึ่งเนาะท่านจะรู้คติที่ไปพบภูมิต่างๆว่าปฏิปทาไปภูมิไหนอะไรยังไงเนี่ยเพราะท่านไปมาหมดแล้วท่านไปมาหมดแล้วท่านไปหมดแล้วท่านจึงรู้ทีนี้มันเลาะแกะดูว่าอะไรที่มาถึงจุดเนี้ยได้มันทางไหนกันแน่ไม่มีทางอื่นเลยที่อ้อมๆนั่นนี่ตรงๆล็อกมาเลยเนี่ยคือสติปัฏฐาน4ก็จะมันคือถ้าลากเส้นตรงคือตรงนี้คือสติปัฏฐาน4
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ที่อ้อมๆไปเนี่ยคือไปผิดทางและต้องทดลองมาหมดความเป็นพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะนี่คือทางตรงที่สุดแหละ
2: ใช่ๆ
1: ที่จะบรรลุ
2: นี่คือหนทางเครื่องใบทางเดียว
1: เจ้าค่ะ
2: ถ้าสติปัฏฐาน4เนี่ยอะไรเนี่ยก็เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายว่างี้เอาแล้วเห็นเวทนาจิตนี่คืออะไรนี่จึงเป็นที่มาของคำถามของท่านผู้นี้หน่อยจริงๆเราจะเรียงตามที่พระพุทธเจ้าท่านเรียงแล้วกันนะคือเอาเวทนามาก่อน
1: ดีเจ้าค่ะ
2: การเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเป็นอย่างไรคือคำนี้เป็นคำศัพท์เนาะเวทนาคือเป็นคำบาลีเลยล่ะเห็นเวทนาในเวทนาคือเขาต้องแปลอย่างเงี้ยเวทนาสุเวทนานุปัสสีก็คือเห็นในเวทนาทั้งหลายอยู่เวทนาทั้งหลายนี่มันคืออะไรเห็นยังไงก่อนคือมีสตินั่นเองเอาเห็นยังไงคือมีสติถ้ามีสุกับเวทนาเราต้องแยกเวทนาก่อนในเวทนาคืออะไรเวทนาคือความรู้สึกคนใจเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะความรู้สึกไม่ใช่ความคิดแต่ความคิดบางอย่างให้เกิดความรู้สึกบางอย่างเช่นถ้าคุณคิดถึงอาหารที่เราชอบกินนะตอนที่เราหิวนี่นะโอ้เราจะแบบมีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเราเป็นมันอาจจะทุกข์ก็ได้ที่ว่าโอ้ฉันยังไม่ได้กินหรืออาจจะเป็นสุขก็ได้ที่ฉันคิดว่าฉันจะได้ไปกินแต่คุณจะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้คุณจะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ได้ในความคิดเรื่องอาหารตอนที่คุณมาคิดตอนที่คุณหิวอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วทีนี้คุณจะรู้ไหมว่าเวทนานั้นเกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละคุณต้องรู้ให้ได้รู้นะว่าเรามีสุขเวทนาทุกขเวทนาแต่เวทนาที่เป็นสุขก็มีเวทนาที่เป็นทุกข์ก็มีเวทนาที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็มีเวทนามี3อย่างเวทนามี3อย่างรู้ชัดในคำนี้แล้วก็คือมีสตินั่นแหละคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
2: รู้กับไม่รู้เนี่ยต่างกันยังไงแล้วถ้าไม่มีสติคืออะไรที่ไม่รู้ชัดคืออะไรคือเราพูดสิ่งตรงข้ามบางทีอาจจะเข้าใจในยะตรงข้ามได้ถ้าเปรียบเทียบระหว่างคนที่ไม่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนา กับคนที่รู้ชัดว่ามีสุขเวทนาหรือมีทุกขเวทนาเขาต่างกันยังไงต่างกันมากต่างกันตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้ชัดนั้นก็คือเพลินนั่นเองคุณเพลินไปตามเวทนานั้นไปตามสุขเวทนาไปตามทุกขเวทนาไปในเวทนาความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั้นเพลินตามไปเพลินนี่มันเป็นยังไงเพลินก็คือกำหนัดเพลิดเพลินยึดติดพวกเนี้ยยังไงก็คือจะขยะแขยงเกลียดชังในทุกขเวทนาจะยินดีพอใจในสุขเวทนาจะไม่เข้าใจไม่รู้ไม่เห็นไม่จำแจ้งว่าอะไรเป็นเหตุเกิดอะไรเป็นอะไรเงี้ยในทุกขมสุขเวทนาเขาจะเป็นอย่างนั้นนี่คือไม่รู้ชัดนั่นคือเพลินทีนี้ถ้าเราอธิบายจากอีกมุมมองหนึ่งคิดว่านี่คงจะแต่เข้าใจนะอธิบายด้านตรงข้ามนะคุณอาจารย์นะ
1: เจ้าค่ะ
2: อีกมุมมองหนึ่งก็คือว่าที่ว่ารู้ชัดก็คือมีสติคุณมีสติเนี่ยไม่ใช่ว่ามันดับนะก็ต้องบอกในมุมนี้ด้วยมีสติอยู่กับเวทนานั้นเช่นมีความเจ็บเกิดขึ้นเช่นเกิดเดินเดินไปแล้วเกิดมีอะไรมาตกใส่ทับเท้าหัวไปโป้งเท้าโอ้เจ็บเจ็บเดินเตะประตูเงี้ยบางคนชุ่มช้ำนะก็โดนเตะประตูประจำเตะเสร็จปุ๊บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเสร็จปุ๊บนี่คุณเกิดทุกขเวทนาปุ๊บนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีทุกขเวทนาในการเจ็บนั้นเนี่ยคุณมีสติได้แล้วยังให้ถึงมีสติเราก็คือรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นแล้วโอ้ยโดนขนาดนี้จะไม่รู้ได้ยังไงก็กระโดดโยงอยู่ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: เตะประตูอยู่เงี้ยแต่มันต่างกันตรงระหว่างคนที่เพลินไปในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับคนที่มีสติอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นณเฉพาะหน้าแบบปัจจุบันทันด่วนเช่นเดินเตะประตูเป็นต้นแล้วมันไม่ได้เข้านิ้วโป้งนะคุณเดินจะไม่เข้านิ้วก้อยนิ้วก้อยนี้ยิ่งเจ็บมากกว่านิ้วโป้ง
1: เจ้าค่ะ
2: ประเด็นคือคนที่เขาไม่มีสติในทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจะอารมณ์เสียจะแบบว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้ชีวิตฉันแบบเพลินจะแบบอารมณ์เสียแล้วก็ผ่านไปโกรธคนนั้นว่าคนนี
1: ้เอาเก้าอี้มาตั้งตรงนี้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้า
2: ค่ะก็จะไปคิดไปปรุงแต่งต่อไป
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะด้วยอำนาจความเพลินเนี่ยมันเลยทำให้เกิดตัวเองเป็นสภาวะหนึ่งขึ้นมาเกิดใหม่เกิดใหม่ว่าฉันถูกเธอผิดหรือฉันผิดโทษตัวเองอีกเธอถูกอย่างนี้อันนี้ก็ผิดอีกแต่ว่าคนที่มีสติอยู่กับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเตะปึ้งปุ๊บเนี่ยโอ้เขาก็อดทนได้มันก็อาจจะร้องโอ้กันแหละแต่ว่าก็ไม่โทษคนอื่นนะคือมันอยู่ที่ว่าคุณมีสติเร็วหรือช้าไงตรงนี้ความเร็วความช้ามันมีส่วนด้วยแต่ถ้าจะพูดถึงอะไรที่มันเกิดปัจจุบันทันด่วนปึ้งปังปึ้งปังเนี้ยความเร็วความช้าของสติที่จะมามีส่วนด้วยถ้าแบบว่าช้าช้าหน่อยช้าช้าหน่อยเอาพอได้นี่นะคือช้าช้าหน่อยแบบไม่ได้เลยคือ3 วันค่อยมานึกว่าคือ3 วันยังโกรธอยู
1: ่
2: ยังค่อยคลายโกรธได้วันที่ 4อย่างเงี้ยวันนี้เกินไปอันนี้ไม่โทษ ไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าประมาณสัก5 นาที10 นาทีอารมณ์เสียอยู่แต่พอนาทีที่4เริ่มไม่เป็นไรอดทนเอาไปหาหมอใส่ยาอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะไม่โทษใครรับผิดชอบไม่โทษตัวเองไม่โทษคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ก็ร้องโอกอยู่อย่างเงี้ยอารมณ์เสียปึ๊ดนึง3-4 นาทีเองหรือถ้าดีมากอันนี้คือก็เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นอริยะเนาะชั้นพอได้
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็จะดีขึ้นมาอีกก็คือเตะปึ๊บก็วางได้เลยหรือวางได้เลยก็คือเจ็บแน่แหละแต่ว่าไม่ได้จะโทษใครไม่เพลินไปตามทุกเวทนานั้นเจ็บก็เจ็บอยู่เงี้ยนะก็รู้ว่าเจ็บอยู่ไม่ใช่เวทนามันดับไปนะแน่นอนโดนงี้ก็ต้องรู้สึกแน่นอนแต่ว่าไม่เพลินไปตามนั้นคือไม่ได้ระไม่กร่ำกรนทุบกชกตัวโทษคนนั้นคนนี้ทุกทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยก็จะใช้คำนี
1: ้ทุก
2: ทางกายอย่างเดียวไม่ทุกทางใจด้วยแต่ถ้าไม่มีสติไม่รู้ชัดโดน2 ดอกดอก1ทางกายแล้วดอก2ทางใจด้วยแล้วถ้าโดนไป3 วันอย่างเงี้ยจึงค่อยต่อลูกศรทางใจได้โอ้ทุกปรับทุกฟรีทุกโดยไม่จำเป็นประเด็นนี้คือจุดที่ว่า รู้ชัดหรือไม่รู้ชัดไม่รู้ชัดคือเพลินโอเคต่อมาเราก็ต้องมาแจกแจงว่าเวทนามันไม่ได้มีทุกเวทนาอย่างเดียวนะสุขเวทนาก็ด้วยนะบางคนเห็นแต่ทุกขเวทนาแต่ไม่เห็นสุขเวทนาเพราะว่าสุขเวทนามันเห็นยากอยู่นะคุณเดินใจ
1: เพราะเราเพลินใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์มนุษย์เรานี่ก็ชอบความสุขอยู่แล้วชอบความสุขความสบายอยู่แล้ว
2: ใช่แต่จริงๆเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าจะบอกว่าทำไมโทสะเนี่ยเป็นกิเลสที่มีโทษมากแต่ว่าละได้เร็วแต่ว่ามีโทษมากโทสะเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
2: โทสะเนี่ยมันก็เชื่อมกับทุกขเวทนาหมายความว่าถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นปึ้งเนี่ยโอ้มีโทษมากเราจะจี๊ดขึ้นเลยแต่พอมันจี้ขึ้นปุ๊บเราจะรีบละได้แล้วเพราะมันเห็นชัดไงเราจึงละได้เร็วในขณะที่ราคานี่ก็จะเชื่อมโยงกับสุขเวทนาเนาะสุขเวทนาเนี่ยมันทำให้เกิดราคานี่มันจึงเห็นได้ช้าแต่มันมีโทษน้อยแต่ความที่มันมีโทษน้อยมันจึงเห็นได้ไม่ชัดเจนมันละได้ยากคำว่ามีโทษน้อยคือมันเห็นไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าเรามีสุขเวทนาเราเพลินไปแล้วในสุขเวทนานั้นเช่นคำชมคำยกย่องได้ลาภสักการะเขาตั้งไว้ตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้คุณเพลินไหมเราต้องไม่เพลินนะต้องรู้ชัดถึงความไม่เที่ยงอยู่นะแล้วนอกจากทุกขเวทนานอกจากสุขเวทนายังมีทุกขมสุขเวทนาด้วยมันคือเวทนาชนิดที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์จะทุกข์ก็ไม่ใช่จะสุขก็ไม่ใช่หรอกเวทนาแบบนี้มันมีอยู่แม้ในเวทนาแบบนั้นคุณก็ต้องรู้ชัดมีสติสัมปชัญญะด้วยในเวทนาที่เป็นอทุกขมสุขเนี่ยมันก็จะเชื่อมอยู่กับพวกโมหะโมหะเนี่ยโทษมากแล้วก็ละได้ยากด้วยโทษมากละได้ช้าละได้ยากเนาะด้วยความที่มันละได้ยากเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะมันเห็นยากเอาตะกี้ราคาก็บอกว่าเห็นยากแต่ว่ามันโทษน้อยใช่เห็นยากเพราะโทษมันน้อยใช่ไหมนั่นคือโทสะเนาะราคาเนาะราคาเห็นยากเพราะว่าโทษมันน้อยแต่นี่โทษมันมากโมหะเนี่ยโทษมากแต่ว่าเห็นยากด้วยมันจึงละได้ยากเห็นได้ยากมันจึงมีโทษมากราคาเนี่ยโทษมันน้อยไงเพราะว่ามันเห็นได้ยากอยู่ก็จริงแต่ว่าโทษมันไม่มากเท่าโมหะโทษมากความที่มันเห็นยากแล้วโทษมันก็มากมันจึงละได้ยากโอเคนะนี่ก็คือเอามาเทียบเคียงกับเรื่องของอาสวะเรื่องของกิเลสเวทนาสุขทุกข์แล้วก็ทุกขมสุขท่านยังมีแยกไปอีกว่าเวทนาเหล่านั้น3อย่างเนี่ยมีทั้งแบบที่มีอามิตรและแบบที่ไม่มีอามิตรอามิตรก็คือเครื่องล่อเครื่องที่จะต้องมาล่อให้เกิดเช่นถ้าจะมีความสุขได้เนี่ยคุณจะต้องให้คนมายกย่องชื่นชมกินอะไรอร่อยมีเงินมีทองการใช้เงินทองเข้าของนั่นนี่เป็นตัวล่อเป็นอามิตรให้เกิดสุขเวทนาแบบนั้นเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาที่มีอามิตรโอเคไหมส
1: ุ
2: ขเวทนาที่มีอามิตรไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะคุณใจเดี๋ยวเรามาคุยกันส่วนสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็มีเราไม่มีอามิตรก็คือไม่ต้องมีเครื่องล่อเช่นปีติสุขที่เกิดจากวิตกวิจารณ์นี่คือปีติสุขเนี่ยมันจะเกิดได้จากวิตกวิจารณ์คือสมาธิในภายในไม่ต้องอาศัยเครื่องล่อหรือปีติสุขที่เกิดจากคุณไปรีสอร์ทหรูๆอย่างเงี้ยหรือบางทีไปวัดที่มันโอ้เหมือนรีสอร์ทเลยสถานปฏิบัติธรรมดีๆเนี่ยแล้วก็โอ้ยร่มรื่นจังเลยสุขจังเลยนะปีติสุขอันเกิดจากอามิตรนะ
1: อ
2: ันเกิดจากในขณะที่ถ้าบอกว่าเราตั้งอยู่ในห้องเฉยๆห้องก็เรียบๆธรรมดาไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรแต่ว่าเราตั้งไว้วิตกวิจารนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้เป็นปีติสุขที่ไม่มีอามิตรเป็นสุขปัญญาที่ไม่มีอามิตรเริ่มมาดูทุกขเวทนาที่มีอามิตรด้วยอามิตรคือสิ่งที่ต้องมาล่อใช่ไหม
1: จ้าค่ะ
2: เมื่อวานเราพูดถึงความริษยาอยู่จุดหนึ่งว่าถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีอ่ะเขามีเงินทองมีชื่อเสียงมีทรัพย์สมบัตินั่นนี่โอ้ยฉันไม่แฮปปี้ไม่แฮปปี้เนี่ยมันทุกขเวทนาเลยคุณใจ
1: ใช่ไหมอยากให้เขาไม่มี
2: มันเป็นทุกขเวทนาโดยอาศัยเขาอ่ะเป็นอามิตร
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความริษยาเนี่ยจึงเป็นทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรแล้วทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรมีด้วยเหมือนกันนะทุกขเวทนาไม่มีอามิตรเป็นยังไงเดี๋ยวท่านผู้ฟังต้องคิดหน่อยก่อนนะเราอาจจะเข้าใจแค่ว่าไม่มีอามิตรมันก็ต้องดีสิมีอามิตรมันไม่ดีมีอามิตรนี่คือเหมือนต้องอาศัยเครื่องล่อนั่นนี่มีอาหารมีน้ำมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ดีใช่ไหมใช่มันก็น่าจะเป็นสุขสิมันไม่น่าจะมีทุกมีแต่มันจะไม่มีทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรนะมีอยู่ท่านผู้ฟังบางคนก็ยังเจออยู่ตอนนี้เลยด้วยซ้ำคือพอเรานึกถึงสมาธิที่เราไม่ได้เจอบางคนฝึกสมาธิมานี่นะคนใจไปสำนักแล้วทำว่าฉันทำได้แต่บางวันมันไม่ได้อะโอ้ยทำไมฉันไม่ได้นี่สุขทุกข์หรือสุข
1: ทุกข์เจ้าค่ะ
2: ทุกข์นี่คือทุกขเวทนาทุกขเวทนาในมันเป็นสิ่งของอันนี้
1: ไม่ใช่
2: มันจึงเป็นทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรเพราะนั้นความที่อย่างเช่นมาน้อยเนื้อต่ำใจคิดแบบว่าทำไมฉันเกิดมาบุญน้อยวาสนาน้อยอันนี้เนี่ยพวกนี้ไม่มีอามิตรนี่จะเป็นทุกขเวทนาอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเพลินไปในเวทนาเหล่านั้นนะอันนี้คือไม่มีสติเหมือนกันนะหรืออะไรที่เราอยากจะได้สมาธิขั้นลึกซึ้งเนี้ยนี่ทำไมฉันไม่บรรลุธรรมสติแล้วไม่พอใจไม่แฮปปี้เกิดทุกขเวทนาขึ้นทุกขเวทนาอาจจะเบาบางนะอาจจะไม่ได้มากแล้วก็ไม่มีอามิตรไม่ได้ใช้สิ่งของเข้าของก็เป็นทุกขเวทนาชนิดที่ไม่มีอามิตรเหมือนกันทีนี้ถัดมาอีกก็คืออะทุกขมสุขเวทนาอะทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรเนาะมีอยู่นะคุณนันใจยังไงนะสมมติเราพูดถึงคนกินอาหารเช่นมีอาหารที่เราชอบเนาะตอนเราหิวอาหารที่คุณชอบตอนหิวแล้วได้กินนะได้กินแล้วลิ้นเราลิ้มรสเช่นคุณชอบกินต้มผักนี่เป็นต้นนะแล้วต้มผักอาจจะไม่ค่อยอร่อยเอาอะไรดีคุณใจเอาข้าวมันไก่แล้วกันนะ
1: ข
2: ้
1: าวขาหมูแล้วกัน
2: โอ้โหข้าวขาหมูข้าวขาหมูมาข้าวขาหมูทั้งเนื้อหนังนุ่มๆคากิมาพร้อมแล้วเราชอบสิ่งนี้พอดีแล้วเราได้กินพอดีแล้วเราก็โอ้โหดีมากอันนี้คือแน่นอนว่ามันคืออะไรสุขใช่ไหม
1: ความสุขจ้า
2: สุขที่เป็นอามิตรหรือไม่เป็นอามิตรมีข้าวขาหมูเป็นเหตุ
1: เป็นอามิตร
2: ถูกไหมก็เป็นมีข้าวขาหมูเป็นเหตุก็ต้องเป็นอามิตรใช่ไหมแล้วก็เป็นสุขเวทนาอันนี้แน่นอนว่าสุขเวทนาที่เป็นอามิตรถูกป่ะ
1: เจ้าค่ะ
2: แต่พอกินไปเสร็จปุ๊บอ้าวคากินี่ทำไมเป็นฟันคนอยู่ในนี
1: ้
2: โอ้ยมันฟันคนนี่ว่าฟันเจ้าของมันเป็นฟันปอมันเป็นดุ้นมาอะไรเงี้ยเป็นแผงมาเงี้ยโอ้ยสุขเวทนานี้เป็นไงเป็นทุกข์แล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: ทุกขเวทนาที่เป็นอามิตรเกิดขึ้นทันทีนะฟันปอมกับแผงเนี่ยมันอยู่ในนี้ได้ไงโอ้ยทำไมวะสมมติไม่มีก็สุขเวทนาแล้วก็กินอิ่มไปก็สบายใจแล้วใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้พอกินอิ่มแล้วคุณเดินใจกินอิ่มแล้วเกิดเพื่อนก็ขับรถไปเอ้าโอ้เป็นไงเพื่อนเจอกันสบายดีเนี่ยไปเราไปกินข้าวขาหมูกันเธอชอบข้าวขาหมูไม่ใช่ไปเดี๋ยวฉันพาไปกินเราเห็นข้าวขาหมูจานที่สองตอนเราอิ่มแล้วอ่ะคุณจะมีสุขอีกป่ะ
1: ไม่สุขแล้วจ้ะพออิ่มแล้ว
2: เฉยๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: จะทุกข์ก็ไม่ใช่หรอกเพราะฉันก็ชอบอยู่แต่ว่าฉันก็ไม่ได้จะกินตอนนี้เพราะอิ่มแล้ว
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้คืออะทุกขมสุขเวทนาที่อาศัยข้าวขาหมูเป็นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ก็เป็นอะไรเนี่ยทุกขมสุขเวทนาที่เป็นอามิตรแล้วก็อาจจะจริงๆในตัวอย่างในพระไตรปิฎกเขาไม่ได้ยกข้าวขาหมูนะคุณใจนะเราก็จะเป็นทรัพย์สินสมบัติอะไรนั่นนี่แล้วฉันก็เฉยๆได้อะไรเงี้ยเราก็มีอย่างนี้เหมือนกันเอาเลยแล้วถ้างั้นไม่มีอามิตรมันจะมีเหรอท่านมันน่าจะเป็นของดีนะทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีอามิตร ก็มีนะคุณใจมีไหม
1: เช่นอะไรบ้าง
2: จะทำอะไรบ้างคะเวทนาเวทนานี่คือหมายถึงความรู้สึกนะสมาธิเนี่ยมันมีหลายชั้นคุณใจท่านผู้ฟังที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ในสายสมาธิกีฬาเนาะที่พระอาจารย์สอนอยู่เป็นประจำปีละสองครั้งที่วัดเจติยากิริวิหารจังหวัดบึงกาฬวัดปู่ท่อกันนะนั่นเราจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าสมาธิกีฬาเราจะให้ท่านได้ปฏิบัติไล่ไปตามลำดับของสมาธิจะมีสมาธิอยู่สองขั้นที่ปรารภขั้นเดียวสิขั้นเดียวที่ปรารภอุเบกขานั่นคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขนั่นคือขั้นที่สี่แต่ความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขความรู้สึกเนี้ยคืออทุกขมสุขเวทนาชนิดที่ไม่มีเครื่องรอไม่มีอามิตรนั่นเองเอาแล้วคนที่เขาจะเพลินไปในความรู้สึกประเภทนี้ได้เหรอเพราะตรงนี้นะท่านตรัสถึงว่าอทุกขมสุขไม่มีอามิตรรู้ชัดถ้ามีคนรู้ชัดแสดงว่ามีคนไม่รู้ชัดได้เหรอคุณเดินใจว่าได้ไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์
2: ได้เพราะว่าอะไรความว่ารู้ชัดตะกี้เราพูดถึงก็คือเพลินไงคุณเพลินไปในสมาธิเป็นไปได้นะเพลินไปในสมาธิมีด้วยเหรอมีสิเพราะว่าถ้าเพลินไปในสมาธิปุ๊บคุณจะไม่มีปัญญาเหมือนอย่างเช่นอรหัตตปฏิกรรมโคตรหรืออุตตกปุรมาปุญญ์อย่างเงี้ยนะตอนแรกเนี่ยก็มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเลยจาก1 2 3 4ไปเงี้ยชั้น1 2 3 4ไม่ฉันไม่หยุดพอใจแค่เพียงเท่านี้มีความไม่ประมาทมีตั้งไว้จาก1เลื่อนไป2จาก2เลื่อนไป3จาก3เลื่อนไป4จาก4เลื่อนไป56 7 8 9ได้ไปอย่างเงี้ยนะแต่พอไปถึงขั้นที่ตัวเองพอใจแล้วก็พอใจแล้วความพอใจนั่นแหละคือความเพลินความเพลินความพอใจนั่นแหละคืออุปาทานเพราะฉะนั้นมันเพลินได้ในสมาธิคุณใจสมาธิถ้าเรายินดีพอใจในสมาธินั้นคุณเพลินแล้วยินดีพอใจนี่คือด้วยไม่ได้ด้วยสติไงด้วยความเพลินไง
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะฉะนั้นที่นี้เวทนาทั้ง3อย่างเราต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ชัดทั้งที่มีอามิตรด้วยทั้งที่ไม่มีอามิตรด้วยนี่คือเวทนาการนี้เวทนานี่เวทนาทั้งหลายแล้วนอกจากเวทนา3อย่างแล้วท่านยังพูดถึงเวทนาภายในก็มีเวทนาภายนอกก็มีเวทนาทั้งภายในภายนอกก็มีเห็นเวทนาแค่นี้ไม่พอรู้มีสติแล้วต้องเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งหมดนั้นด้วยสมมติเรามีทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตที่ไม่เป็นอามิตรนะเกิดขึ้นนะอะไรนะอะไรนะทุกขเวทนาที่ไม่เป็นอามิตรอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะ
1: คือเข้าสมาธิไม่ได
2: ้เราต้องการมีสุขเวทนาจากสมาธิแต่ว่าเราไม่ได้ไงมันเป็นนิรามิตใช่ไหมไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เนี่ยถ้าคุณมีทุกข์ในสิ่งที่เป็นนิรามิตคือสมาธิที่เราไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีสติเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั่นน่ะในทุกขเวทนาที่เป็นนิรามิตนั่นนะก็ฉันไม่ได้ไงฉันก็ทุกข์ใจอยู่แต่มันไม่เที่ยงอยู่นะมันไม่เที่ยงอยู่นะมันเมื่อก่อนมันไม่มีแต่นี้มันมีมาเอ้ยมันดับได้อยู่นะพอเราเห็นความไม่เที่ยงมันเห็นความเสื่อมด้วยเห็นความเสื่อมไปเห็นความจางคลายไปเวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เวทนานั้นตั้งอยู่ไม่ได้เหลืออะไรเวทนาที่ตั้งอยู่ไม่ได้เหลือสติไงเหลือสติเท่านั้นตั้งอยู่เวทนาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามทุกขมสุขก็ตามดับไปเวทนาที่ดับไปเหลือแต่สติตั้งอยู่นี่แหละเป็นสติชนิดที่เพียงอาศัยระลึกเพียงอาศัยว่ารู้สตินี้ทำให้ตัณหาและทิฏฐิไม่สามารถยึดเกาะไม่สามารถอาศัยได้มารู้ทำได้เลยการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายแค่นี้เลยเพราะเราวาง เวทนานั้นได้วางได้เพราะอะไรนะเพราะเราเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปทำไมถึงเห็นได้นะเพราะเรามีสติอยู่ในสุขก็ตามทุกข์ก็ตามที่เป็นอามิตรหรือไม่ใช่อามิตรเหล่านั้นก็จะมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปไล่กันมาอันนี้
1: เจ้าค่ะ
2: อันนี้คือเห็นเวทนาใน
1: เวทนา
2: ทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
2: ทีนี้สัมมาก็จะเป็นเรื่องการเห็นจิตในจิต
1: ในจิตเจ้าค่ะ
2: จิตกับเวทนาก็ไม่เหมือนกันเพราะเวทนาเป็นทางกายก็มีทางใจก็มีอามิตรก็มีนิรามิตรก็มีนี่เป็นลักษณะของเวทนาของเขาแต่ลักษณะจิตก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าลักษณะคือสตินี่เหมือนกันนะสตินี่เหมือนกันแต่ว่าเห็นในคนละสิ่งกันคนละสิ่งในที่นี้คือจิตนี่เป็นยังไงจิตมีราคะหรือไม่มีราคะมีโทสะหรือไม่มีโทสะมีโมหะหรือไม่มีโมหะก็ต้องรู้ชัดรู้ชัดนี่คือยังไงฮะก็เหมือนเมื่อสักครู่ก็คือไม่เพลินนั่นเองถ้าเราโกรธเราก็รู้ว่าเราโกรธรู้นี่ไม่ใช่ว่าแบบก็ฉันโกรธทำไมฉันจะไม่รู้อารมณ์เสียแล้วนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะแต
1: ่
2: คุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธแต่อาจจะยังละไม่ได้เราเคยคุยเรื่องนี้กันไปเมื่องานผมทราบแห่งใจเมื่อปีก่อนมั้งคุณใจก็ถึงคนโกรธที่ไม่มีสติกับคนโกรธที่มีสติแต่สติยังไม่ดับแต่หมายถึงความโกรธยังไม่ดับกับคนโกรธที่มีสติแล้วความโกรธเนี่ยมันเริ่มจางคลายไปและสามลักษณะเนี่ยไม่เหมือนกันโอเคไหมไม่เหมือนกันเอาสองอันแรกที่ไม่เหมือนกันก่อนนะว่าโกรธแบบมีสติกับโกรธแบบไม่มีสติต่างกันยังไงแต่ฉันมีโทสะก็ฉันก็รู้ว่าฉันโกรธแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นไม่เหมือนกันแต่คุณเพลินไปในความโกรธนั้นกับคุณไม่เพลินไปในความโกรธนั้นต่างกันแต่เพลินไปในความโกรธนั้นเป็นยังไงลักษณะว่าเราเพลินไปตามความโกรธนั้นก็คือเราจะปรุงแต่งต่อเนื่องไปแล้วก็จะว่าคนนั้นมีอกุศลธรรมอะไรที่มันจะออกทางกายทางวาจาที่จะปรารภความโกรธเนี้ยออกมาเลยอันนี้คือเพลินไปตามความโกรธนั้นกับไม่เพลินไปตามความโกรธนี่ก็ไม่ใช่ว่าละได้อยู่นะแต่ว่ารู้ว่ามันโกรธแล้วนะแต่ก็ยังแบบว่าอาจจะว่าคนนั้นว่าคนนี้อยู่แต่ว่าอย่างน้อยเรารู้รู้นี่คือรู้ยังไงมันต่างกันที่มุมมองคุณใจคนที่มีความจิตมีความโกรธแล้วไม่มีสติไม่รู้ชัดนี่นะเขาจะมองที่คนอื่นตลอดแกล่ะผิดรัฐบาลเนี่ยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่แหละไม่ดีเศรษฐกิจโลกทำไมเป็นอย่างนี้เขาจะสังเกตแต่จิตอื่นไม่สังเกตจิตตัวเองไม่สังเกตจิตตัวเองจิตมีโทสะนะ
1: เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: แต่คนที่มีสติแล้วโกรธรู้ชัดว่าจิตมีโทสะนี่นะเขาจะสังเกตจิตตัวเองว่าเอาจิตจะมีโทสะโกรธอยู่นะยังละไม่ได้บางทีก็ปากก็ขยับเลยอันนี้ธรรมดาแต่ว่าเขาจะดูว่าฉันโกรธแล้วเขาจะไม่ได้มาไปเพ่งคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อาจจะหลุดๆแต่ว่าจุดที่เขาดูว่าโอเคฉันโกรธเนี่ยมันมีอันนี้คือมีสติโกรธอยู่ความโกรธยังไม่ดับได้มีเท่ากับคนตะกี้แต่มุมมองการสังเกตของเขาต่างกันการสังเกตคนที่มีสติคือมาสังเกตที่จิตของตนเองว่าจิตเรามีโทสะแล้วในขณะที่คนที่ไม่มีสตินั้นก็จิตสังเกตคนอื่นเขาผิดไม่ใช่ฉันเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะไปโทษคนอื่น
2: ใช่
1: โทษจ
2: ิ
1: ตรอบกายนะเจ้าคะ
2: โทษอะเห็นง่ายคุณใจเพราะว่ามันมีโทษมากแล้วมันคลายช้าทำให้เห็นความแตกต่างกันได้ชัดแต่ตะกี้ที่เราพูดถึงว่าโมหะมันเห็นยากเพราะว่าโทษมันมากอยู่ตลอดเวลาคลายมันคลายช้าไงแล้วโทษมากเนี่ยทำให้มันเห็นความแตกต่างมันไม่เห็นเนี่ย มันเลยสังเกตยากแต่โทสะเนี่ยโทษมากคลายเร็วจากที่มันคลายปุ๊บเราก็เลยรู้อ๋อเนี่ยฉันโกรธแล้วเนี่ยโอ้ยอย่าละคือคุณจะรู้ได้เพราะว่ามันคลายเร็วเห็นได้ชัดแต่พอคลายช้าเป็นโมหะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ยากนี่คือไม่ใช่แค่โทสะยังรวมถึงราคะด้วยแล้วก็โมหะด้วยเดี๋ยวราคะเห็นยากไหมก็ถ้าสังเกตมันเห็นไม่ยากหรอกคุณใจราคะคือความยินดีเพลิดเพลินพอใจในภาษานั้นแล้วถ้ามีเสียงมันเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจแล้วเราเกิดราคะขึ้นแล้วเราเพลินไปตามราคะนั้นแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณเพลินถ้ารู้ว่ามีราคะอันนี้ดีแล้วนะคือมีสติแต่ยังละราคะไม่ได้อันนี้ดีแล้วแต่นี่ต่อมาอีกก็คือหมดราคะละราคะได้ละโทสะได้ละโมหะได้ในสมาธิในคุณใจจึงเป็นสภาวะที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนะในสมาธิ
1: ค
2: ่ะก็คือมันหมดไปชั่วคราวในจังหวะที่อยู่ในสมาธิแต่ทำไมบางคนจะเข้าใจว่าอ๋อก็ฉันเข้าสมาธิได้อย่างเงี้ยฉันหมดราคะโทสะโมหะแล้วบรรลุแล้ว
1: อันนี้ไม่ใช่
2: ใช่
1: ไม่ใช่
2: ภิกษุในสมัยพุทธกาลหลายๆรูปก็เข้าใจผิดไปอย่างนั้นครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันที่เล่าไว้ในประวัติของท่านบางทีก็เล่าถึงข้อนี้ก็มีแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปเพราะว่าในสมาธิมันก็ไม่มีสภาวะเหล่านี้เหมือนกันนอกจากราคะโทสะโมหะแต่ที่เราต้องมีสติรู้ชัดอาจจะยังละไม่ได้หรือละได้แล้วก็ตามเร็วช้าอย่างที่ว่าไปยังมีเรื่องของความหดหู่ความฟุ้งซ่านเพราะจิตมันพิสดารได้หลายอย่างและจิตหดหู่ก็มีจิตฟุ้งซ่านก็มีจิตเป็นใหญ่กว้างขวางไปหมดก็มีและจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็มีคำว่าจิตที่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็คือหมายความว่ายังมีอะไรที่มันต้องทำให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ได้อีกก็คือจิตของปุถุชนที่ยังยินดีในกามคุณห้าอยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่อันนี้ยังมีจิตอื่นยิ่งกว่าคือมีที่ต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ส่วนจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือเป็นสมาธิแล้วไม่ว่าจะขั้นรูปหรืออรูปแต่เป็นสมาธินั้นได้อยู่เป็นปกติก็คือจิตที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าตรงถัดมาก็เลยพูดถึงการรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิถ้าท่านฟังรู้ว่าตัวเองทำสมาธิไม่ได้นั่นแหละคือมีสติแล้วนะสติกับสมาธิมันจึงเป็นคนละอย่างกันเข้าใจปะสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันสติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันและนอกจากการที่มีราคะโทสะโมหะหดหู่ฟุ้งซ่านสามารถพัฒนาได้หรือว่าได้ดีแล้วยังมีการหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นด้วย

0: ก็หลุดพ้นได้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: สติมันจะเกิดปัญญาตรงนี้โดยที่อาจจะยังไม่ได้พูดถึงสมาธิเลยนะสมาธิมันมีกำลังเพิ่มขึ้นมาในขณะที่เราเจริญสตินั้นเลยนี่คือการเห็นจิตในจิตเห็นจิตในจิตนี่คือหัวข้อสองหัวข้อนี้นะคุณใจ
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็หวังใจว่าท่านผู้ถามและท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เกิดสติปัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะชี้แจงมานะคะจากนี้ก็ไปถึงคำถามที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิจฉาสมาธิเจ้าค่ะท่านผู้ถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาสมาธิให้ละเอียดอีกนิดนึงเจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์เคยอธิบายแล้วนะเจ้าค่ะก็เลยเขาอาจจะไม่เข้าใจก็เลยอยากจะให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากิเลสก็มันมีแบบนี้เจ้าค่ะมีหยาบมีละเอียดเขาก็เลยอยากจะเริ่มต้นฝึกให้มันว่าเอ๊ะในเมื่อสมาธินี่มันเป็นเรื่องดีถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: มันก็เป็นที่เรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างว่าอย่างนั้นเถอะแต่ทำไมมันถึงได้พอทำสมาธิไปแล้วมันทำไมมันถึงได้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบมิจฉาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยเจ้าค่ะอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแล้วก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ถามได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยเจ้าค่ะน
0: ิ
1: มนต์เจ้าค่ะ
0: ก็อยากจะยกตรงนี้คู่กันเลยเพราะตะกี้เราพูดเรื่องสติมาแล้ว
1: เจ้าค่ะเจ้าค่ะ
0: แล้วตอนนี้มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาธิด้วยแล้วการที่เข้าใจว่าสมาธิเป็นของดีทั้งหมดเนี่ยเข้าใจผิดเป็นมิธคือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิความเข้าใจผิดเรื่องการทำสมาธิมีหลายอย่างคุณใจอย่างเช่นความเข้าใจว่าความคิดทุกอย่างเป็นความฟุ้งซ่านทุกอย่างเนี่ยเข้าใจผิดคุณเข้าใจเนี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือสมาธิเนี่ยต้องไม่คิดอะไรเลยถึงจะเรียกว่าเป็นสมาธิอันนี้ก็ไม่ถูกอีกเพราะสมาธิชนิดที่มีความคิดก็มีหรือบางคนจะเข้าใจว่าสมาธิเนี่ยต้องนั่งอย่างเดียวนะหรือต้องนั่งหรือต้องเดินจงกรมนั่นถึงจะทำได้อันนี้ก็ผิดอีกเพราะว่าคนพูดคนทำงานคนกินข้าวก็ทำสมาธิได้แล้วก็ที่พูดตรงนี้เลยว่าสมาธิทุกอย่างดีหมดไม่แน่เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเวลาคนเขาจะล้วงกระเป๋าก็ต้องวางแผนนะคุณเดินใจเวลาคุณไปเที่ยวยุโรปเงี้ยนะก็มีพวกแก๊งเดี๋ยวสอบถามทางบ้างแล้วก็พอเราเผลอปุ๊บก็ล้วงปึ๊กปึ๊กเงี้ยโอ้นี่เขาต้องวางแผนเขาต้องมีสมาธิดีนะคนที่เขาจะจบได้ไวได้เร็วปึ๊บปึ๊บมือปึ๊บปึ๊บเนี่ยโอ้สมาธิก็ต้องมีเขาต้องรอจังหวะดีๆมากเลยนี่สมาธิแน่นอน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่มันเป็นมิจฉาสมาธิ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันจึงมาเกี่ยวข้องกับสติตรงนี้คุณเข้าใจว่าถ้ามีมิจฉาสติก็มีมิจฉาสมาธิเหมือนกันอย่างเช่นว่าคนที่นึกถึงครอบครัวอย่างเงี้ยนะคุณนึกถึงครอบครัวการนึกถึงครอบครัวนี่คุณเข้าใจจริงๆแบบว่าสมมติสามีนึกถึงภรรยาภรรยานึกถึงสามีอย่างเงี้ยนะแล้วก็ปรารภเรื่องกามอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นมิจฉาสตินะเป็นการระลึกที่ไม่ชอบนะให้พระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่ง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นว่าพระสงฆ์เนี่ยบวชมาแล้วเนี่ยก็ระลึกถึงครอบครัวแม่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวต้องไปดูแลแม่ตายายปู่เป็นอย่างนี้ต้องไปดูแลปู่คุณระลึกถึงครอบครัวไงนั่นแหละมิจฉาสติพอคุณมิจฉาสติปุ๊บคุณเริ่มมีมิจฉาสมาธิต่อมามิจฉาทิฏฐิก็เลยให้เกิดมิจฉาสมาธิต่อมาแต่มิจฉาทิฏฐิก็คือว่าฉันต้องเบียดเบียนเธอนะฉันถึงจะอยู่ได้กินได้เนี่ยอังนั้นฉันไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเธอเฉพาะหรอกแต่ว่าเธอมาท่องเที่ยวเงี้ยฉันขอขโมยของเธอก่อนละกันมุมมองทัศนคติแบบนี้มันถูกหรือผิดอ่ะ
1: ผิด
0: มันผิดมันไม่ถูกเขาก็เลยงั้นก็วางแผนนี่จะทำยังไงมาเรามาวางแผนกันเอาเวลานี้ตอนรถไฟสายนี้แล้วเอาคนประเทศนี้นี่ก็จะมองการที่เล็งตรงนี้เนี่ยเขาก็ระลึกถึงแล้วระลึกถึงนั้นก็เป็นมิจฉาสติสมาธิที่ได้จังหวะเอาเนี่ยต้องมีสมาธิหมดก็เป็นมิจฉาสมาธิแล้วก็

0: ความที่เข้าใจว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันนี่ก็เข้าใจผิดสติกับสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิกับสติต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมราคะโทสะโมหะมีได้ในสติแต่ความฟุ้งซ่านอกุศลธรรมไม่มีในสมาธิเพราะนั้นเราจะมีสมาธิเราต้องมีสติก่อนเราจะอยู่ๆมามีสมาธิเลยไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดได้นั้นย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้ท่านเป็นผู้ฉลาดในฐานะกับฐานะนะพระพุทธเจ้าเมื่อวานเราคุยกันไปก็ใช่ว่ามันเป็นไปได้นะถ้าคุณมีสติรู้ว่าตัวเองโกรธบ้างรู้ว่าตัวเองมีทุกข์บ้างรู้ว่าตัวเองแบบไม่พอใจแล้วบ้างเนี่ยเราก็รู้นี่รู้แล้วมีสติแล้วแสดงว่าคุณจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้แต่คนเราเป็นอย่างนี้ว่าโอ้ยฉันว่าฉันทำไม่ได้หรอกก็เลยไม่ทำฉันไม่มีสมาธิเลยก็ดันเข้าไปเข้าใจผิดว่าสติกับสมาธิคืออย่างเดียวกันของคุณก็ผิดเลยไอ้ความเข้าใจผิดนั้นน่ะก็เป็นมิจฉาไงเป็นมิจฉาก็เลยทำให้เกิดเป็นมิจฉาสติเป็นมิจฉาสมาธิเพราะมาจากมิจฉาทิฏฐินั่นคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปทีนี้นอกจากนั้นสมมติว่าเราทำสัมมามาถูกต้องนะคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: สัมมาคือสัมมากับมิจฉาก็ไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดอีกนะสัมมาคือกิเลสลดมิจฉาคือกิเลสเพิ่มแต่ถูกผิดอาจจะเป็นอีกคนผิดอ่ะอาจจะเป็นสัมมาก็ได้คนถูกอาจจะเป็นมิจฉาก็ได้เพราะคำว่าถูกผิดเนี่ยเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของอย่างเช่นคุณทำบัญชีอย่างเงี้ยนะ1+1=2เนี่ยอันนี้คือถูก1+1=5นี่คือผิดซึ่งถูกผิดเนี่ยมันไม่ใช่สัมมาหรือมิจฉานะเพราะว่ามิจฉาคือกิเลสเพิ่มบางคนเนี่ยถูกอยู่ก็จริงอ่ะได้หลักวิชาการหลักนั่นนี่แต่พอคนอื่นผิดปุ๊บอัดเลยด่าเลยว่าเลยมีมิจฉาวาจาเลยอ้าวคุณถูกอยู่แต่ว่าคุณนั้นมีมิจฉาหรือมิจฉาวาจาเป็นต้นก็กิเลสเพิ่ม
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่บางคนก็ผิดนะเช่นเขาทำบัญชีผิดเขาไม่มีความรู้ทางด้านทักษะอันใดแล้วเขาก็ทำผิดพลาดเนี้ยเกิดเขาก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นอดทนเอาแก้ไขอันเขาก็เป็นสัมมาอยู่นะกิเลสเขาก็ลดลงนะแต่เขาผิดนะมันก็เลยต้องแยกกันตรงนี้ด้วยสัมมาไม่ใช่มิจฉาแล้วก็ไม่ใช่ถูกผิดแยกกันทีนี้พอเราทำมาทางสัมมาทำมาทางสัมมาดีๆทุกอย่างเลยด้วยพอเราจิตเราสงบไปเนี่ยมันจะมีบางครั้งบางคราวที่กิเลสเนี่ยมันอยู่ลึกๆแล้วมันก็โผล่ออกมากิเลสที่มันอยู่ลึกๆโผล่ออกมากิเลสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามีความดีดดิ้นมีความตลบตะแลงมีความฉวยโอกาสบางทีมันก็เลยฉวยโอกาสเอาสมาธินั่นแหละพลิกด้านคุณจะว่าฉันเก่งแล้วเดี๋ยวฉันเก่งฉันดีกว่าเขาฉันบรรลุทำแล้วเงี้ยในการที่คุณเข้าใจว่าโอ้นี่เราดีกว่าเขาเราบรรลุทำแล้วอันนี้ก็มิจฉาก็เรียกว่าวิปัสสนูกิเลสก็เกิดขึ้นเอาสมาธินั้นมาใช้ในทางที่ผิดเข้าใจผิดไปว่าฉันสามารถพยากรณ์คนนั้นคนนี้ได้พูดเรื่องอะไรเป็นตู่เป็นตะที่มันไม่ได้มีในตำราคัมภีร์เป็นหลักฐานอะไรไว้อย่างเงี้ยนะกิเลสบางทีมันเป็นเอาเรื่องนี้ทำให้กลายเป็นวิปัสสนูกิเลสสมาธินั้นก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของกิเลสไปได้สมาธิที่เป็นเครื่องมือของกิเลสจะเรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังกิเลสในข้อนี้คำถามคือเอาแล้วถ้าตะกี้ท่านบอกว่าในสมาธิมันไม่ได้มีกิเลสนี่แล้วทำไมกิเลสมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันฉวยโอกาสไงคุณเดินใจมันฉวยโอกาสแล้วเราคิดว่าเขาเรียบเรียบแต่ว่าพอมันปึ๊ดมาปึ๊ดมันโชว์โอกาสเอาเลย
1: ือเจ้าค่ะ
0: เออคนที่วิปลาสอย่างเงี้ยก็มีหรือคนที่เข้าใจไปว่าได้บรรลุเออก็อีกหลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้การที่เราจะปฏิบัติจะทำเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นปริยัติที่ครูบาอาจารย์สอนปริยัตินี่คือทั้งสองอย่างเนาะไม่ว่าจะครูบาอาจารย์สอนหรือว่ามีในตำราคัมภีร์แล้วก็การปฏิบัติของเราปริยัตินี่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องแบบมีตำราเป็นตั้งๆนะแต่ว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยคุณต้องมีสั้นๆก็ได้สั้นๆไม่ยาวมีแล้วก็ทำให้เป็นแล้วทำไม่ถูกแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็มาสอบถามอย่างเงี้ยก็จะทำให้เราอยู่ในทางสัมมาได้ทางที่ดีได้ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านระมัดระวังข้อนี้ไว้แล้วคุณใจท่านก็จึงมีการบอกสอนคำสอนชนิดที่รัดกุมรอบคอบเราสามารถตรวจสอบเทียบเคียงตรวจทานในคำสอนต่างๆได้แล้วก็มีผู้รู้ให้สอบถามได้ในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะเดนก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เขียนคำถามนี้มาก็คงจะเข้าใจแล้วนะคะสำหรับเวลาในรายการวันนี้น่าจะถามได้เพียงแค่สองคำถามนี้นะคะเวลาที่เหลืออยู่โยมอยากจะขออนุญาตเจ้าค่ะพระอาจารย์จะนำมาชักชวนท่านผู้ฟังทางบ้านให้ได้ร่วมกิจกรรมของเราที่ยังเหลืออยู่อีก2กิจกรรมในปีนี้นะเจ้าคะก็คือเราได้จัดวันบูรพาจารย์กันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมาถูกไหมเจ้าคะที่ถัดไปนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการสมัครเข้าไปปฏิบัติธรรมแบบปฏิบัติบูชากับคอร์สที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะเจ้าคะก็คือระหว่างวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาคมศกนี้เจ้าค่ะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ เรียนท่านผู้ฟังนิดนึงว่าพอยังจะมีที่นั่งเหลืออยู่ไหมแล้วก็ท่านที่ปรารถนาที่จะไปร่วมเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีอานิสงส์มีผลดีอย่างไรแล้วก็จะร่วมได้อย่างไรนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เรียนผ่านคือสำหรับท่านที่ฝึกปฏิบัติมานานแล้วหลายปีแล้วอย่างนี้นะแล้วก็บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวจะชักชวนให้มาปฏิบัติในหลักสูตรสมาธิกีฬาที่พระอาจารย์ก็จัดที่วัดเจติยากิริวิหารโดยปกติแล้วก็จะจัดปีละ2ครั้งต้นปีกับปลายปีแต่ว่าในปีนี้เราจัดเฉพาะปลายปีเดือนพฤศจิกายน
1: ในวันที่28พฤศจิกายนถึง6ธันวาเจ
0: ้
1: าค่ะ
0: ใช่ที่7วันเนาะ7วันนี้คือไม่รวมเดินทางไปกลับ
1: จะค่ะ
0: รวมเดินทางไปกลับด้วยก็9วันในช่วง9วันนี้ท่านจะได้ฝึกพื้นฐานของสติ5อย่างหรือว่าขั้นตอนของสติ5อย่างเป็นยังไงแล้วก็กระบวนการให้เกิดสมาธิการฝึกสมาธิกีฬาอีก5อย่างเป็นยังไงแล้วการทำวิปัสสนาการถือปฏิบัติธุดงค์ของวัดซึ่งสิ่งเหล่านี้พอฝึกแล้วเนี่ยจะทำให้เราฉลาดในวาระจิตของตนเอง
1: จะค่ะ
0: เราจะเข้าออกดำรงอยู่ในสมาธิได้อย่างฉับไวรวดเร็วมีกำลังมีความกระฉับกระเฉงและการที่ว่าเราไปถึงภูทอกนู่นน่ะจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะคือเพราะหลีกเล่นจริงๆคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: เป็นที่ที่ท่านหลวงตาแยงท่านได้มีเมตตาให้ในการที่จะปฏิบัติเป็นสำนักปฏิบัติได้เราไปฝึกปฏิบัติที่นั่นได้นอกจากมีการปฏิบัติแล้วยังมีธรรมชาติบำบัดได้เห็นธรรมชาติได้อยู่กับธรรมชาติอากาศก็เย็นๆพอสมควรเรารับประทานอาหารมังสวิรัตแล้วก็ถึงเวลาก็ไปกินถึงเวลาก็ไปนอนมีตารางตามที่จัดไว้ทำให้เราอยู่เล็กเร้นในการอยู่เล็กเร้นอันที่สองก็จะทำให้จิตเป็นสมาธิได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าปีหนึ่งเราก็น่าจะเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมหรือไปก็เรียกว่าไปชำระจิตใจของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่กับตัวเองแล้วก็ปิดวาจาอย่างเนี้ยก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นเนี่ยร่มเย็นสดชื่นขึ้นอีกมากเลยซึ่งปีที่แล้วตื่นใจก็ไปร่วมคอร์สนะเจ้าค่ะปีนี้ก็สมัครไปอีกเจ้าค่ะคิดว่าอะไรที่เราย้ำๆซ้ำๆเรียนรู้ก็จะเพิ่มมากขึ้นมีพละมากขึ้นคือมีความตั้งใจ ได้ผลดีจากการปฏิบัติมากขึ้นนะเจ้าคะอีกกิจกรรมนึงโยมอยากจะขออนุญาตให้พระอาจารย์เมตตาพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมที่เราจะเดินทางไปปฏิบัติบูชานะเจ้าคะอย่าง4สังเวชนียสถานหรือสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียและเนปาลในต้นปีหน้าคือระหว่างวันเสาร์ที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้หน่อยเจ้าค่ะว่าการไปอินเดียไปนมัสการหรือปฏิบัติบูชาที่4สังเวชนียสถาน4ตำบลกับทางมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นมีดีอย่างไรและแตกต่างอย่างไรจะมีการปฏิบัติอย่างไรให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นได้มีปัญญาสูงขึ้นปฏิบัติเข้มแข็งขึ้นเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
0: เดือนพฤษภาเราก็จะมีทริปการไปสังเวชนียสถาน4ในวันที่13
1: มีนาคม
0: จนถึง21มีนาคม
1: เจ้าค่ะ
0: 2570นู่นเลยในการไปครั้งนี้ของเราก็ต้องการจะยกระดับจิตใจเรายกระดับศรัทธายกระดับปัญญายกระดับความอดทนยกระดับความเพียรเราไปในแต่ละที่ละที่โดยท่านผู้ฟังไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเคยนั่งตรงนี้ท่านเคยนอนตรงนี้ตรงนี้ท่านเคยพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้เราจะกลับไปสู่ที่ต้นน้ำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอเรากลับไปถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยโอ้เราจะมีกำลังใจสูงในการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าได้โดยการเดินทางของเราเนี่ยก็จะเริ่มที่พุทธคยาแล้วก็ไปราชคฤห์นาลันทาไปไวยสาลีไปพาราณสีมากุสินาราไปลุมพินีกลับมาสาวัตถีแล้วก็กลับประเทศไทยจากที่เมืองลักเนา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: โดยท่านผู้ฟังก็ดูรายละเอียดได้นะไปที่เว็บไซต์ปัญญา .org pnya.org ดังนั้นจะมีรายละเอียดทั้ง2เรื่องจะเป็นการปฏิบัติธรรมในประเทศที่จังหวัดบึงกาฬวัดภูทอก
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเป็นการปฏิบัติที่ต่างประเทศที่สังเวชนียสถาน4
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: สามารถเลือกร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะเพิ่มพลังปัญญาของเราได้เ
1: จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอยากจะขออนุญาตเรียนเชิญชวนย้ำกันนะคะไปร่วมอบรมที่วัดภูทอกจังหวัดบึงกาฬในปลายปีนี้แล้วก็พอต้นปีหน้าระหว่างวันที่13มีนาคมถึงอาทิตย์ที่21มีนาคมปี2570นั้นเนี่ยอยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านได้เข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ปัญญา .org นะคะว่าในการนำของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนไปปฏิบัติบูชาณ4สังเวชนียสถาน4ตำบลที่อินเดียและเนปาลกับมูลนิธิปัญญาภาวนานั้นเรียนขอเรียนยืนยันได้เลยว่าไม่เหมือนกับการไปเที่ยวหรือการไปเช็คอินว่าฉันมาถึงที่นี่แล้วนะคะแต่ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงซึ่งบุญกุศลนั้นมหาศาลจริงๆคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าพระพุทธองค์เคยตรัสว่าเมื่อพระองค์ท่านไม่อยู่นั้นใครก็ตามที่ได้ไปนมัสการยังสีสังเวชนียสถานนั้นรับรองว่าไปในสู่สุคติแน่นอนในโลกของภพภูมินรกไม่มีแน่นอนนะคะก็ฝากเรียนเชิญไว้ที่นั่งยังเหลือพอนะคะที่จะให้ท่านฟังไปร่วมกับคณะของมูลนิธิปัญญาภาวนาค่ะราคานั้นก็เรียกว่าสมเหตุสมผลอย่างยิ่งการจัดของคณะอื่นอาจจะต้องการกำไรแต่สำหรับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คิดเฉพาะที่จำเป็นจริงๆในการที่เราเดินทางไปนะคะเวลาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยเวลาเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับตามใจท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้า
0: ค่ะเต็มพานเจ้าบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้โดยเฉพาะภาคใต้ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังคงระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นพร้อมวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์สินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคได้ถึงวันที่14กันยายนนี้
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมอตก.แฟร์4ภาคภายใต้แนวคิดสินค้าเกษตรไทยของดี4ภาคเพื่อสร้างช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการเข้าถึงสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคโดยตรงรวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากทั่วประเทศโดยไม่ต้องเดินทางไปถึงต่างจังหวัดในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของอตก.ในการเป็นหน่วยธุรกิจสำคัญที่ขยายช่องทางการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรจากความท้าทายรอบด้านตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการตลาดรวมถึงการแปรปรวนของดินฟ้าอากาศส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งลดการพึ่งพาคนกลางและได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพภายในงานอตก.แฟร์4ภาคได้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ณตลาดอตก.เขตจตุจักรชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้เร่งรัดสถานศึกษานำร่องขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อลดการเรียนซ้ำ
8: นางรุ่งอรุณชยโสพลรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานธนาคารหน่วยกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการสะสมและเทียบโอนผลการเรียนรู้เพื่อนำมาใช้ในการเพิ่มวุฒิการศึกษาการศึกษาต่อการพัฒนาตนเองการประกอบอาชีพและตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยจึงเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่มีความพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องมือและระบบงานเพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นธนาคารหน่วยกิจสถานศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้พร้อมผลักดันให้บุคลากรในพื้นที่ที่เป็นผู้ขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นการขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจจากหลักเกณฑ์สู่บริการที่ประชาชนใช้ได้จริงด้วยการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือบุคลากรและระบบการประเมินรับรองที่โปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อลดการเรียนซ้ำและไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ตรงกับขึ้น2ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับอยู่กับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องและโดนัทสารบุตรครับสวัสดีครับ
2: ค
0: ่
2: ะสวัสดีค่ะเราไม่ได้เจอกันนานเนาะครึ่งปีได้ไหม
0: ครึ่งปีเมื่อวานนี้คุยกับพี่น้อยผ่านแชทส่งงานให้แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจัดข่าวยามเช้าด้วยกันเมื่อไหร่จริงๆอ่ะข่าวยามเช้าก่อนหน้านั้นอีกพี่น้อยเพราะว่าเราคุยกันน่ะคืออีกรายการนึง
2: ค่ะ
0: ก็เลยถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครึ่งปีนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับพี่น้อยกับโดนัทนะคร
2: ับใช่แล้ว
0: ตัวจับยากคุณชัยศิลป
2: ์แต่ดิฉันคิดว่าคุณโดนัทน่าจะหาตัวจับยากเพราะ KOL ของเราคิวแน่นมากนะคะมาทำรายการวิทยุแล้วก็ยังนะคะปลีกเวลาไปเป็นผู้ประกาศให้กับทาง NBT ด้วยทำหน่อยนั้นหน่อยขายของกับทุกแม
0: ่ก็เดี๋ยวมีอีกครับพี่น้องครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับทาง NBT แล้วก็ NBT Connect นะครับแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งวิทยุแน่นอนนะครับเราจะเจอกันแบบนี้นะครับข่าวยามเช้าเราก็จะเจอกันทุกจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับตัวนั้นก็จะมีแวะเวียนมาบ้างนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการติดตามกันได้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
2: ใช่แล้วนะคะวันนี้นอกจากเรา2คนแล้วมีคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีคุณประกอบอกกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live ก็ไลฟ์กันแล้ว
0: ครับ
2: ข่าวยามเช้า
0: ครับ
2: ทักทายกันมาได
0: ้ครับโอ้โหทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับปกติคือไม่ค่อยได้จัดข่าวยามเช้าสักเท่าไหร่นะครับต้อนรับกันแบบเรียกว่าอุ่นหนาฟ้าข้างเลยนะครับ
2: เหมือนเดือนละคร
0: ั
2: ้งเหมือนกันเนาะน้องโดเน
0: า
2: ะ
0: เดือนละครั้ง
2: ประมาณนี
0: ้ครับ
2: นี่น้องอาร์มบอกว่ายังติดตามพี่น้อยพี่โดเสมอนะครับจากน้องอาร์มอมรเทพสวัสดีค่ะเช่นกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์
0: สวัสดีครับ
2: ท่านที่ติดตามช่องทางไหนนะคะก็ฝากกันนะคะใครเข้ามาทาง Facebook Live ก็ฝากติดตามกันเช้านี้ต้องตามดูกันหน่อยเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาตอนตีห้า
0: ครับ
2: ซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบวันนี้วันสุดท้ายนะ
0: รู้
2: จักประกาศนะคะยังไงก็ตามภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่างๆนะคะน้องโด
0: ครับ
2: รวมทั้งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะอย่างไรก็ตามพอไปตรวจสอบแนวโน้มในเรื่องของพายุหมุนเขตร้อนนะคะกำลังเคลื่อนเข้าทางเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วก็คาดว่าจะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับวันนี้ที่ต้องระวังนะครับเป็นสิ่งที่จะได้รับนะครับจังหวัดที่จะได้รับมากที่สุดก็คือที่ฝั่งภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคใต้ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับก็คือที่จันทบุรีและตราดรวมถึงที่ระนองและพังงาด้วยนะครับอันนี้เป็น4จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเบื้องต้นแบบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับจากประกาศฉบับที่13เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่นะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักอยู่นะครับวันนี้ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยามีพยากรณ์อากาศประจำวันออกมานะครับก็ในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้ 80% ของพื้นที่เลย
2: ฝนเยอะนะ
0: ฝนเยอะนะครับแล้วก็อีกภาคอื่นก็ไม่แพ้กันนะครับทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ 70% ของพื้นที่นะครับเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคกลางด้วยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็ 70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นโซนล่างๆก็จะได้รับผลกระทบมากหน่อยนะครับแต่ว่าในส่วนของภาคอีสานก็ยังคงต้องจับตาอยู่นะครับ 60% ของพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับ
2: ค่ะฝนน้อยสุดนะคะ
0: ครับ
2: เอาเมื่อวานเราก็ตามดูกันว่ากระแสจากพ่อค้าแม่ค้าพี่น้องประชาชนออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลท่านนายกจะมีต่อไหมเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเพราะว่าจะหมดเดือนนี้แล้ว
0: ใช่แล้วครับผมก็จะหมดแล้ว หมดก่อนสิ้นเดือนเลย
2: เมื่อวานเพื่อนบ้านแถวเพื่อนบ้านก็แบบโอ้โหรีบใช้กันนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าจะได้คือมันจะกลางเดือนแล้วเนาะมันกลางเดือนแล้วถือว่ากลางเดือนแล้ว นะคะจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายว้าวุ่นตอนช่วงใกล้ๆจะสิ้นเดือนนะคะแต่ว่ายังไงก็มีข่าวดีจากท่านนายกแย้มๆข่าวดีออกมาแล้ว
0: ครับ
2: นะคะ
0: ครับเพราะว่าเรื่องนี้นะครับหลายๆคนก็จับตากันอยู่ว่าจะได้รับต่อไหมนะครับท่านนายกออกมาพูดแล้วเมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นๆนะครับก็พูดถึงในเรื่องของงบประมาณก่อนงบประมาณเนี่ยจริงๆเรามีการจัดตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสของกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่าในของ60/40เนี่ยมีคนลงทะเบียนไม่ครบในช่วงแรกด้วยแล้วก็มีหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ตามจำนวนแสดงว่าในส่วนของงบประมาณเนี่ยก็ยังคงมีเหลือพอที่จะต่ออายุสำหรับโครงการนี้ได
2: ้
0: นะครับ40,000-50,000 ล้านบาทเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยท่านนายกก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าจะมีการปรับเกณฑ์ไหมจะเป็น60/40เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะให้ 1,000 บาทตลาดในแต่ละเดือนเหมือนเดิมหรือเปล่าน
2: ะคร
0: ับส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวรอคอกันอีกทีนะครับว่าจะเท่าไหร่อะไรยังไงนะคร
2: ับ ใช่แล้วค่ะนะคะท่านนายกอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะหรือเดือนสุดท้ายท่านก็ยังมีงบประมาณอยู่แต่อย่างเราก็ตามนะคะในรายละเอียดท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสก็ระบุนะคะว่าอยู่ระหว่างการพิจารณายืนยันว่ายังไม่ได้ข้อสรุปแน่นอนเท่าไหร่นะคะรอดูในรายละเอียดน้องโดเหมือนที่น้องโดพูดเพราะว่าเหลืออยู่ตุลาพฤศจิกาธันวางบที่เหลือก็ใช้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นท่านว่าอย่างนี้นะนายกว่าอย่างนี
0: ้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับ3เดือนสุดท้ายเดี๋ยวรอดูว่าจะต่อเดือนนึงหรือ2เดือนหรือว่าจะ3เดือนไหมแล้วแบ่งย่อยๆไป
2: ค่ะเพราะว่ามันครอบคลุมในส่วนของท่านนายกบอกว่าทำได้แค่ไหนเราก็ลงไปให้พี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระก็เป็นเพราะมีเรื่องภาระค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนี่คือสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ทำเพื่อพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอพูดถึงพี่น้องประชาชนก็ไปดูกันหน่อยทางขอนแก่นนะคะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสอบถามความเห็นของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าถ้ามีการต่ออายุโครงการเพิ่มโดยพบว่าส่วนใหญ่อยากให้มีโครงการต่อไปอีกถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแล้วก็ขอให้เป็นของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องขอนแก่นนะคะส่วนหนึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปถามอย่างคุณปิยธิดาโยเทพอายุ29ปีแม่ค้าก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถือว่ากระตุ้นได้ดีมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการไทยช่วยไทยลูกค้าก็อาจจะเพิ่มเป็น40 60 80แล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกจะซื้อเพิ่มแค่ไหนจนเป็นการใช้จ่ายที่มากขึ้นนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแม่ค้าก็มองว่าโครงการนี้จะหมดสิ้นเดือนนี้แล้วส่วนตัวก็เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเตรียมตัวกันมาพอสมควรแล้วว่าการค้าขายเนี่ยอาจจะลดลงทีนี้เขาก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ถ้ามีต่อก็เตรียมเหมือนกันนะคะเหมือนข่าวที่ออกมาใช่ไหมคะ
0: อ
2: าจจะเป็นการกระตุ้นต่อไปจนถึงช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของขวัญให้กับพ่อค้าแม่ค้าปีใหม่ถ้ารัฐบาลใจดีนะคะคุณปิยะธิดาบอกว่าก็ต่อให้อีกเถอะค่ะ 2-3 เดือนจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปอย่างไรก็ตามที่ผ่านมายอดขายเพิ่มเลยนะ 20%
0: ครับจากโครงการนี้เลย
2: อาจจะขายดีอยู่แล้วก
0: ็
2: ขายดีเพิ่มขึ้นอีกนะคะทีนี้ก็ถามแม่ค้าไปแล้วใช่ไหมก็ไปถามพ่อค้าอีกพ่อค้าว่ายังไงบ้างพ่อค้าธนงศักดิ์สุทธิประภา
0: ครับก็บอกว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดได้เยอะด้วยสำหรับลูกค้านะครับในตลาดแห่งนี้เนี่ยมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 90% เลยนะครับในของมหาวิทยาลัยขอนแก่นตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันถ้าไม่มีโครงการนี้หรือว่าโครงการนี้หมดไปเนี่ยยอดก็อาจจะลดลงคาดว่าประมาณ 20-30% ในช่วงที่เคยมีโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงจากทางฝั่งพ่อค้าที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจากที่เป็นข่าวรัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยต่ออายุนะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนทางพ่อค้าเองบอกว่าถือเป็นของขวัญพิเศษให้กับประชาชนและก็พ่อค้าแม่ขายนะครับเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่จะมีการขยายเนี่ยก็จะถึงช่วงปีใหม่พอดีนะครับก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกแล้วก็ยังทั้งได้ช่วยในเรื่องของการเยียวยาการประหยัดจากในส่วนของน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยจากที่มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้ามาก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่า อยากจะให้ต่อโครงการนี้อีกต่อไปนะครับอย่างในโซเชียลเช่นเดียวกันนะครับก็ไปเห็นหลายๆเพจมีการตั้งคำถามประเด็นนี้ขึ้นมาแทบว่าจะไม่มีความเห็นต่างเลยนะครับอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยช่วยต่อโครงการนี้หน่อยนะครับไปดึงงบมาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าพอได้ยินท่านนายกพูดมาเมื่อที่เรารายงานไปนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วล่ะนะครับแต่รอดูรายละเอียดอีกสักเล็กน้อยนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงอยากจะให้ต่อหรือว่ายังไงบอกผ่านหน้าเพจข่าวยามเช้าได
0: ้ครับ
2: พี่สุนทรบอกว่าดีครับคนละครึ่งคือคนก็จะจำคนละครึ่งไงบางทีไป
0: พูดเลยบางที
2: ใช่พ่อค้าแม่ค้าก็ได้ยินตลอดเลยคนละครึ่งคนละครึ่งคือคนเนี่ยจำติดปากไปแล้วคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นไทยช่วยไทย plus นะคะพี่สุนทรบอกดีครับคนละครึ่งพี่นะคะมาฟังท่านอื่นว่ายังไงบ้างใครอยากให้ต่อหรือว่ายังไงฟังอยู่จ้านครสวรรค์พี่ทองแดงนี่ไงพี่วุฒิชัยบอกคนละครึ่ง50 50ไทยช่วยไทย60 40
0: นะครับเดี๋ยวรอดู
2: มีธงชาติไทยมาด้วยนะเลิศมากนี่ต่อพี่คมสันต่อใส่ไม้ยมกมาด้วยนะ
0: ครับคุณพี่ครับพิมพ์เข้าไปเลยร่วมด้วย
2: พิมพ์มาด้วยเลยนะคะอย่างที่เราย้ำนะคะเมื่อฟังว่าเราจะย้ำกันแต่ว่าชัดๆก็คือท่านนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงการคลังเดินหน้าขยายโครงการไทยช่วยไทย plus ดึงงบเราที่เหลือกว่า 50,000 ล้านบาทบรรเทาค่าครองชีพประชาชนอันนี้ชัดเจนแล้วนะท่านมอบให้ท่านรองนายกเอกนิตินิติธรประภาสเร่งดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการย้ำกันที่ย้ำกันบ่อยๆเพราะว่านี่คือต่อแล้วท่านนายกให้ต่อแล้วนะคะรัฐบาลยืนยันที่จะผลักดันมาตรการบรรเทาทุกในทุกวิถีทางเพื่อให้เม็ดเงินภาครัฐกระจายลงสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดที่สุดโดยหลังจากสิ้นสุดการใช้วงเงินงบประมาณที่ขยายออกไปในรอบนี้แล้วกระทรวงการคลังจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินผลสัมฤทธิ์เพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปนั่นเอง
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเดี๋ยวเตรียมรายละเอียดกันน่าจะมีสัปดาห์หน้านี้แหละนะครับว่าจะอย่างไรนะครับรายละเอียดที่จะมีการต่ออายุ
2: โอ้โหส่วนใหญ่จะบอกเลยนะน้องดูว่า 100% เลยนะพี่จารุณีบอกต่อ60 40พี่ทองแดงบอกต่อเลยค่ะคนละครึ่งนี่พี่วรรณชัยรอต่อพี่ดีพี่รตีบอกดีค่ะอยากต่อพี่โชคดีดีครับนี่ส่วนใหญ่เลยนะเนี่ยทุกคนบอกว่าต่อแล้วก็ดี
0: ครับก็ได้รับผลดีจริงๆนะครับได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับแน่นอนว่าการต่อเนี่ยมีต่อแน่ๆแต่หลายๆคนก็อยากจะรู้ว่ารายละเอียดจะได้ 1,000 บาทต่อเดือนเหมือนเดิมไหมนะครับก็ยังคงจะต้องรอทางท่านรองนายกเอกนิติแล้วก็ทางกระทรวงการคลังไปเคาะออกมาก่อน
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเพราะว่างบประมาณเนี่ยก็คือยังเหลือพอประมาณ 50,000 ล้านบาทเลยนะ
2: ค่ะเยอะทีเดียวนะคะทีนี้หลายส่วนก็มองว่าช่วยลดภาระค่าครองชีพแต่พอไปดูค่าครองชีพแล้วก็หนี้สินครัวเรือนก็ต้องตามดูเหมือนกัน
0: ครับ
2: เพราะว่าทางกระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนรอบใหม่หลังเฟสแรกมีผู้ขอไกล่เกลี่ยหนี้กว่า 40,000 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: นะคะทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านก็ได้เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินซึ่งมีในทุกวันเสาร
0: ์
2: นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 9:35 นาทีนะคะท่านก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ประชาชนว่าทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกรมบังคับคดีค่ะได้จัดงานมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนในปีงบประมาณ2569ทั่วประเทศ23ครั้งก็ช่วยเหลือประชาชนในช่วงก่อนฟ้องคดีพร้อมช่วยเหลือหลังศาลมีคำพิพากษานะคะทั้งยังมีการประสานกับสถาบันการเงินกว่า40แห่งทุนทรัพย์รวมกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะมีประชาชนเข้าร่วมกว่าโอ้โหเกินแสนเกินครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ฟัง 60,000 รายอ่ะเยอะพอสมควรนะคะมีการขอไกล่เกลี่ยหนี้สินกว่า 40,000 รายและมีอัตราความสำเร็จเกือบ 100% ค่ะเรียกได้ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประชาชนด้วยกว่า 5,000 ล้านบาทรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมท่านก็ระบุนะคะว่าปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นบางส่วนเกิดจากการค้ำประกันให้คนอื่นแล้วเจ้าหนี้เนี่ยไม่ยอมจ่ายตามกำหนดค่ะทำให้ผู้ค้ำต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งที่มีวินัยการเงินส่วนตัวที่ดีนะคะซึ่งหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ในมหกรรมแล้วทำให้บางส่วนสามารถลดหนี้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นเงินเมื่อฟัง นะคะนอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตหนี้งวดรถนะคะแล้วก็มีเรื่องของหนี้กยศ.ได้ด้วยนะคะโดยในปีงบประมาณ2570จะมีการดำเนินงานจัดมหกรรมแก้หนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมเพื่อประชาชนทั่วประเทศอีกครั้งนะคะเอาใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมค่ะเลข14ตัวนะคะ1111กด77 1111กด77ค่ะ
0: ครับเป็นความสำเร็จนะครับในการช่วยเหลือ 60,000 เนี่ยช่วยไปได้ 40,000 นะครับแล้วก็ลดรายจ่ายไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็แน่นอนกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่าสานต่อแน่นอนในปีนี้นะครับยังไงก็ต้องช่วยเหลือกันนะสำหรับหนี้สินนะครับอย่าไปถึงขั้นว่าจะต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่จะต้องทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นเลยนะครับ
2: พี่ชีวินบอกว่าอะไรที่ก่อเกิดประโยชน์และต่อเศรษฐกิจรัฐส่งเสริมต่อครับ
0: ครับ
2: อ้าวใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะพิมพ์มาได้เลยเมื่อฟังผู้ชมนะคะต่อครับคนละครึ่งนี่ท่านนี้พี่สุพิช
0: ครับ
2: ให้ทุกเดือนจะดีมากเลยค่ะใช่นะทาว
0: ครับต้องดูงบประมาณนะ
2: นะคะต่อค่ะไทยพลัสดีค่ะนี่ก็มีชื่อย่อชื่อเล่นนะเหมือนชื่อเล่นชื่อกลางๆชื่อเต็ม
0: เวลาผมไปใช้สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าใช้สิทธิ์ไหมคะแล้ว
2: ใช่แม่ค้าน่ารักมากเพราะว่าแบบอะไรเอ่ยคนละครึ่งเปล่าเขาจะเพราะว่าตัวสแกนจะต่างกันใช่ไหมแล้วก็ธรรมดาค่ะคนไม่มีตังก็ต่อได้เลยพี่อรวรรณบอกปกติฟังวิทยุ2วันนี้ฟังไม่ได้ค่ะคลื่นหายต้องฟังจากทางโทรศัพท์กับน้องโด
0: ครับที่ไหนครับเนี่ย
2: ช่วยด้วยครับอยู่นครสวรรค์ฟังจากชัยนาทขอบคุณมากรับเรื่องไว้นะคะช่วงนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องฟ้าฝนเรื่องของเครื่องส่งต่างๆอาจจะไม่เสถียรเนาะ
0: ครับ
2: พี่สมัยต่อเลยจ้าชอบ
0: ครับ
2: นี่พี่พัทรพรบอกต่อด้วยค่ะต่อด้วยช่วงนี้ระยองฝนตกนะคะผู้ใหญ่บำรุงก็บอกต่อครับรอต่อครับพี่อนงต่อครับ
0: ครับ
2: โ
0: ดนัทด้วยต่อครับ พิมพ์ด้วย
2: โอ้นะเยี่ยมเลยรับฟังกันหลายที่คนละครึ่งดีมากรอดตายค่ะ
0: ครับ
2: นี่ช่วยได้เยอะ
0: นะครับก็โอ้โหแบ่งไปพาไปพาไปให้รัฐบาล60% น่ะ
2: ค่ะนะ60-40พี่เพนทิชาบอกว่าดีเจ้าได้กึ่งหนึ่งอีกรอบดีเจ้านี่มาเป็นภาษาเหนือจากลำพูนเลยเจ้า
0: ครับ
2: พี่ธนพงศ์ก็ต่อครับน้องโด
0: ครับนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ยังจะมีโครงการสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวมารอดูว่าจะได้คนละเท่าไหร่น่าจะพอๆกันแต่ว่าจะมีการเติมไปให้เท่าไหร่ต้องติดตาม
2: นี่ค่ะนี่ป้าวันดีบอกอยากให้ต่อค่ะดีกับทุกๆฝ่ายทั้งประชาชนพ่อค้าแม่ค้าไทยช่วยไทยจริงๆค่ะขอให้ได้
0: ครับนี่คือเสียงตอบรับจากประชาชนนะนะครับชัดเจนนะแต่ว่าอีกหนึ่งโครงการนะโครงการนี้ก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินสักเท่าไหร่นะครับสำหรับหลายๆคนที่ทางที่จะไม่ได้ใช้นะสำหรับ AI นะครับแต่ว่าในเรื่องของการศึกษาเรื่องของการทำงานเนี่ยหลายคนก็ถือว่าใช้มาเป็นที่พึ่งนะครับในเรื่องของการทำงานสำหรับ THAI Passport นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยก็มีการดำเนินการมาตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับสำหรับ THAI Passport นะครับตอนนี้สำหรับยอดการลงทะเบียนนะครับมีลงทะเบียนไปแล้วกว่า 1,520,000 คนนะครับโดยโครงการ THAI Passport นะครับลงทะเบียนล่าสุดก็คือ 1,520,000 คนกระทรวงดีอีก็มีการพร้อมเดินหน้าต่อนะครับในการขยายผลสู่นักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาซึ่งอย่างที่เราเล่าให้ฟังนะครับคุณเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ BDE นะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าของโครงการที่ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือว่า THAI Passport นะครับว่ามีการลงทะเบียนของประชาชนตั้งแต่วันที่มีการเปิดลงทะเบียนจนถึงวันที่11กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับยอดผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จนะครับตอนนี้ 1,520,000 คนมีการป้อนคำสั่งใช้งานพร้อมเนี่ยรวมกว่า 8,720,000 ขออภัยครับ 8,720,807 ครั้งแล้วก็มีผู้ได้รับประกาศนียบัตรในการเรียนรู้ผ่านทาง AI ตรงนี้นะครับ 139,519 ใบแล้วแล้วก็มีการชี้แจงว่าในเรื่องของการทำหนังสือไปยังทางฝั่งกระทรวงอว.กับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยถามว่า เรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วน้องๆ นักเรียนนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแน่นอนมีการใช้ AI มาประกอบในการเรียนแล้วนะครับก็เป็นการทำหนังสือประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และก็เพื่อให้ตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับเช่นนักเรียนนักศึกษาและก็บุคลากรทางการศึกษาทุกท่านนะครับได้เข้าถึงการใช้งาน generative AI ได้ฟรีตลอด1ปีนะครับในส่วนของการใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายของโครงการนี้นะก็จะมีการเปลี่ยนนะจากแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นเหมาไปก็เปลี่ยนเป็น paper active user นะครับก็เป็นสัญญาใหม่ที่เกิดขึ้นซึ่งก็เป็นการจ่ายตามเงินแปรผันตามผู้จำนวนใช้จริงนะครับจำนวนผู้ใช้จริงของโครงการนี้โดยสัญญาใหม่เนี่ยกำหนดว่าผู้ใช้งานจริงหมายถึงผู้ใช้งานจริงระดับสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีการใช้งานอย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนนะครับโดยจะมีการจ่ายเงินในอัตรา24.69 บาทต่อเดือนต่อคนนั่นเองนะครับก็เป็นโครงการที่หลายๆคนก็เริ่มมีส่วนร่วมในการใช้อยู่แล้วก็ตอนนี้นะใครที่ยังไม่ได้มีการลงทะเบียนไปก็ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับ THAI Passport นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ai.aiplus.go.th นะครับ aiplus.go.th นะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ยังมีสิทธิ์อีกเยอะเลยนะเพราะว่าสิทธิ์ที่วางไว้เนี่ยคือทั้งหมด5ล้านสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็1,520,000คนแล้วนะครับ
2: ประเด็นคือฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายระยะเวลา1ปีนะคะ คนทำงานนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่สนใจนะคะเขาคือเป็นทางเลือกนะเรียกว่าเป็นแหล่งทางเลือกในการใช้งานด้านการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยแล้วก็การทำงาน
0: ครับ
2: น้องโดลองเจนดูแล้วเป็นไงบ้าง
0: ก็
2: ดีระหว่างที่ผ่านมาที่ใช้กับที่ผ่านมา
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าก็ได้บางส่วนนะครับบางส่วนผมทำมันก็โอเคน
2: ะ
0: แต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้กับตัว AI Pass สักเท่าไหร่เพราะว่าคือการใช้งาน AI เนี่ยมันจะต้องมีการเรียนรู
2: ้
0: เรื่องของความรู้สึกหรือว่าความต้องการของผู้ใช้งานอย่างพี่น้อยใช้แอปอื่น
2: ๆ
0: แบบฟรีใช่ไหมครับก็จะเราก็ใช้เวลาประมาณนึงเลยกว่าที่เขาจะเข้าใจเรา
2: ใช่แล้วจำกัดด้วยนะบางทีจำกัดด้วย
0: ครับแต่ว่ามาใช้ใน AI Pass เนี่ยก็ต้องเข้าไปเยอะๆเข้าไปบ่อยๆนะครับจะได้เรียนรู้การทำงานของเราไปด้วยนะครับ
2: ค่ะยังมีหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโครงการต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการกันนะคะอย่างที่ราชบุรีกรมการค้าภายในจัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าประหยัดกว่า 2,000 รายการลดสูงสุดถึง 60% นะคะรวมไปถึงทางรัฐบาลออกมาชี้แจงที่ท่านรองนายกสุภจีไม่ได้ลงนามนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐนะคะย้ำว่าเป็นข้อตกลงภาคเอกชนการนำเข้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐบาลเพื่อดูแลเกษตรกรไทยแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นค่ารถโดยสารแล้วนะเริ่ม15กันยายนนี
0: ้วันอังคารนี้
2: ค่ะกรมการขนส่งทางบกประกาศปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารแล้วเดี๋ยวจะมาไล่ดูกันนะคะว่าระยะทางอย่าง100กิโลเนี่ยขึ้น3บาทต่อที่นั่ง
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าหมวดอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างนะคะพร้อมกับประเด็นอื่นๆด้วยเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะคะพักติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ท่านไปออกรายการเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
0: ครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบ ไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชู4มิติแก้ยาเสพติดสกัดตั้งแต่ชายแดนผนึกปปส.ตำรวจทหารประสานเพื่อนบ้านจับผู้ต้องหาหลบหนีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งรัฐบาลนั้นได้ยกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติโดยระบุนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีหน่วยงานสำคัญคือสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือตัวย่อที่เราคุ้นกันว่าปปส.ครับซึ่งปปส.ก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องยาเสพติดโดยตรงครับรวมถึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานทางทหารเป็นหน่วยกำลังที่บูรณาการร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั่นต้องมองให้ครบทุกมิติตั้งแต่การป้องกันการปราบปรามการบำบัดฟื้นฟูและการเฝ้าระวังโดยในช่วงเกือบ1ปีที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับได้มีการดำเนินการตั้งแต่ด้านการป้องกันโดยเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านร่วมกับเลขาธิการปปส.เพื่อจะดูแลพื้นที่โดยเฉพาะสามเหลี่ยมทองคำและสนับสนุนการตั้งจุดตรวจในประเทศลาวโดยใช้งบประมาณของปปส.รวมไปถึงกับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเมียนมากับลาวเพื่อจะป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ประเทศไทยครับจากนั้นครับประมาณ1เดือนได้มีการเดินทางไปประเทศเมียนมาเพื่อจะหารือกับผู้นำและประธานที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพื่อขอความร่วมมือและประสานงานในหลายด้านรวมไปถึงครับการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศเมียนมาและลาวหลังจากก่อเหตุเกิดขึ้นในประเทศไทยโดยเมื่อมีเบาะแสจะประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศและมีการให้เงินรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้รับการจับกุมและนำส่งผู้ต้องหากลับมาเป็นจำนวนหลายรายสำหรับในด้านการปราบปรามครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กล่าวว่าเน้นไปที่การปราบปรามผู้ค้าผู้มีอิทธิพลและการยึดทรัพย์สินโดยตัวเลขสถิติในช่วง1ปีที่ผ่านมาของการปราบปรามมีสถิติที่สูงขึ้นครับรวมไปถึงการตรวจยึดสารตั้งต้นจำนวนมากซึ่งสารตั้งต้นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหากหลุดรอดไปได้ก็จะสามารถนำไปผลิตยาบ้าได้ประมาณกว่าพันล้านกว่าเม็ดเลยล่ะครับซึ่งทางพลตำรวจโทรุทธพลก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในการดำเนินการจับกุมมีทั้งชุดปฏิบัติการของปปส.และชุดของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งก็เป็นส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนในการสกัดกั้นบริเวณชายแดนครับปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญ3หน่วยด้วยกันครับได้แก่1นบยส17ครับซึ่งดูแลพื้นที่ภาคตะวันตกไล่ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่1และปปส.เขต7 ขณะที่นบยศ35ก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกองทัพภาคที่3และปปสเขต5ดูแลพื้นที่ในส่วนของภาคเหนือและสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นนบยศ24ซึ่งเป็นหน่วยของกองทัพภาคที่2ครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุนะครับว่าหน่วยงานทั้ง3หน่วยนั้นมีความสำคัญในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนเนื่องจากประเทศไทยเราครับมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นระยะทางยาวทั้งบริเวณของแม่น้ำโขงเองและพื้นที่ทางบกโดยมีการตั้งจุดสกัดและดำเนินการปราบปรามตั้งแต่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในขณะที่ในทางด้านของปปส.และกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดครับก็ร่วมมือกันในการสกัดกั้นนอกจากนี้ครับถ้าไปดูในระดับจังหวัดก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าสอปสจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเป็นประธานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้กลไกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการดำเนินงานต่อเนื่องไปถึงสอปสระดับอำเภอซึ่งก็มีนายอำเภอและผู้กำกับการตำรวจร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเจรจาลาวและ

ทางทหารบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติครับตั้งแต่การป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูและเฝ้าระวังโดยทางการไทยครับได้มีการร่วมมือกับทางสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจสกัดกั้นยาเสพติดก่อนจะเข้าประเทศไทยเพื่อจะป้องกันตั้งแต่ต้นทางรวมไปทั้งการประสานครับส่งตัวผู้กระทำความผิดข้ามแดนระหว่าง3ประเทศไทยเมียนมาและสปป.ลาวครับซึ่งตลอด1ปีที่ผ่านมาพบนะครับว่าสถิติของการปราบปรามยาเสพติดนั้นเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงครับการปราบปรามลงพื้นที่ปราบปรามอย่างเข้มข้นและสามารถจะยึดของกลางล็อตใหญ่ได้จำนวนมากพร้อมยึดทรัพย์ผู้กระทำความผิดหลายคดีนอกจากนี้กระทรวงยุติธรรมยังได้จะตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหรือสอปสจังหวัดซึ่งก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทำงานผ่านกลไกของท้องถิ่นเพื่อร่วมกันปราบปรามยาเสพติดภายในราชอาณาจักรไทยครับจากเรื่องของยาเสพติดครับมาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบสแกมเมอร์และหนี้สินประชาชนด้วยกระทรวงยุติธรรมลุย7นโยบายหลักเร่งคืนความยุติธรรมปราบยาสแกมเมอร์แก้หนี้สินประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เดินหน้าครับขับเคลื่อนงานของกระทรวงยุติธรรมผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินโดยเน้นย้ำเป้าหมายนะครับสร้างความเท่าเทียมทางสังคมแก้ปัญหายุติธรรมล่าช้าและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกมิติในทุกเรื่องราวครับทั้งการกำหนดกรอบเวลาชัดเจนเร่งรัดกระบวนการรับเรื่องและเยียวยาแก้ไขปัญหาความยุติธรรมที่ล่าช้ากองทุนยุติธรรมช่วยคนจนสนับสนุนครับค่าประกันตัวค่าทนายความลบภาพจำว่าคุกมีไว้ขังคนจนสกัดยาเสพติดข้ามแดนมีการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านครับเมียนมาและสปป.ลาวดักสกัดสารตั้งต้นยึดทรัพย์ผู้ค้าพร้อมเดินหน้านโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดลุยปราบสแกมเมอร์และนอมินีมีการตั้ง7ชุดทำงานย่อยสแกนบัญชีนิติบุคคลและกวาดล้างการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายในเมืองท่องเที่ยวคืนเงินเหยื่อออนไลน์จับมือกับปปง.ครับสกัดวงเงินโยกย้ายล่าสุดครับเฉลี่ยทรัพย์คืนผู้เสียหายแล้วกว่าถึง130ล้านบาทครับมหากรรมแก้หนี้ช่วยประชาชนซึ่งจัดไปแล้ว23ครั้งนะครับเป็นการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุนทรัพย์กว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า 5,000 ล้านบาทช่วยปรับค่างวดผ่อนจากหนักให้เป็นเบาพร้อมมีการลุยจัดต่อทั่วประเทศนั่นเองแหละครับจากเรื่องของกระทรวงยุติธรรมครับยังอยู่กันที่การรวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีกันบ้างครับกระทรวงยุติธรรมเดินหน้ารวบรวมหลักฐานเอาผิดเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ถือครองที่ดินในราชอาณาจักรไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองท่องเที่ยวครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินะครับว่าในฐานะประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติได้ดำเนินงานโดยมีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือตัวย่อที่เราคุ้นว่า DSI ครับซึ่ง DSI นั้นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคณะทำงานในการปราบปรามอาชญากรรม7ชุดเพื่อจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติโดยกรณีของชาวอิสราเอลซึ่งเป็นเครือข่ายนอมินีต่างชาติและมาถือครองที่ดินในประเทศไทยบริเวณเมืองท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะบริเวณของพัทยาจังหวัดชลบุรีทางกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและมีการรวบรวมพยานหลักฐานและมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในเดือนนี้พร้อมจะเดินหน้าลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่อื่นในจังหวัดชลบุรี
รวมไปถึงครับเกาะสมุยเกาะพะงัน

ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตล่ะครับเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่มีความผิดผู้ที่กระทำความผิดต่อไปครับผมจากเรื่องของการปราบปรามนอมินีครับมาดูกันที่เรื่องของ AI กันบ้างครับกระทรวง DE เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ของประเทศมุ่งสร้างอธิปไตยทางดิจิทัลและกระตุ้นเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ครับนายชัยชนกชิดชอบได้มีการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนแผนด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติหรือว่าบอร์ด AI แห่งชาติครับว่าที่ประชุมบอร์ด AI แห่งชาตินั้นได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติพุทธศักราช2570และร่างแผนปฏิบัติการพุทธศักราช2571ถึง2575โดยมีการวาง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์คลาวด์และบริการอนุมานปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ2ครับการสร้างความเชื่อมั่นด้วยระบบ AI Governance Sandbox 3ครับการพัฒนากำลังคนและยกระดับสมรรถนะประชาชนทุกระดับและ4ครับการสร้างมูลค่าเพื่อสนับสนุนบริษัท AI สัญชาติไทยให้เติบโตในระดับสากลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ก็เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากการเป็นศูนย์กลางเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น AI Factoryและ Green AI and Data Hub ของภูมิภาคอาเซียนครับพร้อมทั้งให้แยกอุตสาหกรรม Data Center และ AI Factory 2 อย่างนี้ให้ออกจากกันอย่างชัดเจนครับเพื่อจะให้สอดรับกับความต้องการทรัพยากรและพลังงานที่แตกต่างกันรวมไปถึงเร่งจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจและออกกฎระเบียบที่ชัดเจนภายในเดือนนี้ครับเดือนกันยายนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนต่อไปครับจากเรื่องของกระทรวงดีอีไปต่อกันที่เรื่องของกระทรวงพมกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการพมเปิดมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่พัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสมีงานทำมีรายได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะผู้พิการครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ครับก็เป็นประธานเปิดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้แนวคิดครับทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัดที่ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสีมาโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนายจ้างสถานประกอบการและองค์กรคนพิการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งครับซึ่งทางรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่างานนี้นั้นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งก็มีเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงคนกับโอกาสทักษะกับงานและความคิดสร้างสรรค์กับตลาดเป็นการเปิดพื้นที่ครับให้กับคนพิการได้แสดงศักยภาพเข้าถึงเรื่องการจ้างงานพัฒนาทักษะประกอบอาชีพและนำไปสู่การสร้างรายได้ครับเป็นการสร้างรายได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ครับสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมย้ำนะครับว่าการพัฒนาคนพิการนั้นต้องก้าวจากแนวคิดรัฐสงเคราะห์สู่รัฐสนับสนุนไม่มองคนพิการเพียงผู้รับความช่วยเหลือแต่ต้องสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เพราะเมื่อความสามารถไปเจอกับโอกาสคนพิการก็สามารถจะเป็นทั้งลูกจ้างเป็นผู้ประกอบการเป็นนายจ้างและเป็นผู้สร้างสรรค์รวมไปถึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ขอเชิญชวนครับร่วมงาน Job and Market Fair 2569วันสุดท้ายวันนี้แล้วนะครับ13กันยายน
ที่ MCC Hall ชั้น 3 The Mall นครราชสีมาครับจากเรื่องของกระทรวงพม.ไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศชูยุทธศาสตร์ All for Education ขับเคลื่อน5นโยบายหลักยกระดับคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา245เขตทั่วประเทศภายใต้แนวคิดครับ All for Education เพื่อมอบแนวทางขับเคลื่อน5นโยบายสำคัญครับได้แก่การลดภาระครูการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผ่านโครงการ Thailand Zero Dropout การยกระดับหลักสูตรด้วย AI Literacyการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและการวางรากฐานพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ควบคู่กับกระบวนการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตนำความสำเร็จจากผลประเมิน PISA ที่ไทยขยับขึ้นสู่อันดับที่53มาต่อยอดพัฒนาผู้เรียนพร้อมยกให้ความปลอดภัยในโรงเรียนนั้นเป็นวาระสำคัญสูงสุดเลยครับตลอดจนฝากหลักคิดให้ผู้บริหารทำงานเชิงรุกใช้ข้อมูลหรือว่า Data นำไปสู่การตัดสินใจและยึดผลลัพธ์ของคุณภาพผู้เรียนนั้นเป็นตัวชี้วัดครับมาปิดท้ายกันที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษผนึกกำลังจังหวัดสมุทรสาครปูพรมตรวจโรงงานเสี่ยงป้องกันลักลอบปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะพ่อแม่พี่น้องประชาชนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นมีการสั่งการกรมควบคุมมลพิษครับโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5บูรณาการร่วมกับจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปูพรมตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงเพื่อจะป้องกันการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครอบคลุม3แนวคลองสำคัญครับได้แก่คลองภาษีเจริญคลองสีวาภาสวัสดิ์และคลองเอกชัยโดยมุ่งให้สถานประกอบการนั้นปฏิบัติตามกฎหมายและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากมีการร้องเรียนครับจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการลักลอบปล่อยน้ำเสียส่งผลให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมและก็มีการร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรวมไปถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่5นั้นจะร่วมลงพื้นที่กับชุดปฏิบัติการของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะสนับสนุนการตรวจสอบและมีการให้คำแนะนำด้านวิชาการและรวบรวมข้อมูลประกอบการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษทางน้ำในปีงบประมาณ2570ครับและพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้นับถอยหลังนะครับอีก29วันที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมเดือนหน้านี้แล้วครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับขอเชิญพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีพร้อมกันนะครับและวันนี้ครับตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ

0: ลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะแต่ว่าถ้าในส่วนของหลักๆเนี่ยเราก็ชวนติดตามในข่าวภาค 7:00 นด้วยนะคะในส่วนของกองทุนหมู่บ้านร่วมมือกับกรมการปกครองเร่งประชาสัมพันธ์แบบเคาะประตูบ้านโครงการไทยช่วยไทยพระไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเห็นมั้ยนี่ยังติดปากเลยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นการยื่นคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณนะคะตอนนี้หอกระจายข่าววิทยุชุมชนเสียงตามสายต่างๆพ่อผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่ทั้งหลายเนาะก็คงจะช่วยกับประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกับเร่งสนับสนุนในส่วนของโครงการด้วยนะคะน้องดู
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เราต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวบุญชวลิตนะครับซึ่งได้สูญเสียคุณชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เพิ่งได้รับอาการเจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียไปในช่วงของวันที่11กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมประชาสัมพันธ์สูญเสียบุคลากรผู้ที่มีความสามารถแล้วก็เป็นที่รักของพี่น้องชาวกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เคยร่วมงานกับท่านนะคะพวกเราก็จะเรียกท่านว่าท่านรองบิ๊กนะคะท่านรองบิ๊กท่านชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569และเมื่อวานนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านรองบิ๊กชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดมณีวนารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีร่วมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายค่ะร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนะคะท่านรองบิ๊กหรือนายชัยวัฒน์บุญชวลิตท่านเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: ได
0: ้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี2564และได้รับแต่งตั้งเป็นผอ.สำนักนะคะท่านเคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ด้วยท่านเคยเป็นเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์นะคะหลายตำแหน่งทีเดียวนะคะจนล่าสุดดำรงตำแหน่งท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะทั้งยังมีความรับผิดชอบภารกิจสำคัญต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่วันที่13ไปจนถึง21กันยายน2569เวลา 19:00 นนะครับและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 14:00 นเป็นต้นไปณวัดมณีวนารามจังหวัดอุบลราชธานีนะครับทางพวกเรา2คนนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับแล้วก็พวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์ก็แสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับท่านรองบิ๊กก็จะอยู่ในใจของพวกเราเป็นต้นแบบในการทำงานของพวกเราตลอดไปครับ
0: ค่ะวันนี้ขอส่งต่อให้กับข่าวภาค 7:00 นนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาล1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
1: ผู้นำจีนเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกกลุ่มประเทศบริกต่อต้านการละเมิดอธิปไตยของประเทศอื่นและปฏิเสธการกีดกันทางการค้าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยเพชรดามั่นคงและมนตรีธีรทีพคว้าแชมป์ประเทศไทยพร้อมได้ครองถ้วยพระราชทานต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรเพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับใช้ในงานพระราชทานพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งมอบให้กรมศิลปากรที่สำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมในวันพรุ่งนี้โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่น
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ได้สำรวจคัดไม้ที่เป็นไม้จันที่ยืนต้นตายเอาไว้แล้วก็มีการค่อยๆตัดเลือกต้นตัดเฉพาะที่ยืนต้นตายแล้วก็ทยอยผลออกมาแล้วก็มีการแปรรูปปัจจุบันเนี่ยเราแปรรูปได้ทั้งหมด370ท่อน 1,350 แผ่นรวมแล้วก็16ลูกบาศก์เมตรขณะนี้เราได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการนัดหมายในการส่งมอบเป็นพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้กับทางกรมศิลปากรณสำนักช่างสิบหมู่ในวันจันทร์ที่14กันยายน2519ที่จังหวัดนครปฐม
0: อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวด้วยว่าไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายเป็นไม้ป่าหายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมวางแผนเพิ่มจำนวนไม้จันหอมในธรรมชาติเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นรวมทั้งยังมีแปลงเพาะชำกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมต่อไป
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายกระทรวงการคลังปรับปรุงเงื่อนไขและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสดึงงบประมาณเหลือกว่า 50,000 ล้านบาทมาใช้บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งมีกำหนดจะสิ้นสุดในเดือนนี้ได้รับการพิจารณาให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินงบประมาณคงเหลืออยู่อีกประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้เข้ามาลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำให้